0: การจัดตั้ง PE Trust และ University Holding Consortium เป็นกลไกที่เป็น2กลไกสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศดังกล่าวโดย University Holding Consortium จะช่วยเชื่อมศักยภาพของมหาวิทยาลัยและร่วมการพัฒนาธุรกิจจากการวิจัยที่มีศักยภาพขณะที่ PE Trust เติบกลไกกองทุนที่เป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถขยายการเติบโตได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้งานวิจัยและนวัตกรรมไทยสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่เติบโตแข่งขันได้และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้านศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุดรขออภัยครับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากลไกทั้งสองนี้จะเชื่อมโยงกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์เปิดกว้างให้บริษัท New Economy ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เข้าระดมทุนในตลาดทุนไทยได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการเติบโตของธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่การบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยการจัดตั้งบริษัทการเข้าถึงแหล่งเงินทุน PE Trust ไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดทุนได้ตามความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange ตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
1: เตรียมพร้อมรับมือซุปเปอร์เอลนีโยกันนะคะความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโยกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นค่ะทั้งปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลและภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นทุนการทำนาพุ่งสูงขึ้นเกือบ 20% จากค่าสูบน้ำและน้ำมันโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนอกเขตชลประทานหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องเร่งปรับตัวและวางแผนรับมือติดตามจากรายงานรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโยค่ะ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูรพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
1: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ

0: ประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
1: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
2: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
3: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
4: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนีโญอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนีโญให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน

0: วันนี้ตอนบนยังมีฝนตกหนักก่อนวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกรอบพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างไปตรวจสอบในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้วันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและต้องเฝ้าระวังต่อค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้17ถึง20กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนหนักถึงหนักมากชุดใหม่เข้ามาวันที่17กันยายนจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น 17-20 กันยายนนี้ทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่งค่ะนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์

0: ุณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. At the first UNCLOS conciliation meeting, Thailand is standing firm on its sovereignty over Koh Kut. It has also made clear that maritime boundaries must be settled before Thailand and Cambodia can discuss joint development of offshore resources.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Khet Kao has reaffirmed Thailand's position at the first meeting of the Compulsory Conciliation Commission between Thailand and Cambodia under the UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, in Singapore.He said Thailand has a clear goal of finding a solution to maritime boundaries in the Gulf of Thailand, protecting its rights and allowing both countries to move forward as neighbors. He also accused Cambodia of using international law and international forums for its own interests and to criticize Thailand for domestic political purposes.The Deputy Prime Minister stressed that the process concerns only maritime boundaries and does not involve sovereignty over land territory. He reaffirmed that Koh Kut is not disputed and is fully under Thai sovereignty. Thailand also rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, saying it has no legal basis.On MOU 44, Deputy Prime Minister Sihasak rejected Cambodia's claim that Thailand's termination of the agreement led to the conciliation process. He said negotiations had taken place only twice in 25 years, and Thailand had proposed further talks before moving to conciliation, but Cambodia rejected the option.
4: So for Cambodia to claim that it had no other option,but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. And let me be clear, this conciliation does not concern sovereignty over land, including the islandOf Koh Kut. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
3: After the meeting, Deputy Prime Minister Sihasak said the Cambodian side appeared caught off guard by Thailand's direct explanation. He said Cambodia's call for trust contrasted with its continued

0: against criticism of Thailand internationally. He added that Cambodia had focused on using offshore resources, while Thailand insists that maritime boundaries must first be clearly demarcated before joint development can be considered.
1: คือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDAแต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปรับปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ถ้าเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่ายครับ
0: Thailand remains committed to the UNCLOS process. Further meetings are planned in The Hague in October, followed by talks in Singapore or another regional location. Turning to natural disaster, the government is introducing a new national disaster insurance scheme to help households recover faster from major natural disaster. The scheme will cover around 30 million homes against floods, storms, and earthquakes starting October 1st.Government spokesperson Ekapop Pienpiset says the cabinet has approved a national disaster insurance scheme covering around 30 million homes against floods, storms and earthquakes starting October 1st, 2026. Each household can receive up to 100,000 baht in compensation per disaster, subject to policy conditions. For floods, the initial payment is 10,000 baht with additional compensation of up to 90,000 baht. For storms and earthquakes, the initial payment is 5,000 baht with up to 95,000 baht in additional compensation. The scheme also provides 2 million baht in compensation for debts caused by these disasters. The cabinet has assigned the Budget Bureau to allocate funding under the approved framework. The Office of Insurance Commission, or OIC, and the Thai General Insurance Association will work to select qualified insurers and ensure claims can be paid promptly.The Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, will manage the budget and payments to insurers under the approved rules. The Public Relations Department and China's Xinhua News Agency are sharing new ideas and technologies as AI rapidly transforms the way news is produced and delivered.The Public Relations Department, or PRD, and China's Xinhua News Agency have held a workshop and knowledge-sharing session on media and artificial intelligence. Li Suyang, Director of the Reform and Planning Department at the Secretariat of Xinhua News Agency, shared ideas on using technology and innovation to improve news production and information management. He highlighted various formats, including Q&A, charts, posters, animations, short videos, and field interviews to help the public understand information quickly and apply it in daily life. Meanwhile, Deputy Director of Xinhua's Research and Development Center, Li Xinze, introduced the Xinhua Data Center, which integrates information management and news operations, helping reduce duplication and improve efficiency. Xinhua has also developed more than 210 AI-powered media tools, supporting the entire news process from planning and scheduling to content production and real-time distribution. The workshop builds on cooperation between the PRD and Xinhua to improve news production and information management while helping both sides adapt to the changing digital media landscape. During this period, Hindus around the world celebrate Ganesh Chaturthi, a major festival honoring the birth of Lord Ganesha. In Thailand, the occasion is also drawing devotees to temples and shrines across the country to pay their respects and take part in traditional ceremonies. At Pranarai Maharaj Warawihan Temple in Nakhon Ratchasima Province, local residents and tourists have gathered to pay their respects to an ancient Ganesha statue believed to be more than 1,300 years old during the Ganesh Chaturthi Festival. Many visitors brought flowers and offerings, seeking blessings for success in their careers, business, finances, and personal lives. The ancient Ganesha is an ancient stone sculpture enshrined alongside a statue of Vishnu at the Pranarai Shrine. It is regarded as a sacred artifact closely associated with this historic temple, dating back to the Ayutthaya period. Ganesh Chaturthi is an important Hindu festival celebrating the birth of Lord Ganesha, who is revered as the god of wisdom, success, and the remover of obstacles. The festival normally runs from August to September, with Thai devotees seek blessings from Ganesha for success, prosperity, and new beginnings. That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, kindly scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a good day. Sawasdee ka.

0: ไทยคือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงที่ฝรั่งเศสค่ะได้สร้างความเดือดร้อนแก่กลุ่มชาวประมงจนต้องพากันออกมารวมตัวประท้วงชาวฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพประมงพากันไปปิดล้อมคลังน้ำมันในเมืองฟอสซูแมร์ทางใต้ของฝรั่งเศสเพื่อประท้วงต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์โดยผู้ประท้วงได้ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกคลังน้ำมันอีกทั้งได้ก่อกองไฟขึ้นกลางถนนทำให้รถขนส่งน้ำมันกว่า50คันไม่สามารถเคลื่อนออกจากคลังได้เดือดร้อนตำรวจที่ต้องนำกำลังมาช่วยเปิดเส้นทางกลุ่มชาวประมงผู้ประท้วงได้ร้องขอเปิดการเจรจาตรงกับนางแคทเธอรีนชาโบรัฐมนตรีการประมงโดยต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการเดินเรือที่พุ่งสูงจนเกินรับไหวอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6ทำให้เวลานี้น้ำมันเบนซิน95 E10ราคาพุ่งแตะ 2.11 ยูโรหรือกว่า80บาทต่อลิตรแล้วซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี2528ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลก็เพิ่มขึ้นไปถึง 2.29 ยูโรหรือประมาณ88บาทต่อลิตรโดยเป็นผลกระทบโดยตรงจากสงครามในตะวันออกกลางที่มีการปิดช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบปริมาณ1/5ของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันว่าปั๊มน้ำมัน 90% ทั่วประเทศยังมีน้ำมันให้บริการอยู่อย่างเพียงพอมีรายงานว่านอกจากการประท้วงของกลุ่มชาวฝรั่งเศสแล้วในช่วงนี้ยังมีการนัดหยุดงานประท้วงของแรงงานหลากหลายสาขาอาชีพด้วยโดยมีทั้งแรงงานภาคพลังงานบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งตำรวจที่ออกมาเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการ
3: การทำสงครามอิหร่านทำให้คลังอาวุธของสหรัฐร่อยหรอลงไปมากล่าสุดผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้รายงานผลการติดตามสงครามอิหร่านระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้ทำให้สหรัฐขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงและเริ่มมีปัญหาเรื่องการจัดหาอาวุธเพิ่มเติมในรายงานยังได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆอีกอาทิต้นทุนการทำสงครามครั้งนี้รวมถึงรายละเอียดการใช้ภาษีของชาวอเมริกันไปกับการทำสงครามนอกจากนี้ยังมีข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารและสิ่งปลูกสร้างหลายร้อยแห่งในฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในคูเวตบาเรนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียอิรักโอมานและจอร์แดนจากการโจมตีของอิหร่านอีกทั้งรายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อากาศยานรบซึ่งมีเครื่องบินรบและโดรนของสหรัฐอีกหลายลำส่วนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สถานที่ทางการทูตของสหรัฐในอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นในรายงานได้ระบุว่ามีสูงถึง184ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,130 ล้านบาทและมีการใช้งบประมาณเพิ่มอีก11ล้านดอลลาร์ไปกับค่าใช้จ่ายในการอพยพคนหนีภัยสงครามท่านนี้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเคยแถลงต่อสภาคองเกรสว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับถึงปลายเดือนกรกฎาคม
2: หน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในทะเลชวาที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาร่วมกันในภารกิจทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยยามฝั่งและทหารเรือรวมกว่า 1,100 นายพร้อมด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์10ลำและเรืออีก17ลำโดยภารกิจดำเนินไปท่ามกลางสภาพท้องทะเลที่มีคลื่นสูงราว 1.7 ถึง 2.5 เมตรทำให้การปฏิบัติงานยังต้องจำกัดอยู่เพียงแค่การค้นหาทางอากาศและบนผิวน้ำหากคลื่นลมสงบก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงไปค้นหาใต้น้ำต่อไปด้วยคาดว่าผู้สูญหายบางส่วนจากทั้งหมด129คนอาจจะยังติดอยู่ในซากเรือที่หงายท้องอยู่กลางทะเลทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำที่ประสบเหตุมีชื่อว่า Virgo Transport ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือออกเดินทางมาจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกเพื่อไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้แต่ว่าได้เกิดล่มลงในทะเลชวาห่างจากเมืองปลายทางประมาณ148กิโลเมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและช่วยผู้รอดชีวิตได้อีก108คน
3: สภาพอากาศร้อนอบอ้าวเป็นปรากฏการณ์ในยุโรปทำให้การทำไร่องุ่นเพื่อการผลิตไวน์ในโปรตุเกสเปลี่ยนไปอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
4: สภาพอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนในยุโรปที่ถึงระดับวิกฤตได้ทำให้ไร่องุ่นในโปรตุเกสต้องเปลี่ยนเวลาทำงานมาเป็นช่วงกลางคืนอย่างคนงานกลุ่มนี้พวกเขาต้องคาดไฟฉายไว้ที่ศีรษะพกกรรไกรไปตัดองุ่นท่ามกลางความมืดซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยปกป้องพวกเขาจากความร้อนที่ปีนี้ทวีความรุนแรงและอบอ้าวอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมาเรียแมนเดสวัย70ปีหนึ่งในคนงานในไร่บอกว่าตอนกลางคืนอากาศเย็นกว่ามากและการใช้ไฟฉายก็ช่วยให้เธอมองเห็นพวงองุ่นได้อย่างชัดเจนไม่ต่างอะไรกับการทำงานในเวลากลางวันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลให้ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความร้อนจัดและภัยแล้งรุนแรงขึ้นและยาวนานขึ้นทั่วทวีปยุโรปโดยหน่วยงานเฝ้าติดตามสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปรายงานว่ายุโรปตะวันตกต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่อบอ้าวที่สุดในปีนี้และเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ความร้อนที่แผดเผานี้บีบให้ภูมิภาคทางใต้ของทวีปซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอิตาลีและกรีซต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไร่แอดาเดดาแซวาสซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,100 ไร่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลิสบอนราว150กิโลเมตรได้หันมาเก็บเกี่ยวองุ่นในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทดลองงานมาตั้งแต่ปี2567ในตอนแรกการปรับเปลี่ยนนี้ต้องเผชิญกับความลังเลใจจากคนงานประมาณ20คนซึ่งมีทั้งชาวโปรตุเกสโรมาเนียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัจจุบันคนงานเก็บเกี่ยวเริ่มทำใจยอมรับกับการทำงานตอนกลางคืนได้แล้วเนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นลงช่วยให้งานที่ต้องใช้แรงกายนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างทนทานมากขึ้นเรนาโต้เนเวสผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของไร่องุ่นแห่งนี้กล่าวว่าการเก็บเกี่ยวยามค่ำคืนได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากช่วยให้คนงานไม่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวถึง40องศาเซลเซียสในเวลากลางวันโดยการทำงานกลางคืนจะดีกว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่28องศาส่วนปีนี้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นกว่าปกติถึง2สัปดาห์เพราะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาไวกว่ากำหนดนอกจากนี้เขายังยกเลิกการถอนวัชพืชโคนต้นองุ่นอีกด้วยเพื่อให้วัชพืชเหล่านั้นช่วยปกคลุมและรักษาความชื้นในดินเอาไว้เนเวสยังบอกว่าการเปลี่ยนเวลามาเก็บองุ่นกลางคืนดีต่อการผลิตไวน์เพราะองุ่นที่ได้จะมีความสดใหม่ซึ่งช่วยชะลอการเริ่มต้นของกระบวนการหมักส่งผลให้สามารถตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้นและสกัดกลิ่นหอมออกได้ดีกว่าเดิมเมื่อเก็บเกี่ยวองุ่นกลางคืนมาแล้วคนงานจะนำผลผลิตไปชะล้างทำความสะอาดจากนั้นจะนำไปคั้นน้ำและเริ่มขั้นตอนสู่กระบวนการหมักบ่มการเก็บเกี่ยวที่นำผลผลิตมาสู่กระบวนการบ่มในเวลากลางวันยังเป็นผลดีที่ทำให้โรงบ่มสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถใช้พลังงานจากแผงโซล่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลายคนมองว่าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวซึ่งไม่มีแนวโน้มที่จะลดความรุนแรงลงอาจทำให้วิถีชีวิตของคนงานไร่องุ่นเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเกษตรกรรมภาคกลางวันก็จะกลายเป็นการเกษตรกลางคืนไปตลอดกาล
5: อายุไปเจ้าอายุ
2: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เตรียมเชียร์นักกีฬาต่อเนื่อง
3: ใช่ครับเช่นเกมวันนี้เดี๋ยวเชียร์ฟุตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงแข่งพร้อมกันด้วยนะ14 นาฬิกา
6: ก็ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมทั้ง2ประเภทนะคะรักใครเชียร์ทีมไหนหรือจะดูสลับกันก็ได้
2: เปิด2จอเลย
6: เปิด2จอเลย
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: กีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลอังกฤษนะครับเกมคาราบาวครับซึ่งอาร์เซนอลผลงานยังร้อนแรงตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะทุกนัด
6: ค่ะยังไม่แพ้ใครแล้วยิงได้เยอะด้วยนะคะ
3: ครับ
6: เป็นฟุตบอลถ้วยนะคะ
5: คาราบาวครับรอบ3นะครับอิปสวิชเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลซึ่งทั้ง2ทีมมีการโรเตชันผู้เล่นจากเกมลีกนัดล่าสุดรวมกันเนี่ย19 คน2ฝั่งนะ
6: ค่ะ
5: นะครับก็พักตัวหลักๆไปเกมนี้อาร์เซนอลขึ้นนำก่อนนะครับ 1-0 จากแม็กซ์ดาวแมนซึ่งเป็นเจ้าหนูวัย16ปีนะนะครับนาทีที่7แม็กซ์ดาวแมนทำประตูให้อาร์เซนอลขึ้นนำแล้วก็ลูก 2-0 เนี่ยเป็นทางโนนี่มาดูเอเก้ที่ยิงให้อาร์เซนอลนำเป็น 2-0 โอ้โหเปิดฤดูกาลมานับตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิล
6: ใช่
5: ผลงานยอดเยี่ยม
6: ค่ะอาร์เซนอลยังครองเกมบุกได้มากกว่านะคะชื่อชั้นฝีมือเหนือกว่าชัดเจนนะคะแล้วก็หนีห่างไปเป็น3-0จากแม็กดาวแมนอีกแล้ว
5: นี่ครับเจ้าหนูวัย16ปีเมื่อวานนี้อาร์เซนอลส่งดาวรุ่งจะมีอย่างแม็กดาวแมน16ปีนะ มีมาลิสซอมอนอายุ17ปี
6: ค่ะนะคะนี่เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวนะคะยิงได้นาทีที่47นาทีที่58อาร์เซนอลหนีห่างไปเป็น 4-0 ค่ะมิเกลเมริโนยิง1-1เกมนี้นะคะ
5: นํา 4-0 หลังจากนั้นอิปสวิชก็ทำประตูไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมานาที62เป็นอานิสเมเมติที่ยิงเข้าไปแล้วก็ลูกที่2เนี่ยเป็นช่วงทดเวลา90+1จากซูบ้าอักปอมก็จบเกมอาร์เซนอลบุกมาชนะได้
6: ใช่นะคะพยายามสู้เต็มที่แล้วนะคะได้คืนมา2ประตูแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันจริงๆนะคะก็เป็นชัยชนะของอาร์เซนอลค่ะก็ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ4ต่อไปหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะ
5: คุณจะเก่งทุกถ้วยไม่ได้นะจะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วอาร์เซนอล
6: ฟอร์มเขากำลังร้อนแรงนะ
5: เดี๋ยวจบฤดูกาลไร้ไพ่ขึ้นมานี่โอ้โห
6: มีความเป็นไปได้นะคะ
5: อ
6: ่ะซึ่งผลการจับสลากประกบคู่นะคะก็เดี๋ยวจะเกิดขึ้นในคืนวันนี้หลังเกมคู่ของแมนยูไนเต็ดกับไบรตันที่จะเจอกันในฟุตบอลคาราบาวครับนะคะ
5: ครับผลคู่อื่นๆนะครับสำหรับรอบที่3ของคาราบาวครับมีปีเตอร์โบโรกับบาร์นสลีย์ในเวลาเสมอกัน 3-3 ด้วยจุดโทษปีเตอร์โบโรชนะไป 7-6 แล้วก็มีเวสต์แฮมแพ้ฟูแลมไป 2-3 ลิเวอร์พูล
6: ค่ะ
5: ประกาศนะประกาศนะลิเวอร์พูล
6: ลิเวอร์พูลนะคะทำสงครามสัตว์ปีกกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้เจอกันบ่อยในฟุตบอลถ้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้เจอกันเร็วหน่อยนะคะแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลที่เก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ไปได้3-1ตอนนี้สถานการณ์ของสเปอร์ย่ำแย่เหลือเกินเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่ชนะใครยิงประตูไม่ได้ด้วยแล้วก็มาแพ้เกมนี้ให้กับลิเวอร์พูลอีกนะคะลิเวอร์พูลก็จะเป็นหน้าเก่าเดิมๆที่ยิงได้นะคะอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์คนที่กักโปแล้วก็เป็นโดมินิกสมอสไลน์นะคะก็เป็นลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะแล้วก็เบรดดิ้งค่ะแพ้เบรนท์ฟอร์ด1-2ค่ะ
5: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีเอเวอร์ตันเจอกับวูฟมีโคเวนทรีเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตันของตะแหลงเจอกันทีไรเนี่ยช่วงหลังเจอไบรตันนี่โดนตลอดนะ
6: นะคะทีนี้มาดูผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียของอิตาลีในรอบ32ทีมกันบ้างนะคะเจนัวค่ะชนะซูติโร1-0นะคะฟิออเรนติน่าชนะปีซ่าได้3-0ค่ะ
5: ส่วนลาลิกาสเปนนะครับเมื่อคืนนี้เรอัลมาดริดเจอกับเอลเช่ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางเกือบไม่ได้3แต
6: ้
5: มมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลา90+1นะครับจากคาร์ลอสเอสปีทำให้มาดริดตอนนี้6นัดมี15คะแนนแต้มเท่ากับบาร์เซโลนาแต่ว่ามาดริดเตะมากกว่าอยู่1เกมนะครับส่วนเอลเช่อยู่อันดับสุดท้ายอันดับที่20 6นัดมี2คะแนนแล้วก็รายโยบายกาโนชนะเอสปันยอลไป 2-1 บายกาโนอยู่อันดับ12มี7คะแนนเอสปันยอลอยู่อันดับ8มี7คะแนนนะครับแล้วก็บาเลนเซียบุกไปชนะอาราเบสได้บาเลนเซียอยู่อันดับ17มี4คะแนนอาราเบสอยู่อันดับ4มีอยู่10คะแนนด้วยกัน
6: ไปดูกันที่เรื่องของบาร์เซโลนาค่ะล่าสุดนี่ก็มีการต่อสัญญาดาวรุ่งของทีมนะคะก็คือฮัมซาอับเดลคาริมกองหน้าชาวอียิปต์นะคะคือนี่คือการเซ็นสัญญาเพื่ออนาคตนะคะ
5: ก็ต่อสัญญาจนถึงปี2030นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาให้ดีขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มค่าฉีกสัญญาให้สูงขึ้นด้วย
6: ใช่นะคะก็เซ็นมาถาวรจริงๆยืมตัวมาก่อนจากลีกซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ตัดสินใจเซ็นถาวรนะคะแล้วก็มาต่อสัญญาเพิ่มไปอีกนี่คือดาวรุ่งของอียิปต์วัย18ปีที่ว่ากันว่าจะขึ้นมาทดแทนถ้าในนามของทีมชาติเนี่ยก็คือทดแทนโมเมดซาร่านะคะแต่ว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยฮันซี่ฟลิกน่าจะมองเห็นอนาคตนะคะนี่ก็ฟอร์มการเล่นของเขายอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นของบาร์เซโลนาที่ผ่านมาค่ะ
5: บาซ่าเนี่ยนักเตะอายุน้อยเยอะมากนะครับอย่างยามิลามาวนะ
6: ใช่ๆนะคะ
5: ยามิลามาวนี่ก็อายุไม่ถึง20เลย
6: ใช่นะคะก็ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าขึ้นมาติดชุดใหญ่นะคะแล้วก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยมยิงไปถึง4ประตูนะคะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ย้ายทีมมาเนี่ยจากการลงสนามทั้งหมด11นัดเนี่ยเขายิงไปถึง6ประตูนะคะนี่ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ในรอบ6เดือนของเขาเลยนะคะ
5: แต่ว่าทางฮันซี่ฟลิกเองก็ไม่กดดันนะไม
6: ่
5: ใช่ว่าต่อสัญญาแล้วจะจับเล่นเป็นตัวหลักยังค่อยๆให้พัฒนากันไปนะคร
6: ับ
5: เพราะว่ายังอายุน้อยอยู่ค่อยๆขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปจับใช้ความกดดันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวนักเตะจะเสียสมาธิได
6: ้อ่ะนะคะก็ต่อสัญญาไปจนถึงปี2030นะคะนี่คือว่าที่หมายเลข9แห่งอนาคตของบาร์เซโลนานะคะ
5: ครับมีข่าวของฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับตอนนี้ตัดสินใจกลับมาเตะบอลอีกครั้งนะครับตอนแรกมีข่าวว่าจะพักการเล่นฟุตบอลไปหลังจากหมดสัญญากับทางวาสโกเดกาม่าเพราะว่าโดนเนม่าเพื่อนซีไปตื้ออยู่นานนะครับกลับมาเล่นกับเพื่
6: อ
5: นมาอยู่ซานโตสด้วยกัน
6: อยากเล่นด้วยกัน
5: ตื้อแล้วตื้ออีกตอนแรกทางคูตินโญ่บอกว่าเราอยากขอพักก่อนอยากพักเพื่อการเล่นบอลหันมาดูแลสุขภาพแต่ว่าทางเนม่าก็ไม่ลดละความพยายามนะครับล่าสุดตัดสินใจเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับกลับมาเล่นก็ได้มาเล่นในการที่ซานโตส
6: ก็เล่นที่ซานโตสก็น่าจะพักได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นมาก
5: ก็เนม่าก็พักอยู่ยาวเลยเขาก็เก็บบ่อย
6: มาพักเหมือนเราสิเพื่อนอย่างนี้นะคะคือคู่นี้เนี่ยเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะคือเขาเล่นทีมชาติบราซิลชุดเยาวชนด้วยกันมานะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปแต่ละสโมสรอย่างคูตินโญ่เองเนี่ยก็ค้าแข่งอยู่กับทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานลิเวอร์พูลนะคะย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกแอสตันวิลล่านะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดที่เจ้าตัวเพิ่งจะประกาศเลิกเนี่ยก็คือวาสโกดากาม่านะคะเลิกเล่นไปเมื่อปี2024แล้วเนี่ยก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงกับเพื่อนรัก
5: ครับนะครับก็ตัดสินใจที่จะกลับไปฟุตบอลอีกทีนึงนะ
6: ค่ะ
5: ตอนแรกเหมือนกับเปรย์เหมือนจะเลิกเล่นแล้วอะ
6: ใช่เพราะว่าด้วยวัยก็34ปีแล้วนะคะ
5: แต่ว่าความเก่ายังได้อยู
6: ่ใช่
5: นะครับกลับมาเล่นกับเพื่อนรักขณะที่ทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้นะครับมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เป็นโค้ชสเปนอันนี้คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโรเบโตโมเรโนจะเข้ามารักษาการก่อน
6: นะ
5: มาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราว
6: ก็มีการจริงๆมีการแต่งตั้งมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่นี่ก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะก็คุมทีมชั่วคราวสัญญาเนี่ยจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้แต่คาดการว่าก็น่าจะคุมทีมยาวๆไปจนถึงช่วงเอเชียนคัพในมกราคมปีหน้าแล้วก็น่าจะดูผลงานกันอีกครั้งนึงในช่วงนั้นนะคะ
5: ซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการใช้ AI ในการช่วยวางแผนสมัยคุมสโมสรโซชิในลีกของรัสเซียยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมข่าวเท็จ
6: นะคะแต่ว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยเขาชอบใช้ AI ในการประมวลผลในการแบบคุมทีมนะคะ
5: คือบางทีเขาเอามาเป็นข้อมูลไงนะครับส่วนการแก้เกมอะไรต่างๆเขาก็ต้องคิดเองแหละ
6: นะคะแล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงอดีตกุนซือของเกาหลีใต้อย่างฮงยองโวด้วยนะคะที่คุมทีมเกาหลีใต้ตกรอบแรกของฟุตบอลโลก2026โดยเจ้าตัวบอกว่าขอเคารพเพื่อนร่วมอาชีพขอไม่พูดถึงนะคะ
5: ก็ถือว่ามีสิทธิ์อยู่แล้ว
6: ค่ะ
5: ก็สำหรับนัดแรกในการคุมทีมชาติเกาหลีใต้นะครับจากทั้งหมด6นัดเนี่ยจะเป็นเกมอุ่นเครื่องพบกับเอกวาดอร์วันที่24กันยายนนี้ ก็จะมีซนฮังมินเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิม
6: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีกับอุรุกวัยแล้วก็เวเนซุเอลาด้วยนะคะแล้วก็จะมีน่าจะมีอีกสัก2นัดถ้าเกาหลีอยากจะประกาศออกมาในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเตรียมทีมก่อนลุยเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงมกราคมปีหน้านี่เคยคุมทีมชาติสเปนชุดใหญ่ชั่วคราวด้วยนะคะในช่วงที่ลุยส์เอเลเก้ตอนนั้นลาพักด้วยค่ะ
5: ขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลของโคลอมเบียนะครับมีการประกาศนำรายได้จากการขายตั๋วแมตช์อุ่นเครื่องไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วย
6: ค่ะสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียหรือว่า FCF นะคะมีการประกาศนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่จะพบกับทีมชาติชิลีที่เมืองกาลินะคะในวันที่13พฤศจิกายนนี้ก็จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาม่าในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของประเทศนะคะก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเมืองกาลีด้วยนะคะ
5: การแข่งขันนัดนี้ยังถือเป็นการกลับมาลงเล่นที่เมืองกาลิของทีมชาติโคลอมเบียชุดใหญ่ในรอบหลายปีนะครับโดยอเลฮันโดรเอเดร์นายกเทศมนตรีเมืองกาลิบอกว่าทีมชาติชุดใหญ่ลงเล่นที่สนามปัสกัวเกเรโรในเมืองนี้ครั้งสุดท้ายย้อนไปปี1994นู่นเลย
6: นะคะจากนั้นสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียก็ยังได้ประกาศแผนการสร้างศูนย์ฝึกนักกีฬาแห่งใหม่ในเมืองกาลีด้วยนะคะหลังจากได้รับการส่งมอบพื้นที่ขนาด 6.5 เฮกตาร์หรือว่าราว40ไร่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
5: ไปดูข่าวที่เป็นกระแสต่อนักกีฬาหญิงทั่วโลกนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากที่ดาราดังซิดนีย์สวินนี่ถ่ายแบบเซ็กซี่ให้กับบริษัทไทยผลกีฬาทำให้นักกีฬาหญิงทั่วโลกเนี่ยออกมาวิจารณ์เยอะเลย
6: ใช่แต่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบด้วยนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อซิดนีย์สวินนี่คนนี้นะคะคือเธอถ่ายแบบโฆษณาให้กับ Novik แพลตฟอร์มคาดการผลการแข่งขันกีฬานะคะก็ต้องคือเราไม่สามารถตัดภาพออกมาให้ดูทั้งหมดได
5: ้ตัดต่อพยายามหาภาพที่ออนแอร์ได้
6: ที่สุภาพที่สุดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะวาบวิวเลยทีเดียวนะคะคือเธอเนี่ยมีการเปลื้องผ้าถ่ายภาพร่วมกับอุปกรณ์กีฬาต่างๆทั้งลูกฟุตบอลห่วงบาสเกตบอลไม้ฮอกกี้นะคะแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไวรัลมากๆเพราะว่าผู้ชมดูถึง22ล้านวิวภายใน2วันแรกด้วยนะคะ
5: ทำให้นักกีฬาหญิงหลายๆคนเนี่ยออกมาวิจารณ์นะครับบอกว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของผู้หญิงกับกีฬาด้วยการขายเรื่องทางเพศก็จะมีอย่างเอมี่ฮันต์นักวิ่งสาวแชมป์ยุโรปจากสหราชอาณาจักรนะครับได้อันดับ4วิ่ง200เมตรหญิงกรีฑานานาชาติเวิลด์แอธเลติกก็บอกว่าการเป็นผู้หญิงในโลกกีฬาไม่ใช่เรื่องสวยงามไม่ใช่ความหรูหราไม่ใช่ความเซ็กซี่แม้มันไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำแบบนี
6: ้ถูกต้องนะคะขณะที่จักรยานสาวสหราชอาณาจักรดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกก็คือโซฟีเคปเวลนะคะก็โพสต์ด้วยค่ะบอกว่าลองนึกภาพโลกที่นำการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงในวงการกีฬาในเชิงเพศมันไม่ใช่รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากนักหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ดาราเอานักกีฬามาโพสในเรื่องเพศเนี่ยไม่น่าจะได้รับความนิยมนะคะ
5: แล้วก็มีอย่างนักว่ายน้ำทีมชาติออสเตรเลียเจ้าของ4เหรียญทองโอลิมปิกอย่างอาทิอาเน่ทิตมัสนะครับบอกว่าเป็นการตบหน้าผู้หญิงทุกคนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็จะเราจะใช้ชีวิตในโลกที่ยังหากินกับเรือนร่างผู้หญิงและการขายเรื่องทางเพศในกีฬาหญิงได้อย่างไร
6: นะคะก็เป็นความคิดเห็นของนักกีฬาผู้หญิงนะคะที่ประสบความสำเร็จด้วยหยัดเหงื่อแรงกายฝึกซ้อมมาเป็นอย่างหนักนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับการโฆษณาในเชิงนี้นะคะนอกเหนือจากสวินนี่เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักกีฬาชื่อดังหลายคนนะคะทั้งหญิงแล้วก็ชายเนี่ยก็เคยออกมาถ่ายแบบในรูปแบบวาบวิวด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่างเซเลน่าวิลเลียมนะคะเมแกนราปิโน่นักเตะชาวอเมริกันแล้วก็สุบัตินักบาสเกตบอลก็เคยออกมาถ่ายเพื่อสร้างกระแสด้วยนะคะ
5: มาดูการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite บุรีรัมย์เจอกับยาโฮดารุนทักซิมอีกแล้วเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับช่วง 2-3 ปีหลังนี่เป็นรอบลีกสเตจนัดแรกโซนตะวันออกแข่งที่บ้านของยาโฮดารุนทักซิมนะครับจากมาเลเซียบุรีรัมย์ไปเยือนตัวแทนจากไทยลีกของเรา
6: ค่ะ
5: เป็นเจ้าบ้านขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับตั้งแต่นาที26จากการยิงของออสการ์อาริบัสนำก่อน 1-0 ถัดมานาที43ครับเป็นดัลลาเบนเดส ยกบอลเข้ามาในเขตโทษแล้วก็เป็นสเตฟานชิมเมอร์ยิงให้บุรีรัมย์ตีเสมอ 1-1 จากนั้นครึ่งหลังนาที57บุรีรัมย์เหลือ10คนนะครับเคนเดดดูโกลไปทำฟาวล์นาโชเมนเดสโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไป
6: ก็เป็นเกมค่อนข้างเดือดนะคะแล้วก็นาทีที่83ค่ะบุรีรัมย์เสียจุดโทษด้วยนะคะเอดูอาโดมานซาไปทำฟาวล์อลิฟไอมานนะคะในกรอบเขตโทษค่ะ
5: โอ้โหแต่ติดเซฟนิวเอทริดครับ
6: ในคนนี
5: ้โอ้โหลูกนี้สุดยอด
6: ช่วยทีมไว้มหาศาลเลยเมื่อคืนนี้นะคะ
5: ครับแล้วก็ช่วงทดเวลาเนี่ยทางเอ็ดดี้อิสราฟิลอฟเจตนาไปเล่นนอกเกมใส่อเล็กซานดรูทูโดรีโดนใบแดงไล่ออกไปทำให้เหลือผู้เล่น10คนเท่ากัน
6: ค่ะจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มนะคะแม้ว่าจะเสมอกัน1ประตูต่อ1แต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ดูสนุกด้วยนะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1แต้มถือว่าบุรีรัมย์ไม่เสียหายเพราะว่าเล่นในบ้านของยะโฮด้วยนะคะส่วนอีกคู่ค่ะราชบุรีสเตเดียมนะคะราชันมังกรราชบุรี FC ค่ะเป็นอีก1ทีมไทยลีกนะคะที่ได้มาเล่นฟุตบอลถ้วยใบนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
5: ครับก็เจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากไชนีสซูเปอร์ลีกเกมนี้ทีมเยือนเด็ดขาดมากนะครับครึ่งแรกนำก่อน 3-0 เลยได้ประตูจากปรินซ์อัมเปมยิงแฮตทริกนาที31นาที36แล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่45บวก1เชียงไฮ้พอร์ตครึ่งแรกนำ 3-0 นะโอ้โหนะครับปิดสกอร์คมเหลือเกินนะนี่จังหวะได้ประตูของทางทีมเยือนครับนำห่างไป 3-0
6: ค่ะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนาทีที่51นะคะสถานการณ์ของราชบุรีแย่ลงไปอีกค่ะอู่เล่ยกองหน้าชาวจีนมายิงให้ทีมจากจีนเนี่ยทิ้งห่างไปเป็น4ประตูต่อ0นะคะ
5: 40นาที51แต่ว่าราชบุรีก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเร่งเครื่องมีจังหวะที่มาร์ตินเอ็นจีว่านะครับยิงคนเดียว2ประตูนาที71นี่ไล่ขึ้นมาแล้ว
6: ค่ะ
5: 1ต่อ4แล้วก็นาที84ก็ยิงไล่ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ทีมไล่มาเป็น2ต่อ4นี่ลูกที่2ของราชบุรีครับจากลูกเตะมุมมงกดลงพื้นเข้าไป
6: ค่ะ
5: แล้วก็นาที86เป็นคาเม่เกรายิงให้เซี่ยงไฮ้หนีไปเป็น5ต่อ2โอ้โหนี่ทีมเยือนนะ
6: ค่ะ
5: บุกมายิงกระจายเลยโอ้ยิงนี่สวยเล่นทาง
6: ราชบุรีไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วแต่ว่าก็มายิงคืนได้อีก2ประตูนะคะจากมาร์ตินเอ็นจีว่านี่คือการทำแฮตทริกเหมือนกันนะคะก็ยิงได้ในช่วง 90+5 แล้วก็เอกนิตปัญญามาบวกเพิ่มอีก1นาทีถัดมาค่ะ
5: นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย

0: ฟุตบอลชายเริ่มแข่งขันแล้วนะครับนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดแรกครึ่งหลังนาที48สถานการณ์ของฟิลิปปินส์เสียเปรียบหนักขึ้นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับทำให้เหลือผู้เล่น10คนนาทีที่60อุซเบกิสถานหนีเป็น 2-0 จากซาอิดอูมาคอนซาอิดูรุนลาเยฟ
1: ชื่อยาวเหลือเกิน
2: ค่ะถัดมา2นาทีนะคะฟิลิปปินส์อาศัยจังหวะส่วนกลับแล้วก็ได้ประตูตีไข่แตกมาบ้างนะคะ1ประตูต่อ2จากมาร์ตินเมริโน่ค่ะ
0: ครับแล้วก็อุซเบกิสถานที่มีผู้เล่นมากกว่านะครับได้อีก3ประตูจากซาอิดอูมาคอนซาอิดนูรุนลาเยฟเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้นะครับนาที71แล้วก็มีรูซิบอยฟายซุนลาเยฟยิงนาที73ปิดท้ายที่มูคัมเมดาลีเรอิมอฟนาทีที่88
2: ค่ะก็จบเกมนะคะเป็นอุซเบกิสถานที่ถล่มฟิลิปปินส์ไปขาดลอยเลยค่ะ5ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ค่ะ
0: ขณะที่ทีมชาติไทยวันนี้จะลงสนามแล้วสำหรับทีมฟุตบอลชายนะครับเจอกับคีร์กิสสถานเตะกัน14นาฬิกา
2: ใช่วันนี้บ่าย2นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทบเมื่อวานนี้ทบทวนแท็กติกต่างๆแล้วก็มีนักกีฬาที่เดินทางไปสมทบก็คือยศกรบูรพานะคะเพิ่งจะบินไปเพราะว่าช่วยต้นสังกัดอย่างชลบุรีนะคะแล้วก็รวมถึงธนาวุฒิโพชัยค่ะของ SC สกามิฮาระนะคะก็เดินทางไปสมทบลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็ช่วงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะคะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทาคิวะเอลิเมนทารีเข้าร่วมชมให้กำลังใจด้วยนะ
0: ครับก็จะเตะกันเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เชียร์กันทั้งฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงนะครับเวลาเดียวกันเปิด2จ
2: อ
0: คุณทวีปก็บอกแล้วจะเปิด2จอดูให้รู้เรื่องนะไม่ใช่ยศกรตบหัวเสาไม่เอานะนักบอลมารวมกัน
2: วันนี้ฟุตบอลเจอมองโกเลีย
3: ใช่ค่ะ
0: สลับกันนะ
2: เจอคีร์กีสถาน
4: วอลเลย์บอลเจอมองโกเลียเวลา14นาฬิกาพร้อมกันทั้งคู
2: ่
4: เชียร์ทั้งคู่ค
0: ่
4: ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: มาเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหุ่นยนต์ติดอาวุธซึ่งมีรูปทรงเป็นหุ่นยนต์สุนัขที่ได้รับการติดตั้งเครื่องยิงประเภทปืนกลเอาไว้ค่ะโดยจีนได้นำออกมาโชว์ในงานแสดงยุทธภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งในอนาคตพวกมันก็จะสามารถออกรบแทนทหารได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยค่ะ
1: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

ำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง

0: 21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าวันนี้เรามาป้ากันในวันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับคุณเอกนรินทร์ใจมโนแล้วก็ข้าเจ้านิชนันท์ชนชัยเจ้า
0: ติดตามรายการเจ้านิติภาคเหนือได้นะครับเจ้านี่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11ก่อนพอดูเหมือนอันเชียงใหม่ฝนตกนะคุณผู้ชม
1: เน็ตเลย
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาน้อยหนึ่งนะครับสำหรับเพจ NBT ภาคเหนือแล้วก็เพจเจ้านิติภาคเหนือนะครับเดี๋ยวแหมสักกรรมหนึ่งคาดว่าก็น่าจะพอกอยตังออนไลน์กันได
1: ้
0: หรือไปพอย้อนหลังกันได้จะได้กระตามก็กดติดตามกันไว้ก่อนเนาะสำหรับ2เพจของเฮาพออย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ชมน้องโอมครับกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาว่าแต่เราจะเริ่มมันผูกนะวันที่17
1: วันนี้เอาเลย
0: แต่เจ้านี่คือตกง่ายตกได
1: ้
0: ตกโวยตกนักตกด่วน
1: แม่นเจ้าแต่เจ้านี่ถ้าเกิดไข่มาได้วางแผนลูกเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าเรียบร้อยไปเนี่ยการขวายแน่นอนเจ้า
0: ซื้อออนไลน์แต่เจ้าบอกว่าตรงผัก5สะพานหลอดผัก5น้ําเป็นต้องว่าน้ํารอการระบายของเฮาเจียงใหม่ยังบ่านักเต่าน่านคุณผู้ชมแต่คืนน่านตอน 4:00 นถึงปัวแหมรอบ1ละน้ําปลาโวยขนาดเลยนะครับจะได้ก่อรุ่นภาวนาไว้เนาะว่าขอให้มันบ่ได้นักแล้วก็บ่ได้สาหัสเหมือนกับรอบที่ผ่านมา
1: แม่นเจ้า
0: เพราะมันกําลังได้เดือนหนึ่งอยู่นะจองของจังหวัดน่านนะคุณผู้ชม
1: กำลังฟื้นฟูเลยคุณผู้ชมเจ้า
0: เดี๋ยวเขากดสอบสภาพอากาศกันแหมกรรมเนาะว่าจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษครับสนทนาก็ว่าอู้จ่าในวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิ้นจับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มีภาคเอกชนตัวเอกครับตีไปบริการซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และคารุขันของโรงพยาบาลเปิ้นมีเป้าหมายหลายตีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะได้มาติดตามรายละเอียดสำหรับสนทนากว่าอู้จากันแต่ตอนนี้เราไปพอก้อยข่าวสารจากออนไลน์เช้านี้กันก่อนนะครับออนไลน์เจ้านี่นะครับสำหรับไผ่ตีเป็นนักสะสมธนบัตรที่เป็นธนบัตรเฉลิมพระเกียรติแบบพิเศษนะครับตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกตีได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิด500บาทตีธนาคารแห่งประเทศไทยเคยจัดทำขึ้นหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559มาให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเก็บเป็นตีและรึกแหมเตื่อหนึ่งครับโดยสามารถอันติดต่อได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถแลกธนบัตรตีละเลือกได้นะครับที่ศูนย์การเฮนฮู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาธนาคารกรุงไทยในสาขาตีกำหนดนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตีสายด่วนนะครับ1213นะครับก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับของปี59ปี47นะคุณผู้ชมก็หายากนะครับใครที่เป็นนักสะสมก็1ตุลาคมนี่ติดต่อกันตึงออมสินตึงแบงค์ชาติแล้วก็ตึงธนาคารกรุงไทยตรง
1: แม่นเจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ชาวไทยเฮาเนี่ยจะได้สะสมธนบัตรที่ทรงคุณค่าจะอี้ตัวนะคุณผู้ชมเจ้ามีแหมเรื่องคุณผู้ชมไปพอการสั่งรื้อระบบขอสัญชาติทบทวนลักเกณฑ์เช็คข้อมูลย้อนหลังปราบนอมินีปะหลายคดีโยงต่างชาติเนี่ยถือสัญชาติไทยเจ้านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์ขออภัยเจ้าเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุม

0: ุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งฮึกทบทวนระบบและก็ละเกณฑ์การขอสัญชาติไทยหลังปราบนอมินีปะหลายคดีโยงถึงต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฮงตรวจสอบกระบวนการดังกล่าวอย่างละเอียดและทบทวนละเกณฑ์การขอสัญชาติตัวและก็ฮึกกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและก็ช่องโหว่ของระบบรวมถึงพิจารณาปรับปรุงพรบสัญชาติปีพ.ศ.2508ฮึกสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็ป้องกันบ่ฮึกมีการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายสร้างความเสียหายต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของคนไทยเฮาเจ้าและสั่งการฮึกกรมการปกครองได้เฮงสร้างความฮับฮู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองฮึกกับเจ้าหน้าที่แต่ตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนฮือร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติตัวเจ้าเป็นมาตรการสำคัญเลยนอกในการป้องกันมาฮือชาวต่างชาติเนี่ยแฝงตัวเข้ามาถือสิทธิ์หรือว่าทำลายสิทธิหรือว่าผลประโยชน์ของคนไทยเฮาก็เป็นการป้องกันผลประโยชน์ของคนไทยเฮาไปในตัวนะเจ้า
1: เพราะด้วยความติบางคนอาจจะหนีคดีจากประเทศเปิดประเทศต้นทางมาแล้วก็มาอยู่บ้านเฮาแล้วก็พยายามแบบลบเลี่ยงกฎหมายของเปิ้นเหมือนกันเขาก็ต้องมีการตรวจสอบเปิ้นก็เลยต้องตรวจสอบย้อนหลัง1ปีตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งเรื่องตีรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าแก้ไขเรื่องนี้ตัวเหมือนกันนะครับไปพอทางด้านของโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับก็เป็นแถมหนึ่งโครงการดีๆนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับตอนนี้มันมีโครงการอย่างอีกคุณผู้ชมครับ 1.5 ล้านครัวเรือนในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครับอุดหนุนตอนนี้รัฐอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะฮึ่งเฮาลงทะเบียนได้กลางเดือนหน้าก็คือตุลาคมนี้ครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตีจ่อยภาระก่าไฟของประชาชนขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมมองว่าการติดตั้งโซลาร์เนี่ยนะครับโดยจะต้องทำในระบบติประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยพร้อมใจความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยครับโดยได้ฮือตังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งดูแลมาตรฐานในการติดตั้งแผงเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใจนะครับเพราะอย่างน้อยก็คือมันก็สามารถช่วยประหยัดก๊าซไฟได
0: ้
1: พออย่างน้อยก็คือบางคนแบบตอนกลางวันเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการเปิดแอร
0: ์
1: ให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเนาะมันก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงมาตรฐานตัวคำนึงถึงความปลอดภัยตัวเหมือนกัน
0: แมนเจ้าและยังป้องกันกันมาฮือเกิดไฟไหม้ขึ้นง่ายตัวเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยเปิ้นได้ยกระดับมาตรฐานขึ้นมาละเนาะก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ที่เฮาต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าปาไปพอเรื่องการคุมเข้มของปากกาลดน้ำหนักกันพ่องคุณผู้ชมเป็นกระแสในโซเชียลอย่างนักเลยบางคนซื้อมาใช้เองอันนี้ก็อาจจะโดนจุดโดนหลอกได้เพราะฉะนั้นมาพอการเตือนภัยตั้งเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายาชนิดที่ประชาชนมักฮู้จักกันในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักนี่นะมีข้อบ่งใจทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนซึ่งบัดเดียวเนี้ยปะการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยบ่ได้รับการประเมินและก็ดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมตัวยาที่บ่ทราบแหล่งที่มาและการขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศสอทอเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 เนี่ยชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และก็ส่งมอบยาโดยเภสัชกรเต้าอั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและก็ใช้ยาอย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยตัวนะเจ้าเตือนเนี่ยอย.เปิ้นอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขายและก็กระจายยาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและก็คนที่เปิ้นจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตัวเนื้อเจ้ามาอ่านจะได้มี โทษตึงจำคุกแล้วก็โดนปรับเลยนะคุณผู้ชมเจ้าถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ทำตามกฎหมายนะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาอัปเดตกันเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อในออนไลน์มาฮู้ว่ายาอันนี้มันส่วนผสมแต่มันมาจากอย่างบางที่ผสมน้ำเกลือก็มีนอกก็เห็นหลายคนที่ซื้อมาฉีดแต่บ่มีผลทำหื้อน้ำหนักลดลงได้อันเนี้ยเขาต้องควรไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเลยคุณผู้ชมเจ้า
1: คือที่เป็นออกกฎหมายมาอีเพราะว่าบางคนเนี่ยน้ำหนักยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องใช้ประกาศลดน้ำหนักครับเพราะอาจจะแบบอยากผอมกว่าตัวกว่าเดิมแล้วไปนะครับก็เลยเอามาใช้แบบผิดวิธีเป็นก็เลยออกมาควบคุมอย่างอีตัวเน
0: า
1: ะฉะนั้นแล้วครับการใช้ประกาศลดน้ำหนักคนจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากหมอต้นกันว่าเปิงดีใจก
0: อ
1: แล้วก็การขายออนไลน์มันมีมานักตัวเหมือนกันของปลอมอะอย่างมีสปะยังก็เลยต้องมีการออกมาควบคุมใช่อีว่าถ้าจะปักเนี่ยควรจะมีคำสั่งจากใบสั่งจากหมอดีกว่าถึงจะแบบปักได
0: ้
1: นะครับแต่ตั้งตีดีก่อนเนี่ยครับถ้าหากว่ามันคุ้มอะอย่างได้มันก็สามารถแบบ
0: มันต้อง
1: ติพึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้จ้อยเหมือนกันนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านครับตอนนี้ตังจังหวัดน่านนี่นะครับเปิ่นก็ได้แห่งแก้ดินโยตีโรงเรียนบ้านดอยติวครับพร้อมกับสำรวจพื้นตีเพื่อจะแปลงโฮงเฮียนตีใหม่ตัวครับด้านของนางสาวณัฐยาทวีวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โฮงเฮียนบ้านดอยติวตำบลสีภูมิอำเภอตาวังผาจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ดินโยดหลังจากปะการเคลื่อนตัวของมวลดินเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโฮงเฮียนหลายตีทั่วอาคารบอกว่าจะเป็นตึงอาคารอนุบาล2จั่นโฮงอาหาร80ตีนั่งอาคารสหกรณ์ร้านก้าและสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินอันมันสุดตัวครับวิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจบ่มั่นคงก็เลยสั่งปิดพื้นที่และห้ามละอ่อนนักเฮียนเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมกับเตรียมการเขตอันตรายด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับ
0: สำหรับมาตรการเฮงด่วนจังหวัดน่านมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลสีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและก่อผังเมืองจังหวัดน่านและโครงการชนประทานน่านเฮงสำรวจและก่อปรับระบบระบายน้ำเนื่องจากปะว่าน้ำจากหมู่บ้านและก่อน้ำฝนไหลมารวมกันที่บริเวณจุดเดียวย่าฮื้อดินอิ่มตัวแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการดินโยดินสไลด์เจ้าโดยจะพิจารณาเบี่ยงตางน้ำแล้วก็จัดทำระบบชะลอความเวยของน้ำส่วนแนวตางระยะยาวในการย้ายโฮงเฮียนไปยังพื้นที่ใหม่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเตือนเนี่ยสพปน่านเขต2ก็ได้จัดหาสถานที่เฮียนชั่วคราวเพื่อฮื้อละอ่อนได้เฮียนอย่างต่อเนื่องและก็ปลอดภัยโดยจังหวัดน่านย้ำให้กู้หน่วยงานเฮงดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยยึดความปลอดภัยของนักเฮียนและกับบุคลากรสำคัญสูงสุดเลยเจ้า
1: โอ้ยมันแบบกว้างขนาดแล้วน่ากลัวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ขนาดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเลยเนาะคุณผู้ชมเจ้า
1: ใช่ก็คือด้วยความที่มันฟอลฝนตกมันหลายวันแล้วมันดินอุ้มน้ำอะเนาะมันก็เลยยากคือมันโยดลงมาจะเอก
0: ็
1: คงจะต้องหาตีใหม่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยครับเพราะถ้าหากว่าไปแปลงอย่างเขากับโมโหว่าถ้าวันหนึ่งมันตกฝนซึ้งวันค่ำติดต่อกันหลายวันแล้วมันจะยังแบบดินอุ้มน้ำนักๆแล้วมันก็จะโยดใต้หำกอ
0: แม่นจ้า
1: แล้วก็ยังตะคืนอย่างที่บอกว่ามันก็พลิกมาแหมรอบนึง
0: แม่นก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคุณผู้ชมเจ้าไปกันที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมไปพอการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวเจ้าและก็หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ที่หงเฮียนบ้านโป่งน้ำฮ้อนอำเภอเสริมงามเจ้าที่หงเฮียนบ้านโป่งน้ำฮ้อนอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนายพัชรศรีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวจังหวัดลำปางและก่อหน่วยแพทย์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้วยโอกาสโดยมีแพทย์หญิงพันนิตามหาราชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดงาน
1: กิจกรรมเตือนนี้ครับได้มีการกวดรักษาและดูแลการรักษาสุขภาพที่จำเป็นคือกับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสานมีถึงการบริการตั้งการแพทย์พื้นฐานรักษาโรคทั่วไปกวดวัดความดันโลหิตกวดความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งเต้านมและโรคทางเดินระบบหายใจตลอดจนได้จัดให้มีงานบริการตั้งการแพทย์แผนไทยด้านทัณฑกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตบริการตัดผมฟรีตัวครับซึ่งทุกโรคทุกอาการติดประชาชนเจ็บป่วยและได้เข้ามาใช้บริการติดหน่วยบริการประชาชนก็จะได้รับบริการแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการรักษาอาการป่วยระยะเบื้อง างต้นโดยเหมือนมีการใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพอสวก็ยังติงโฮครับเริ่มแรกก็เรื่องของการเอาหมอฟันเข้าไปดูแลสุขภาพช่องปากและฟันตึงผู้สูงอายุตึงละออนนักเฮียนเพราะอย่างบางคนแบบเจ็บเคี้ยวอ่ะมันเจ็บตลอดอ่ะมันไม่ได้แบบกินยาแล้วมันทุเลาลง
0: ที่สำคัญอยู่พื้นที่ห่างไกลด้วย
1: แล้วอยู่ไกลตัวจะมาหมอฟันก็อยากลำบากพอสวคุณก็จะลงเข้าไปปะพี่น้องประชาชนตีห่างไกลอย่างเอียเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงตัวเจ้า

0: ที่จังหวัดเชียงรายครับเปิ้นได้จัดงานรวมพลังกิจกรรมฮักน้ำฮักธรรมชาติปล่อยพันธุ์ปลาเติมความอุดมสมบูรณ์สู่หนองบงขายครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569โดยจัดกันที่ทะเลสาบเจียงแสนหนองบงคายอำเภอเจียงแสนจังหวัดเชียงรายเจอนี้ครับมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นเครือข่ายผู้ใจน้ำเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นนะครับก็ได้ร่วมกันปลูกเก้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและก็เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำการประกวดวาดภาพระบายสีและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รวมถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างจิตสำนึกและก่อความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำตัวเจ้านะก็เป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับละอ่อนเยาวชนเฮาเนาะในท้องถิ่นและก็คนในพื้นที่ให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติของเฮาจะเอี้ยไว้เจ้า
0: ปล่อยพันธุ์อย่างพองเนาะกี่เหมือนจะแบบปลาสวายก็ผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็อันปลูกเก้าไม้ตัวเหมือนกันก็ไม่ได้บอกว่าอันปลูกเก้าอะไรอย่างแต่ยังน้อยก็คือมันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ป่าโอ้100ปีแล้วนะกรมประมง
1: แม่นเจ้าปลูกทำมาอย่างต่อเนื่องเลยเนาะคุณผู้ชมเจ้าปลาไปพอการฝึกทักษะละอ่อนกันพองโดยจังหวัดเจียงรายเจ้าเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเตื้อที่74สุดยิ่งใหญ่เลยเจ้านักเรียน63โรงเรียนกว่า 9,800 คนร่วมประชันความสามารถ300กว่ากิจกรรมตีหอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองเจียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเตื้อที่74ปีการศึกษา2569ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้แนวคิดหัตถศิลป์สร้างคุณค่าการศึกษาล้ำสมัยสืบสานภูมิปัญญาไทยมัธยมเจียงรายก้าวไกลสู่สากลเจ้าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและก็ทักษะที่หลากหลายตึงด้านศิลปะหัตถกรรมด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาในระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเจ้า
0: การจัดงานเตือนนี้ครับมีการแข่งขันทั้งหมด232กิจกรรมจาก63โรงเรียนมีละออนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9,855 คนเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ตลอดจนการร่วมกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้เยาวชนจังหวัดเชียงรายได้เติบโตอย่างมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่เวทีระดับชาติและก็ระดับสากลต่อไปครับแข่งกันนักเหมือนกันเน
1: า
0: ะหูละอ่อนเป
1: ็
0: นมือเลยอ่ะ 9,800โอ้โหแต่ว่าเป็นจัดหลายวันว
1: ัน
0: นี้วันสุดท้ายเนาะวันที่16กันยายนนะครับก็เฟ้นหาละออนเจียงรายเพื่อเข้ามาแข่งในระดับภูมิภาคก็จะได้ปะอันจากเจียงใหม่ไปสู้กับเจียงแม่ฮ่องสอนกันต่อเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของระดับภาคไปสู่ระดับประเทศกันต่อไป
1: แม่นละจ้า
0: ก็เดี๋ยวจังหวัดอื่นก็คงจะต้องแบบมีการแข่งขันอย่างอี้เหมือนกัน
1: แม่นละ
0: ครับที่จังหวัดเจียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับเปิ้นได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ว่าสินค้า GI เนาะเดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลครับที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เตือที่2โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมครับได้ร่วมกันพิจารณาและรับรองผลการประเมินผู้ขออนุญาตใจตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ว่า GIสำหรับสินค้าศิลาดลเจียงใหม่ครับซึ่งผ่านเกณฑ์การกวดประเมินตามคู่มือปฏิบัติงานและแผนควบคุมคุณภาพเพื่อส่งเรื่องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกหนังสืออนุญาตต่อไปพร้อมถึงการพิจารณาและก็รับรองร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากาแฟ อินทนนท์นะครับรวมถึงในส่วนของคำขอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกและแผนควบคุมกวดสอบเพื่อผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอย่างมะแขวนเชียงใหม่ซึ่งเป็นสินค้า GI รายการที่8ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์และก็มาตรฐานสินค้าในทิศทางเดียวกันตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าและก็ขยายช่องทางการตลาดตลอดจนเตรียมความพร้อมในการผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนอย่างผ้าสิ้นลายการสันกำแพงเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียน GI ในลำดับต่อไปควบคู่กับการติดตามผลสำเร็จการจัดงานเชียงใหม่ GI Next 2026เพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลและก็สร้างรายได้เพื่อแก่ชุมชนตัวเจ้า
0: ตอนนี้ก็เต่ากระบะเชียงใหม่ก็จะมีสินค้า GI ที่เป็นกาแฟ2อย่างก
1: ็
0: คือกาแฟตีเทพเสด็จแล้วก
1: ็
0: กาแฟอินทนนท์ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นจังหวัดเดียวครับตีมีกาแฟและเป็นสินค้า GI 2 อย่างด้วยกันบางแคว้นก็เพิ่งจะประกาศยังเป็นทางการไปตอนนี้ก็มีกาแฟของอินทนนท์เพิ่มมาแหมอย่างหนึ่งก็จะมีส้มเขียวหวานเน
1: า
0: ะมีซิน
1: ทาซินรายการตะก
0: ี้แล้วก็อันนี้ก็มี
1: ที
0: ่บอกว
1: ่
0: าซิลาโดนด้วยเหมือนกันแต่ซิลาโดนเนี่ยเปิ้นได้เป็น GI มาเมินแล้วแต่ตอนเนี้ยเปิ้นกำลังจะส่งไปเป็นสินค้าตีสุระดับสากลได้ด้วยเหมือนกันลมบ่อสร้างทําอันนึงเหร
1: อ
0: แต่ลมบ่อสร้างเนี่ยนอกจากจะเป็นสินค้า GI ของไทยแล้วเปิ้นก็ยังแบบส่งออกไปต่างประเทศขึ้นไปแหมซึ่งมันสามารถแบบอัพคุณภาพอัพราคาได้ด้วยเหมือนกันเนาะก็ยินดีครับสินค้าใหม่ล่าสุดคือกาแฟอินทนนท
1: ์
0: สินค้า GI ตัวใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เฮาครับ
1: เจ้าคุณผู้ชมเจ้าปาไปพอตังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กันพองช่วงนี้เปิ้นก็ได้ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สายชากาแฟเจ้าตีบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมตองด้านนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้นำคณะสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ผลิตสื่อออนไลน์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมกิจกรรมทดสอบศักยภาพเส้นทางอย่างในที่หาเลยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟประจำปีงบประมาณ2569ตีวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่โดยเส้นทางท่องเที่ยวชากาแฟบ้านแม่กลางหลวงถือว่าเป็นพื้นที่โมเดลหลักเลยเจ้าที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเดินเทรลชมน้ำตกผาดอกเซี่ยวตวยหรือว่าน้ำตกรักจังอีเนาะชมทัศนียภาพขั้นบันไดตวยรวมไปถึงมีวิถีเกษตรเกื้อกูลธรรมชาติงานหัตถกรรมปากกยอตลอดจนกิจกรรมคั่วชงชิมกาแฟสดอาราบิก้าเจ้าที่เป็นคุณภาพดีแบบโบราณในหม้อดินเลย
0: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้บอกนะครับว่าตามนโยบายของจังหวัดที่ต้องการยกระดับสินค้าของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงแห่งกาแฟล้านนาและเมืองหลวงกาแฟของประเทศไทยก็ได้มีการเลือก4พื้นที่โมเดลครับก็คือตีอำเภอแม่อายอำเภอดอยสเกตอำเภออมก่อยและบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมตองครับเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใกล้เคียงมุ่งพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำคือแปลงกาแฟกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อกระจายรายได้ในพื้นที่ตัวนะครับที่ผมไปกับคุณวาที่นี้เป็นน้ำตกรักจังเพราะว่าเป็นโลเคชั่นในการถ่ายหนังรักจังของฟิล์มรัฐภูมิครับคอนหล่าก็ปีก็เบิ่งเบิ่งตอนใดลบปี2549บ่ได้ก็20ปีที่ผ่านมาโลเคชั่นของน้ำตกเนี่ยครับก็เส้นทางก็คืออิดอยู่เหมือนกันฝึกทักษะในการเดินเพราะมันเดินขึ้นเดินสูงอยู่ครับ
1: เดินเทรลอ่ะเนาะ
0: เดินขึ้นสูงแล้วก็ลงกับหลายขั้นอยู่เหมือนกันเนี่ยน้ำตก
1: น้ำตกตี
0: เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังรักจัง
1: โอ้คือขนาด
0: ยุคใหม่ถ้าบอกฮู้ว่าหนังรักจังดังขนาดไหนกับฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยติดบ้านไปถามพ่อกับแม่พอว่าปี49เนี่ยหนังรักจังตอนท่านเป็นจะได้หอม
1: ตันอยู่ค่ะเจ้าตันอยู่
0: โลเคชั่นมุมนี้เลยครับตีเป็นหนังกันตรงท่านอ่ะงามน้ำตกงามแต่
1: ถือว่าไปเดินสร้างสตอรี่เรื่องราวนอกกว่าจะมาเป็นกาแฟได้ก็ถือว่าเป็นจูตี้ควรจะไปสักครั้งในชีวิตนะคุณผู้ชม
0: งาอย่างลำเลยอ่ะ
1: เ
0: ข้าปุ๊กงาเปิ้นเอาไปทอดแล้วกินกับนมข้นหวาน
1: เจ้า
0: หมอมันแบบได้ก็คือหายเหนื่อยอันนี้
1: ชากาแฟกาแฟ
0: กาแฟเลยครับกาแฟเปิ้นคั่วแบบโบราณค
1: ั่
0: วแบบในหม้อเลยอ่ะหม้อดินเลย
1: อันเนี้ย
0: คั่วจีอี้เลยครับ มันก็เลยแบบได้รสชาติได้กลิ่นแหมยางหนึ่งเหมือนกัน
1: อ๋อไข่จิ้มเหมือนกันเนาะรสชาติกาแฟ
0: มันมีความมันมีความส้มความเปรี้ยวโดยตีแบบต้องใส่น้ำส้มเลยอ่ะ
1: มันมีเปรี้ยวใส่มากาแฟสดชื่นก็ต้องตังนี้ละเนาะคุณผู้ชมนี
0: ่แต่วันผูกวันฮือนี่เปิ้นไปแหมอำเภอหนึ่ง
1: เจ้า

0: เป็นทริปตีไปตามเส้นรอยเส้นทางของกาแฟและก็ชาของจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็ได้หันพี่น้องปากกากยอทอผ้ากันตัว
1: เจ้าก็จะได้เห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่บนผลิตคอนเทนต์จะเอี้ยมาลองไปติดตามกันได้คุณผู้ชมเจ้าน่าสนใจเน้อ
0: เพจของเขาได้ราคาพอด้อยกันได้แล้วนะครับอันน้องต้นน้ำบอกว่าสุราษฎร์ธานีตอนเจ้านี้แดดออกยังเหมือนมีฝนตกเตื
1: ่อ
0: คุณรัชนีกรก็บอกว่าฝนตกเย็นดีเน
1: า
0: ะคุณอเนกทิกไทยสวัสดีนะครับ
1: สวัสดี
0: น้องอาร์มน้องอาร์มก็มาเหมือนกันบอกว่าตะวันกรุงเทพฝนตกนักเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แดดเปรี้ยงมากด้วย
0: ครับแล้วก็
1: ขอข้าเจ้ามาหันแล้วนะ
0: อ๋อคร
1: ับ วันนี้
0: วันนี้วันที่16นี่ก็เดี๋ยวรุ่นกันสี่โมงความหวังของมนุษย์กันเดือน
1: แม่นเนาะคุณผู้ชมลุ้นกันต่อไปเจ้า
0: ครับติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับเปิ้นจับมือครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็ภาคเอกชนเนาะมีการไปบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเหมือนกันเปิ้นมีตีไปตีมาจะได้แล้วก็เป้าหมายหงยาตีไหนกันพ้องเดี๋ยวเฮามาติดตามกันช่วงหน้านะครับ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ครับอย่างที่เขาพูดกันนะครับว่าเครื่องมือต่างการแพทย์ห้องยาแต่ละตีมีราคาสูงเหมือนกันเน
1: า
0: ะขณะเดียวกันครับถ้าจ่ายงานไปเวลามันซ่อมมันเสียหายขึ้นมาก็ต้องแต่งก็ต้องจ่ายงบติดสูงเหมือนกันครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก็ได้จับมือกับภาคเอกชนแล้วก็เอาละออนนักศึกษาเข้าไปจ่อยซ่อมจ่อยแต่งเธอว่าลดทรัพยากรการใช้จ่ายได้น่าเกินเหมือนกันครับตีไปตีมาจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เป็นจะได้กันพองจะได้มาอู้จากันครับคุณผู้ชมรายการถึง2ท่านครับข้างๆผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภการตุ้ยเต็มวงหัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการครับแถมท่านหนึ่งติดจะมาให้ข้อมูลกับเฮาในวันนี้นะครับคุณจิรพัฒน์จะวานะกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามทูนเอนจิเนียริงนะครับตีเป็นภาคเอกชนมาห่วมกับเฮาในวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับถามตังอันผู้ช่วย
2: ศาสตราจารย
0: ์สุภการก่อนเนาะว่าอันเฮามีตีไปตีมาเฮามีจุดเริ่มต้นโครงการนี้ได้จะใดครับอาจารย์ครับ
2: ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่มาที่ไปก็คือมีการร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานในส่วนของภาครัฐเบื้องต้นอยู่แล้วครับแล้วก็2ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการจุดเริ่มต้นในการเข้าไปซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์โซนบริเวณจังหวัดตากนะครับในโซนภาคเหนือแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายๆประเภทโดยเฉพาะในเรื่องของล้อเสาน้ำเกลือล้ออย่างต่างๆเนี่ยมีความชำรุดเสียหายทุกที่ครับเพราะฉะนั้นด้วยความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนแล้วก็นักศึกษาที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นของวิศวะของเตรียมวิศวะครับก็เข้าไปซ่อมแซมทีนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นพอมีโรงพยาบาลที่1ที่2ที่3ก็เริ่มเข้ามาตอนนี้ถึงโรงพยาบาลที่25แล้วครับที่เข้าไปซ่อมแซมครับ
0: เขาทำโครงการนี้มากี่ปีแล้วครับอาจารย์คร
2: ับ ปีนี้ขึ้นเป็นปีที่2ครับปลายปีที่2แล้วครับเราเริ่มต้นปีแล้วช่วงต้นปีมาปีนี้ก็คือจะโซนเข้าไปปลายปีปีที่2แล้วครับ
0: ครับตีตาเขามีวิทยาเขตตากับแบบ
2: ใช่ครับ
0: มีวิทยาเขต
2: มาในเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีทั้งหมด6เขตพื้นที่ตาก็เป็นเขตพื้นที่1ครับที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่างๆเริ่มแรกก็จะเป็นร่วมมือทางด้านวิชาการแลกเปลี่ยนเอานักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการแต่ทีเนี้ยในด้านวิชาการก็ส่วนหนึ่งทีเนี้ยเราขยับมาร่วมมือในด้านของบริการวิชาการครับเพราะว่าเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วอย่างเช่นงานวิชาการบริการวิชาการงานวิจัยอย่างเนี้ยครับก็เลยขยายจากงานวิชาการมาเป็นนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝั่งก็เข้าไปซ่อมแซมอย่างต่างๆเป็นการบริการวิชาการเพื่อชุมชนเพื่อสังคมต่อไป
0: มันก็จะฝึกสำหรับนักศึกษาคณะวิศวะ
2: จะเป็นนักศึกษาคณะวิศวะหรือว่าทุกคณะในมหาวิทยาลัยเราพยายามให้นักศึกษาทุกคณะแล้วก็ทุกเขตพื้นที่ครับเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้ครับ
0: ครับไอ้นอกจากวิศวะดีตรงๆละยังสาขาอื่นแล้วครับมันมาช่วยเขาตรงไหนด้านไหน
2: ครับหลักๆจริงๆถ้าส่วนตัวผมดูแลหลักสูตรของเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เตรียมวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นระดับต่ำกว่าปริญญาหรือเอาง่ายๆก็คือโรงเรียนเตรียมเราเรียกว่าเตรียมวิศวะจะเป็นปช.1ปช.2ปช.3เพื่อฝึกทักษะเพื่อขึ้นไปเป็นวิศวกรที่ดีก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ตัวติเข้าไปในการซ่อมแซมเพราะว่าลักๆในการซ่อมแซมมันเป็นพื้นฐานงานวิศวกรรมครับมูลนี้เป็นการซ่อมบำรุงในการปรับเปลี่ยนต่างๆอาจจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรสูงมากแต่เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไป
0: มันก็เป็นความหู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอีไปตัวนั้น
2: แม่นครับ
1: แล้วก็การจะเข้าไปซ่อมแซมครูพันของโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราต้องไปตรวจสำรวจเองก้าว่ามันชำรุดหรือว่าทางโรงพยาบาลเปิ้นเป็นคนแบบแจ้งเรื่องเข้ามาเองเจ้าม
2: ีถึงสองทางครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือทางอาจารย์ทางผู้ประกอบการก็จะร่วมกันเข้าไปในเรื่องของการสำรวจต่างๆตอนนี้เราพัฒนาถึงขั้นมีโปรแกรมที่ให้โรงพยาบาลเนี่ยกรอกข้อมูลเข้าไปว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีเสียจุดไหนเพื่อเก็บข้อมูลเป็นดาต้าเบสไว้แล้วก็ทางทีมงานก็จะได้มีการเตรียมอุปกรณ์ให้ตรงกับที่ซ่อมแซมครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในโซนภาคเหนือเนี่ยผมกับผู้ประกอบการที่สะดวกก็จะเข้าไป พูดคุยกับผู้บริหารเข้าไปสำรวจอุปกรณ์ก่อนว่าโฟกัสจะเป็นอุปกรณ์ประเภทต่างๆเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปซ่อมอุปกรณ์ทุกอย่างในโรงพยาบาลนะครับอาจจะเป็นในกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่เป็นในเรื่องของล้อหรือว่าอุปกรณ์ขนส่งทางอาหารหรือว่าพวกงานโลหะซึ่งมันเป็นความเชี่ยวชาญของทางด้านของราชมงคลแล้วก็ของทางด้านผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่อันไหนที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องมีผู้ซ่อมหรือผู้ตรวจที่ต้องมีใบอนุญาตเนี่ยอันนี้เกี่ยวเนื่องครับในเรื่องของร่างกายในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะอีกระดับหนึ่งครับ
0: ครับก็เดี๋ยวตอนนี้เฮาขึ้นสำหรับอันแจ้งความประสงค์ได้นะครับก็จะเป็นลิงก์ลองแจ้งเข้าไปได้เลยนะครับว่าต้องการความประสงค์อันอย่างพองแต่มันก็ยังตีอาจารย์บอกว่าก็ไม่ได้ซะทุกอย่างเฮาก็จะเน้นแบบอันยังล่อ
2: แมน
0: เข็นอาหาร
2: ใช่ครับ
0: เตียง
2: ล้อเวชภัณฑ์ล้อหรือว่าอาจจะเป็นล้อที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์อะไรอย่างต่างๆนะครับที่เป็นงานโลหะงานสแตนเลสอะไรอย่างต่างๆช่วงเนี้ยเฮาเข้าไปเห็นเนี่ยส่วนมากยังล้อเสาน้ำเกลือผมยกตัวอย่างบางอย่างมันควรจะต้องหมุนจะต้องมีการโฟลในการเดินไปเพราะว่าผู้ป่วยก็ป่วยแล้วร่างกายก็บ่พร้
1: อ
2: มบางอย่างล้อบ่หมุนเอาง่ายๆก็คือจะไปได้ยกหลักไปเอาซึ่งกลไกหรือว่าวิธีการอะไรต่างๆไม่ได้ซับซ้อนแต่ในการเปลี่ยนก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะที่ทางผู้ประกอบการซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านของการทำเครื่องมืออะไรต่าง
1: ๆ
2: ช่วยในการจัดทำจัดสร้างเพื่อให้มันมีการปรับเปลี่ยนได้สะดวกยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นครับ
0: ครับนอกจากจะมีของนักศึกษาแล้วนะครับก็โครงการนี้เขาจะมีการร่วมมือกันกับภาคเอกชนตัวอย่างของบริษัทของคุณจิรพัฒน์เนี่ยนะครับแต่เดิมเขาบริษัทนี่เขาอันทำงานด้านไหนจะได้ครับคุณจิรพัฒน์
3: ครับก็จริงๆแล้วผมก็เป็นศิษย์เก่าทางมทร.ล้านนาด้วยเหมือนกันครับแล้วก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเรื่องของการสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพวกโลหะแล้วก็เมทัลโลหะครับแล้วก็ได้มีความร่วมมือกับทางมทร.ล้านนามาอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากเขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่ตัวเองเนาะเขาก็เลยได้มาคุกคีอยู่กับหมู่อาจารย์แล้วก็หมู่น้องๆนักศึกษาฝึกงานนะครับแล้วก็โจทย์หนึ่งที่เขาได้มีความถนัดก็คือเรื่องของเขาเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขามีเครื่องจักรซีนซีนะครับเขามีเครื่องที่เป็นเลเซอร์เวลดิ้งเขามีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็น้องๆทีมงานที่อยู่ในโรงงานของเขาเนี่ยที่พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทางมทร.เพื่อออกบริการชุมชนครับนี่คือเป็นทีมแรกก่อนที่เขาคุยกับทาง
0: บริษัทเขาอยู่ที่ไหนครับจังหวัดไหนกันฮะ
3: ยูลาปูนครับ
0: เขาอยู่ลาปูนนะครับอ๋อก็คือเป็นด้วยเป็นศิษย์เก่าตัว
3: เอง
0: อาจารย์กระทรวงละออนไปฝึกงานครับคุณเจริญตัวอยู่แล้ว
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อก็เลยได้ทำงานกับอาจารย์มาเมื่อไรยังครับโครงการ
3: จริงๆมันมีงานอ
0: ื่
3: นจริงๆมันมีงานอื่นที่ทำร่วมกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากโครงการเรื่องเกี่ยวกับการออกไปออกค่ายอาสาการซ่อมพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้กับโรงพยาบาลเนี่ยทำงานกันร่วมมาประมาณสักร่วม2ปีครับผมก็ปีนี้ก็ดีใจครับที่ว่ามันจะมีปีที่3ต่อไปครับเพราะว่ามันก็จะมีผู้ใจบุญที่เข้ามาช่วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นเนี่ยครับ
0: ครับ
1: เจ้าแล้วมีการลงพื้นที่ที่ไหนมาบ้างล่ะพ่อของเจ้า
3: จริงๆนะตอนนี้ถ้าพื้นที่ที่เราทำกันอยู่ก็จะมีความร่วมมือระหว่างอีสานกับเหนือเนี่ยนะครับจะเป็นทีมเยี่ยวทีมเยือนครับเหนือไปช่วยอีสานอีสานมาช่วยเหนือเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบสองมหาลัยด้วยมขนะครับมหาลัยขอนแก่นครับกับมทร.ล้านนาครับก็จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างสองมหาลัยนี่เป็นโน้ต
0: ห้องก็คือไปโซนอีสานใช่ไหมครับ
2: แมนครับ
3: ครับ
2: มาสมมติว่ายังที่ผ่านมา3 เดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นโซนโรงพยาบาลภาคอีสานขอนแก่นนครพนมกาฬสินธุ์ผมแล้วก็ทีมงานที่สะดวกในภาคเหนือก็เข้าไปร่วมถ้าเป็นภาษาเหมือเลือกเอามือกันก็คือเปิ้นมาเฮาถ้าช่วงหลังจากเนี้ยปลายปีเปิ้นก็จะมาเฮาละ
0: เปิ้นกันมาไส้เฮาเฮาก็ไปไส้เปิ้นตอบเหมือนกันไปจริงๆนะครับ
2: เป็นการช่วยเหลือกันครับ
0: อย่างที่เฮาหันในโฮมนี่คือเปิ้นแปลงอย่างกันของอาจารย์ครับอันนี้คือรถเป็น3รถของคนกับเข้ากะ
2: แมนคร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้วีลแชร์
2: แมนครับแมนครับก็จะเป็นอุปกรณ์พวกนี้ครับที่จะเป็นอุปกรณ์ขนส่งหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นโลหะที่เป็นทรงกับเข้าทรงอาหารสำหรับผู้ป่วยหรือเสาน้ำเกลือหรืออาจจะเป็นวีลแชร์อย่างต่างๆเลยครับ
0: อ๋อนั่งประกอบกันจะอี้ไปเลยเน
2: า
0: ะ
2: แม่นครับอันนี้จะเป็นละอ่อนอ
0: าจารย์คุณเจริญพัฒน์ยังสมมติว่าอุปกรณ์ที่เขาจะต้องซื้อเพิ่มอีกเหรอตังคงยาซัพพอร์ตเขาก็ว่าเขามีกองทุนของเขาตีแบบต้องได้มาเสี่ยงสตังอุปกรณ์ตรงนี้ครับ
3: โดยส่วนใหญ่แล้วต้องขอบคุณผู้ใจบุญทุกๆท่านนะครับในส่วนของภาคเอกชนครับทั้งส่วนที่สมาคมเครื่องมือตัดนะครับแล้วก็บริษัท Power Stainless นะครับแล้วก็บริษัทสยามทูเอเจอริ่งรวมอีกหลายๆบริษัทที่ไม่ได้กล่าวนามนะครับก็หมายความว่าโดยพวกพี่ๆส่วนใหญ่ๆครับมันก็จะเป็นโดเนเตอร์ของเขาเป็นสปอนเซอร์ของเขา เปาะกันคนน้อยนะครับเพื่อรวมให้มันซ่อมได้1โรงพยาบาลในระหว่างจบ1โรงพยาบาลก็จะต้องพยายามระดมทุนนะครับผู้ใจบุญมาช่วยกันสร้างต่อไปครับเพื่อมันเกิดเป็นกิจวัตรเพื่อมันเกิดเป็นพลวัตในการที่จะไปทำความดีให้กับชุมชนเนี่ยครับผม
0: ถ้าอย่างอันแบบเนื่องในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิดหัวจะไปทำบุญที่ไหนกับติดต่ออาจารย์ติดต่อคุณเจรพัฒน์ได้ว่าเอาผมแบบมีเตาอี้ผมจะหอมประมาณนี้ตามกำลังศรัทธา
2: ครับคือว่าที่เข้าไปทำเนี่ยเขาทำหนึ่งชิ้นหรือทำหลายๆชิ้นซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยครับนับจำนวนชิ้นนี่ก็บางโรงพยาบาลร้อยกว่าชิ้นนะครับที่เข้าไปซ่อมแซมบางโรงพยาบาลก็70-80ซึ่งผมแล้วก็ทีมงานก็ดูเสมอว่า1ชิ้นเนี่ยช่วยคนหรือว่าต่อคนเนี่ยไม่ได้แค่1คนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าซ่อมแล้วก็กลับไปเหมือนสภาพใหม่เลยนะครับเพราะว่าในการซ่อมก็ซ่อมแซมแล้วก็จะมีในการเช็ดในการอย่างตีคือมันมีมาตรฐานก็คือกลับออกมาเหมือนของใหม
0: ่
2: คล้ายของใหม่มากที่สุดเลยคร
0: ับ อ๋ออย่างนี้ผมคุ้นเลยเสาน้ำเกลือเนี่ย
2: แมน
1: ก็จะได้ค่าใช้จ่ายไปตัว
0: เพราะมันสี่รอบมันต้องแบบหมุนต้องโฟมต้องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะจะบอกได้ก็ครับทั้งสองท่านว่าเขาไปฮงยาจะไหนมาพองโซนจังใหม่โซนภาคเหนือเขาเนี่ย
2: ถ้าโซนภาคเหนือเนี่ยครับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในถ้ายกตัวอย่างในจังใหม่นะครับโรงพยาบาลสังกำแพงโรงพยาบาลแม่ออนโรงพยาบาลดอยสะเก็ดโรงพยาบาลสารปีนะครับโรงพยาบาลเชียงดาวเมื่อเนี้ยครับก็ได้เข้าไปคุกคีได้หูคำซับใหม่ๆถ้าเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าที่เรียกว่าปอบ้านแต่ปอบ้านส่วนใหญ่ตีจะไปเจอจะเป็นสุภาพสตรีแต่ใช้คำว่าปอบ้าน
1: เ
2: ขาก็จะเป็นหลายๆอย่างพี่ๆพยาบาลหรือว่าทางผู้บริหารครับพอเข้าไปแล้วก็ทำอะไรอย่างต่างๆโอ้ก็คือมีความชื่นใจแล้วก็หลายๆที่ฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าบ่เคยเจอในลักษณะนี้เลยตีจะเข้ามาเริ่มแรกที่อาจจะติดต่อเข้าไปเนี่ยเปิ้นอาจจะคิดว่าอาจจะซ่อม 1-2 ชิ้นอู้สื่อก็คือ 1-2 ชิ้นไปทายหูแต่ทีมเข้าไปทั้งเอกชนทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาเข้าไปเนี่ยซ่อมได้เกือบถ้าตีเฉลี่ยอยู่ตีประมาณ 80-100 ชิ้นต่อโรงพยาบาลเลยครับ
1: ครับ
2: ก่อนในกลุ่มภาคเหนือก็จะมีตากมีเชียงรายมีในส่วนของพะเยาลำปางเนี่ยครับและเดี๋ยวแจ้งปลายเดือนนี้ครับ
3: ปลายปีนี้
2: เราจะเข้ามาโซนภาคเหนือละครับมาจากอีสานที่ผ่านมาและปลายปีนี้ก็คือเริ่มวันที่25-26นี้ครับก็จะไปโรงพยาบาลเจียงม่วนพะเยาแล้วก็26ก็คือทีมมาจากกรุงเทพแล้วก็ทีมผมแล้วก็ทีมอีสานเนี่ยก็จะมาไปเจียงม่วนก่อนวันที่25ครับแล้วก็โรงพยาบาลงาวจังหวัดลำปางวันที่26ก็ได้มีการประสานงานติดต่อกับผู้บริหารอย่างเรียบร้อย
0: ครับ
1: อ
0: ย่างนี้มันต้องไปพักไปเข้าข่ายละออนก็ต้องไปกินไปอยู
2: ่แมน
0: เลยมันก
2: ็แมนครับก็เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมเข้าไปประมาณ 25-26 โรงพยาบาลเนี่ยส่วนหนึ่งเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ของพี่ผู้ประกอบการมุมมองเพราะว่าทานข้าวเอ่ยหรือว่าไปพักอะไรต่างๆเอ่ยสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ก็คือการแชร์ประสบการณ์จากพี่ๆผู้ประกอบการครับก
0: ็
2: คือพี่ๆมีมุมมองอะไรอย่างเยอะแยะมากมายหรืออาจจะเป็นการฝึกประสบการณ์หรือแชร์อย่างของปีไกสยามทูนเนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาประเภทไหนหรือว่าอาจจะแชร์ในเกี่ยวกับการฝึกงานก็ว่าอย่างต่างๆเนี่ยครับก็ได้ประโยชน์นอกเหนือจากได้ทักษะแล้วได้เครือข่ายได้มีการประสานงานเพราะฉะนั้นก็คือโครงการนี้ผมดูแล้วก็คือทุกฝ่ายครับที่มาร่วมกันได้ทุกฝ่ายครับ
0: เรื่องของบริษัทอาชีลภาพก็เป็นตีฝึกงานของน้องๆ
3: ครับ
0: เน้นสาขาเน้นอย่างเป็นพิเศษก็ครับว่า
3: จริงๆเขา
0: จะไปฝึกที่ฮัน
3: จริงๆเขาเป็นช่างนะครับจริงๆเขาเป็นช่างปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นช่างก่อนนะครับอย่างเช่นสายวิศวกรรมสายเทคโนโลยีหรือสายเทคนิคนะครับอันนี้เขาจะเข้าได้ง่ายมากสำหรับที่สยามทูนครับและนอกนั้นก็จะมีสายบริหารบ้างนะครับสายมาร์เก็ตติ้งบ้างเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะเข้ามาได้ในอัตราส่วนที่อาจจะไม่เท่ากับสายช่างนะครับ
0: ปวช.ปวส.ไปฝึกได
3: ้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กปวส.และปตรีครับ
0: ต้องเป็นสาขาอย่างเป็นพิเศษครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไปได้ไหม
3: ใช่ครับช่างยนต์กลเชื่อมครับ
0: ได้หมดเลย
3: ถ้าเป็นระดับปวส.ก็ยนต์กลเชื่อมถ้าสมมติเป็นสาขาช่างวิศวกรรมก็จะเป็นประมาณเครื่องกลครับอุตสาหการไฟฟ้าครับและอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้สาขานี่ก็จะเข้าได
1: ้และอาสาสมัครนี่ก็คือตามโครงการจะเป็นแค่นักเรียนนักศึกษาเท่านั้นเหรอคะ
3: ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ทีมนักศึกษาของมทล.ล้านนาอย่างสองที่ที่เขาจะเข้าคือที่พะเยากับที่ลำปางเขาก็จะใช้เขตพื้นที่ของมทล.ล้านนาลำปางและก็เขตพื้นที่ของมทล.ล้านนาเชียงรายใช้สองโนดนี่เป็นตัวเชื่อมทำให้น้องๆนักศึกษาของเขาเนี่ยครับได้สัมผัสกับผู้บริหาร เพราะคนที่ไปลงในกวนของจิตอาสาเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหาร
2: เป็นเจ้าของบริษัทจริงๆนะครับที่มา
3: เด็กจะได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารมีโอกาสได้ไปทำงานได้ไปฝึกงานต่อในโซนของอีสานโซนของกรุงเทพอันนี้คือเอาคำหรือแวลูที่มันจะได้ครับน้องๆที่ไปเข้าในกิจกรรมของเรา
0: ลองจะได้มีเครือข่ายพอเรียนจบมาจะได้หัวเราะ
1: จะได้มีแม่เล
2: ยแล้วเป็นโอกาสดีนะครับกลุ่มผู้ประกอบการอย่างเช่นกลุ่มผู้ประกอบการเรียกว่าสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยหรือว่าผู้ประกอบการในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลที่เข้ามาร่วมเนี่ยครับที่มาเนี่ยต้องเกินบะเป็นเจ้าของบริษัทตรงนั้นนะครับแต่ท่านมีจิตอาสาจริงๆในกลุ่มจะเรียกว่ากลุ่ม CSP นะครับ Corporate Social Value เนี่ยครับก็คือรวมกลุ่มกันซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้วก็อาจารย์แล้วก็เข้ามาผู้ประกอบการก็เอาพนักงานที่เป็นมืออาชีพถ้างานหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นงานเชื่อมที่ต้องมีการทำอะไรต่างๆที่อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของพนักงานที่ทางผู้ประกอบการเปิ้นเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นงานเนี้ยถ้าในภาพจะเห็นนะครับก็จะมีทั้งนักศึกษาตัวมีผู้ประกอบการที่เห็นขันนอดเตี้ยนั้นเจ้าของบริษัทตรงนั้นนะครับแม่นครับ
0: ลงมือปฏิบัติจริงนี่เลยเน
1: า
0: ะ
1: แม่นครับ
2: แม่นครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับคณะวิศวะของเขามีกี่สาขาของครับที่มทรล้านนาตอนนี
2: ้จริงๆของในมทรล้านนาเนี่ยมี4คณะกับอีก1วิทยาลัยนะครับก็คือคณะวิศวะคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์คณะศิลปกรรมแล้วก็อีก1วิทยาลัยก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ดเขตที่อยู่ที่ดอยสะเก็ดครับก็จะเปิดในส่วนของหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาจนถึงระดับปริญญาหรือบ่ได้ซ้ำซ้อนกับในส่วนของTUของราชมงคลล้านนาที่ดูห้วยแก้วเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายสาขาต่างโครงการก็พยายามอย่างที่ทางคุณจิรพัฒน์บอกครับ16เขตพื้นที่แล้วเราพยายามถ้าไปทำติดใกล้ติดไหนยังไปทำเจียงมวนพะเยาแต่พะเยาเขาบอกมีเขตพื้นที่พะเยาเขามีเขตพื้นที่เจียงไฮ้ก็จะขอความมนุเคราะห์ของเขตพื้นที่เจียงไฮ้เนี่ยส่งบุคลากรกับนักศึกษามาร่วมกับพี่ๆที่มาจากกรุงเทพผมของคุณไก่สยามทูนเนี่ยก็เข้าไปร่วมก็คือถ้าเขาไปตาเขามีล้านนาตาเขามีพิโลกนะครับจนถึงข้างล่างเป็นพิโลกเลยจังหวัดพิษณุโลกครับลำปางน่านอะไรอย่างต่างๆเนี่ยครับเราพยายามเชื่อมโยง6เขตพื้นที่เพื่อเข้ามาทำงานซึ่งเป็นงานที่เป็นประโยชน์เตี้ยวเห็นแล้วก็ดูแล้วช่วยชีวิตช่วยอะไรอย่างต่างๆได้หลายๆอย่าง
0: ช่วยประหยัดงบประมาณ
1: ตัว
2: แม่หลายอย่างเลยนะครับ
0: ตัว
2: แม
0: ่อย่างน้อยแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่เขาอู้กันว่าละออนนักเรียนก็จะได้แบบฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนมากกว่าการเปิดตำราที่อาจารย์ได้สอนเติมกันครับอันสุดท้ายนี้จะฮื้อตังถึงสองท่านครับของอาจารย์กอนเนาะฝากถึงหงยาประสงค์ติดจะเข้าห่วมโครงการต้องติดต่ออะไรอย่างจะได้ฮะอาจารย์ครับ
2: ในอนาคตปีหน้านะครับเรามีแผนเหมือนเดิมครับเราจะทำต่อเนื่องผู้ประกอบการและยิ่งที่ผ่านมาอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราได้รับสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่เป็นผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างเช่นไทยวัสดุอย่างเช่นบูนถาวรติเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เห็นโครงการเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเนี่ยครับถ้าคงแล้วขยายไปทั่วประเทศนอกจากภาคเหนือภาคอีสานทีเนี้ยอาจจะเป็นภาคกลางหรือภาคใต้นะครับถ้ามีความประสงค์อะไรอย่างต่างๆก็จริงๆถ้าเบื้องต้นถ้าภาคเหนือเนี่ยติดต่อประสานงานมติมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาได้เลยครับว่าอยากจะฮื้อทางทีมงานอาจจะเห็นข่าวอย่างวันนี
0: ้
2: ฮื้อทางทีมงานเข้าไปสำรวจเข้าไปซ่อมแซมก็ติดต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้ตลอดครับก็คือในช่องทางของเว็บไซต์ของอย่างต่างๆมหาวิทยาลัยครับ
0: ครับเดี๋ยวเราขึ้นทำกรรมหนึ่งมอช่องตามตีอันหงยาจะประสงค์ของหอมโครงการนะครับของคุณจิรพัฒน์ครับบริษัทเขาอยู่ที่ไหนจะได้จะหับละออนฝึกงานช่วงไหนจะได้บอกได้เลยครับจ
3: ิรพัฒน์ในส่วนของสยามทูเอเจนเนอร์ริ่งเองนะครับเขาก็ยินดีที่จะมีความร่วมมือกับทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับในเชียงใหม่หรือพื้นที่ภาคเหนือนะครับรวมจนพื้นที่อื่นๆที่จะสามารถแชร์ความรู้หรือแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆนะครับได้มาเรียนรู้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ภาคอุตสาหกรรมเขามีแล้วนะครับแล้วก็ในโครงการของการซ่อมสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่ๆนะครับที่มีจุดกุศลนะครับที่พอมีเวลานะครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมนะครับมันเป็นความที่แบบว่ามีความสุขทั้งใจทั้งกายนะครับที่ได้ออกค่ายอาสาได้มาเห็นเด็กๆนะครับได้มาสอนนะครับได้มาแชร์ความรู้แล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนทุนให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดโอกาสนะครับแล้วก
0: ็
3: ทำให้คนไข้ที่เป็นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอสำหรับการรักษาครับก็จริงๆก็อยากหวังว่าอยากจะมีพี่ พี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะครับเข้ามาช่วยเหลือกันนั่งนักครับผม
0: ครับสิ่งน้อยๆเรานี่แบบนี้มันมองข้ามเหมือนกันเนาะสำหรับแขกแบบจะบอกว่าล่อมันรุดมันแบบนี้แต่อย่างน้อยคือผู้ป่วยจะได้ใจได้ง่ายได้ยังขึ้นรวมไปถึงการช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงใจเหมือนกันครับวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ชมรายการถึง2ท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภการตุ้ยเต็มวงหัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการรวมไปถึงขอบคุณนะครับคุณจิรพัฒน์จวนะกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามทูนเอนจิเนียริ่งนะครับจะได้มาอู้จากกับเราในวันนี้ยินดีทั้งสองท่านนะครับ
1: ขอบ
3: คุณครับ
1: จ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามพยากรณ์อากาศกันเจ้า

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็

0: จะได
1: ้ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
2: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ต
3: ต้องเช็คก่อนโอน
4: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
5: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: มครับได้เวลามาตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอบถามกันครับว่าที่ร้อยตรีปรีชาจินทนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณปรีชาเชิญรายงานได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันท์และท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปครับผมก็เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมครับที่กับเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับทำให้ภาคเหนือของเรามีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับผมครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบริเวณภาคเหนือของเราท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับผมแล้วก็มีฝนตกอยู่ในหลายจังหวัดนะครับผมอันนี้จากภาพเรดาร์เชียงรายครับจะเห็นว่ามีฝนตกแถวบริเวณเชียงรายพะเยาน่านนะครับทางเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็แพร่ด้วยนะครับผมสำหรับเรดาร์ลำพูนก็เช่นเดียวกันครับก็เห็นฝนตกในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือนะครับผมรวมทั้งเรดาร์พิษณุโลกก็ตรวจจับกลุ่มฝนได้แถวบริเวณจังหวัดลำปางแพร่อุตรดิตถ์นะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับเกณฑ์การกระจายของฝนค่อนข้างดีครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับทางด้านซีกตะวันตกตอนล่างแล้วก็ทางตอนบนของภาคนะครับผมในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเกณฑ์การกระจายของฝนยังดีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-25องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่31-36องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-27องศาสุดท้ายนี้มีประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับช่วงวันที่17-20กันยายนนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยครับเลื่อนมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนครับทำให้ภาคเหนือของเราเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับในช่วงวันที่17เนี่ยครับเกณฑ์การกระจายของฝนแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านซีกตะวันออกของภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนบนและตอนล่างครับส่วนวันที่18ครับการกระจายของฝนตกหนักนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งกระจายเกือบทุกจังหวัดบริเวณภาคเหนือนะครับช่วงวันที่19เนี่ยอาจจะเหลือบางพื้นที่ครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับผมวันที่20ก็เช่นเดียวกันครับ
2: ครับผมในช่วงนี้ครับบริเวณภาคเหนือของเราก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับอย่างไรพี่น้องประชาชนครับยังคงต้องระมัดระวังอันตรายในเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์053-277-919ครับ
3: เจ้า
0: ครับยินดีจะนั่งครับคุณปรีชาครับขนาดมาถึง17เตือนนะวันที่16ก็ตกขนาดนี้แล้วนะครับก็เฝ้าระวังกันไว้17จนถึงวันตีสาวนี
3: ่แม่นแล้วจ้า คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปพอความน่ารักของละออนลูกหลานคนเมืองของเฮากันเจ้าในช่วงของกำเมืองอู้ม่วน
4: สวัสดีเจ้าน้องชื่อเด็กหญิงณรินทร์นิภาคำแดงชื่อเล่นชื่อน้องใบบัวเจ้าอายุ11ปีอยู่โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่เจ้าแล้วก็เป็ดจ้องฟ้อนจากสูตรการเฮียนหูภูปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอจิดาภาเจ้ากำเมืองวันนี้น้องขอเสนอกำว่าปากหวานก็ส้มเจ้ากำนี้แปลว่าคนส้มคนต่อหน้าเฮาจากอุ้มหมดจากหวานแต่ว่าก็ว้ายหลังเอาไปเล่าขวัญนินทาเจ้าโคจะอี้ไว้ใส่มาได้ว้ายใส่มาได้นะเจ้าสุดท้ายนี้น้องขอฝากพ่อแม่พี่น้องว่ากำเมืองถ้าคนเมืองมาอู้และไผ่สะอู้เจ้าช่วยกันรักษากำเมืองบ้านเฮาตัวนี้เจ้ายินดีเจ้าขอบคุณเจ้า

0: จ้าคุณผู้ชมช่วยกันรักษากำอู้กำเมืองกันไว้นะเจ้าโดยการส่งคลิปกันเข้ามาได้นะเจ้าเป็นละอ่อนบ้านเฮาก็ได้เหมือนกันเป็นกำเมืองใส่ชุดเมืองนะฮักนะฮักเสียอีนะเจ้าในกลุ่มไลน์กำเมืองอู้ม่วนเจ้า
1: จนคุณผู้ชมครับที่ตามรายการต่างๆของเฮากันต่อนะครับจบจากรายการเจ้านิติภาคเหนือแล้วพอก้อยกันสำหรับกฎหมายใกล้ตัว3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่อด้วยรายการห้องนางเล่าครับตอนบ่ายป้ากันกับข่าวภาคเหนือนะครับ
0: เจ้าป้ากับคุณคุปมรินแล้วกับคุณนัสนันปัญญาเจ้า
1: วันภูครับสนทนาก็ว่าอู้จ่าครับจะพาคุณผู้ชมไปแอลตามร้อยเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่อำเภอแม่ริมนะครับตอนนี้ฝนตกดอกไม้กำลังงามเลยครับจะงามขนาดไหนวันภูเรามาติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้เวลาเซ็งให้แล้วนะครับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับ
0: ข้าเจ้านิชนันท์ชนชัยพร้อมทีมงาน MBT เจียงใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

วันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก็อกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่าค่ะประจำวันพุธที่16กันยายน2569วันนี้พบกับดิฉันสิจิตราทรงเจริญค่ะ
1: และดิฉันลวรัตน์บุญจิตค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องกระแตเมื่อวาน
1: สำหรับเมื่อวานนะคะก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยอับไปด้วยฝนนะคะฝนตกลงมาหนักมากค่ะพี่ฝ้ายพอช่วงกลางวันก็ร้อนอากาศก็คือ1วันมีหลายเหตุการณ์มากเลยค่ะ
0: ปรับตัวแทบไม่ทันแต่ช่วงเช้านี้ก็คือฝนตกหนักมากท
1: ุ
0: กพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถชิดแชทส่งคอมเมนต์เข้ามาใน FacebookNBT พิษณุโลกได้เลยนะคะสะกดตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงอากาศแบบนี้สิ่งที่จะตามมาคือไข้ค่ะพี่ฝ้ายตัวไข้หวัดใหญ่นะคะสิ่งที่เราจะเห็นในช่วงนี้ในฟีดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไข้หวัดใหญ่โควิดหรือว่าโรคที่มาจากเห็บนั่นเองค่ะเพราะว่าอากาศชื้นนะการที่เราติดโรคจากสัตว์เนี่ยมันเป็นอันตรายมากค่ะพี่ฝ้ายเพราะว่าการรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไงก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เรา
0: อย่างที่เกริ่นไปก่อนแล้วว่าดินฟ้าอากาศช่วงนี้ฝนตกหนักมากตอนนี้อุตุเขาก็ยังออกประกาศเตือนอีกนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง20นี
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะมีฝนตกหนักมากเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของสรรหามาเล่าที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะจะเป็นประเด็นที่กำลังฮิตมากๆเลยทุกคนกำลังรอคอยนะคะว่าเอ๊ะโครงการไทยช่วยไทยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการต่อหรือการขยายโอกาสเพิ่มมากขึ้นไหมวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านคลังจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่จะมาร่วมตอบปัญหาให้เราในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นฮอตอิชชูเลยนะคะ
1: ค่ะสำหรับก่อนที่เราจะเข้าข่าวประเด็นเป็นข่าวเรามีข่าว PR มาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้อย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเรานะคะจะต้องมีน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมกับการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่มั่นใจได้ค่ะว่าเป็นพลังของ Local Hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือกุญแจที่สำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมกันต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีของเวทีโลกค่ะ
0: ก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเจ้าบ้านที่ดีนะคะเพราะว่าจะเป็นการประชุมที่มีหลากหลายประเทศเนี่ยเข้าร่วมที่เวทีไทยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะจากนั้นค่ะวันนี้เรามีสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินมาให้ผู้ชมได้ชมกันในตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างค่ะ

และวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปกากยอในแต่ละวันจึงมีลูก

0: ค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมู่5ถือเป็นเหตุ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่สะดอนเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนนี่การสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้น2ในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน
3: คุณผู้ชมคะเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามกันในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ

0: ค่ะช่วงประเด็นเป็นข่าวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะทางด้านของคุณสุภจีและคุณสุภมาศผนึกกำลังยกระดับกปช.ดันสื่อภาครัฐ2ทางเชื่อม76จังหวัดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.พร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกปช.ร่วมประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการสื่อสารภาครัฐรองรับปี2570ทางด้านที่ประชุมมุ่งปรับระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ทันต่อเทคโนโลยีโดยยกระดับจากการสื่อสารทางเดียวเป็นการสื่อสารแบบ2ทางเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนกลางสู่พื้นที่76จังหวัดพร้อมเปิดช่องทางรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลับสู่ภาครัฐรวมถึงเห็นชอบให้ทบทวนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2553ครั้งใหญ่ในรอบ16ปีเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่สื่อเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะยังเน้นให้การประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและโอกาสของประชาชนพร้อมยกระดับการตรวจสอบข่าวปลอมและระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตและภัยพิบัติขณะเดียวกันกปช.จะทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายข้อมูลพื้นที่และประชาชนโดยบูรณาการการทำงานผ่านคณะอนุกรรมการ5คณะและผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อภาคส่วนต่างๆพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้เท่าทัน AI และเทคโนโลยีการผลิตสื่อสมัยใหม่ที่ประชุมยังเน้นการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการถ่ายทอดสดการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนการให้ข้อมูลด้านการเดินทางและการเผยแพร่ข้อมูลสื่อดิจิทัลให้ถูกต้องเหมาะสมและสมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะประเด็นหลักๆที่เราจะเห็นในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของข่าวปลอมที่ระบาดเยอะนะคะทางด้านของรัฐบาลก็พยายามผนึกกำลังกันนะคะเพื่อที่จะกรองข่าวหรือว่าทำสื่อที่สามารถมีการเชื่อถือได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและหลังจากนี้ค่ะเรายังมีข่าวสารไทยช่วยไทยพลัสให้ติดตามกันในช่วงไทยช่วยไทยพลัสค่ะไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ค่ะรัฐบาลดันไทยช่วยไทย6ครั้งสะพัด86ล้านลดค่าครองชีพทะลุ15ล้านค่ะรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพล่าสุดจัดกิจกรรมเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมกระตุ้นเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากค่ะทางด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินงานที่ผ่านมา6ครั้งมีเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า15ล้านบาทโดยเฉพาะครั้งที่6ค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1.4 แสนคนเกิดเงินหมุนเวียน13ล้านบาทและช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนกว่า 2.17 ล้านบาทค่ะ
0: โดยโครงการดังกล่าวนะคะถือเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยรัฐบาลเตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระครัวเรือนกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีมากนะคะหลายๆคนก็เรียกร้องอยากจะให้มีต่ออีกสักเดือน2เดือนอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได้เยอะมากๆเลยค่ะพี่ฝ้าย
1: ใจจริงไม่ใช่แค่เดือน2เดือนนะ
0: คะ
1: ถึงสิ้นปีก็ดีค่ะเพราะสิ้นปีก็แบบเป็นช่วงแบบทุกคนจับจ่ายใช้สอยเนา
0: ะ
1: แล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้เนาะกับการที่ว่าเดินตลาดแล้วเห็นป้ายร้านข้างทางแบบ รับไทยช่วยไทย
0: ใจขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหม
0: อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่อยากจะให้สานต่อกันต่อไปค่ะต่อไปนะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เป็นเรื่องไม่คาดคิดแต่ความคุ้มครองนะคะสามารถเตรียมให้พร้อมได้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับสิทธิและความสำคัญของประกันภัยเพื่อช่วยลดภาระเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะ
2: ทำไมรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าต้องมีประกันภัยพ.ร.บ.สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insureword ประกันภัยวันละคำกับซีรีส์พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพ.ร.บ.จากเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยได้นั่นคือการประกันภัยพ.ร.บ.วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการประกันภัยรถภาคบังคับหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าประกันภัยพ.ร.บ.ไปพร้อมกันตลอดทั้งซีรีส์นี้การประกันภัยพ.ร.บ.คือการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถที่ใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันภัยก่อนนำรถออกมาใช้งานเหตุผลสำคัญก็เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างทันท่วงทีแต่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าพ.ร.บ.คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยไม่ได้คุ้มครองค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือจำง่ายๆคือประกันภัยพ.ร.บ.ซ่อมคนไม่ซ่อมรถนอกจากนี้การมีพ.ร.บ.ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญในการจดทะเบียนรถและขอภาษีรถประจำปีอีกด้วยในตอนต่อๆไปเราจะมาทำความรู้จักประกันภัยพ.ร.บ.ในมิติอื่นๆกันต่ออย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: ก็รู้ไว้อุ่นใจกว่านะคะทางด้านของประกันภัยพรบซ่อมคนไม่ซ่อมรถนั่นเองค่ะจำง่ายๆแบบนี้นะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ฟ้าได้เกริ่นไปข้างต้นนะคะว่าจะมีฝนตกหนักมากวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะแนวฝนขยับจากเหนือสู่กลางตะวันออกและใต้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะฉบับที่1ซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนระลอกนี้เริ่มจะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่17กันยายนค่ะก่อนที่จะไปยังภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบกันตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะสาเหตุนั้นมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
0: ค่ะซึ่งวันที่17กันยายนนะคะพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากจะมีพื้นที่ภาคเหนือค่ะได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อันนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนวันที่18กันยายนพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากจะเป็นภาคใต้ค่ะทางด้านของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีวันที่19กันยายนพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากจะเป็นภาคกลางค่ะราชบุรีนะคะแล้วก็วันที่20พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากจะเป็นภาคกลางเหมือนกันค่ะทางด้านของจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็ต้องระวังกันเป็นอย่างดีเลยนะคะพกร่มกันให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองค่ะก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปลายฝนนะคะพี่อ้อมหรือเปล่าเอ้ยพี่ฝ้ายขออภัยค่ะเป็นช่วงฝนนะคะที่ทุกคนจะต้องระวังเพราะว่าอันนี้คือหลายๆจังหวัดหลายพื้นที่ก็ถือว่าผลกระทบแรงพอๆกัน อย่างที่เขาบอกคือพื้นที่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอ่อนแอมากอันนี้คือต้องระวังเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะคะเพิ่งไปทำกิจกรรมมาที่วังทองเรียกว่าฝนตกเนี่ยหนักมากค่ะคือหนักขนาดที่ว่าน้ำพอเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มกังวลใจเพราะว่ามีกิจกรรมกลางน้ำแล้วก็อันนี้อาจจะให้หลายๆคนช่วยดูกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเขาออกประกาศอะไรมาก็ลองเช็คนะคะว่าจังหวัดในพื้นที่ของเราเนี่ย

0: มีความเสี่ยงที่จะโดนฝนมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและหลังจากนี้ค่ะเราไปติดตามในช่วงในการระบายน้ำทุ่งโสภากันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่บึงทุ่งโสภาติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เมืองค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายณัฐชนนชนะบูรณศักดิ์เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทุ่งโสภาอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งมีหลายพื้นที่ที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและประสานการบริหารจัดการร่วมกันทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะก็ได้ติดตามสภาพพื้นที่บึงขออภัยค่ะพื้นที่บึงทุ่งโสกาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำพร้อมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมการระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ทางนี้ค่ะทางคณะนะคะก็ได้มีกำหนดลงพื้นที่คลองยืมอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อเนื่องค่ะก็เรียกได้ว่าอย่างปีที่แล้วค่ะก็พิษณุโลกก็หนักเหมือนกันทางด้านของพวกหน้าวัดใหญ่นะคะก็จะเห็นว่าน้ำขึ้นสูงมากอันนี้ก็คือเขาก็จะมีการบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อที่จะจัดการปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนั่นก็คือหล่มสักเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากเปลี่ยนบทเรียนวิกฤตสู่การรับมืออย่างเป็นระบบค่ะ

0: ำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาซึ่งเกิดน้ำท่วมหลักในพื้นที่ถึง7ครั้งสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยไม่ใช่เป็นเพียงการรอคอยความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุแต่ต้องยกระดับไปสู่การรู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนและรับมือได้ทัน
1: ประการหนึ่งก็คือเราเรื่องของการเตรียมความพร้อมเราก็เตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนเป็นสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือถ้าปริมาณน้ำด้านบนสูงปริมาณน้ำเยอะเนี่ยด้านบนก็ต้องแจ้งมาที่ด้านล่างเพื่อให้มีการเตรียมการระวังป้องกันการทำผนังขึ้นมาทำคันดินขึ้นมาอาศัยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ส่วนรายการเรามีอยู่จะเป็นบารีเออร์บ้างจะเป็นกระสอบทรายจะเป็นสตับของไฟฟ้าเอามารักษาพื้นที่ที่สำคัญไว้นะเพื่อให้สามารถจะป้องกันปริมาณน้ำที่มาได้ในขณะเดียวกันในเรื่องของการเตรียมพร้อมของส่วนราชการก็คือก็ต้องเตรียมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรคนนะครับที่จะสามารถที่จะมาเข้ามาสนับสนุนภารกิจในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ด้วยเหตุนี้เองอำเภอหล่มสักจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินการฝึกปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยเพื่อทบทวนและยกระดับศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ก็ต้องนำเรียนนะครับจากที่เราซ้อมแผนนะครับโดยท่านเจษฐ์ไทยเศษนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านสรัญญูมีทองคำนะครับได้มีการบูรณาการจัดซ้อมแผนภัยพิบัติแห่งชาติในพื้นที่ของอำเภอลมสักต้องนำเรียนครับว่าพื้นที่ลมสักของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็เมื่อประกอบกับปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำท่วมถึง7ครั้งนะครับแล้วก็เข้าในพื้นที่เศรษฐกิจของเราเนี่ยถือว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกรอบหนึ่งที่มีสถานการณ์รุนแรงนะครับปีนี้ก็จากการซ้อมแผนต้องนำเรียนครับว่าเราเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีครับนะคอนเซปต์เลยครับท่านที่ท่าน

0: ตรีท่านเน้นย้ำไว้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่ถ้าหน่วยงานรู้หน้าที่นะครับแล้วก็รู้ขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญเลยครับหัวใจเนี่ยแต่ละหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้
1: จากการฝึกการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเมื่อวันที่12มิถุนายน2569โดยเริ่มตั้งแต่การติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนประชาชนการประสานงานระหว่างหน่วยงานการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ทำให้ในฤดูน้ำหลากปี2569นี้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วลดความสับสนและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับประชาชนในพื้นที่การเตรียมความพร้อมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญโดยเฉพาะการติดตามข้อมูลข่าวสารการรู้จักพื้นที่ปลอดภัยเส้นทางอพยพและการเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าเนื่องจากในสถานการณ์น้ำหลากทุกนาทีมีความหมายเพราะทุกนาทีหมายถึงชีวิตบทเรียนจากน้ำท่วมถึง7ครั้งในปี2568ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงภาพความทรงจำของความเสียหายแต่กำลังถูกนำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัยซ้ำซากสู่การวางแผนการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่อย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยสหบดีอริยะพลประดิษฐ์ยันยงแก่นเพิ่มถ่ายภาพสศิพิมลคำสุขดีทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
2: ก็ถือว่าเป็นการตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำส่วนราชการออกหน่วยบริการประชาชนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มชาวพิจิตรประจำปี2569ค่ะที่วัดบึงนารางตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตรประจำปีประจำครั้งที่12ค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายรณรงค์สิทธิเขตกรปลัดจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวอำเภอบึงนารางและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานจังหวัดพิจิตรได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
3: นอกจากนี้มีกิจกรรมแนะนำข้อกฎหมายหรือเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรรู้การชี้แจงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงนารางและตำบลใกล้เคียงกิจกรรมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่รวมทั้งมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดทำบัตรคนพิการบริการทำหมันสุนัขและแมวการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้รวมไปถึงการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆอีกด้วยค่ะ
2: ค่ะสิ่งที่เราจะเห็นนะในเขตพื้นที่ไกลๆเนี่ยที่เขาจะยากต่อการทำเรื่องของ
3: การเดินทางไปหาหน่วยงานราชการต่างๆเพรา
2: ะ
3: บางทีหน่วยงานราชการเนี่ยเขาอยู่กระจายตัวเนาะอันนี้มันก็เหมือนเป็นการนำหน่วยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเข้าไปในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ห่างไกลก็ให้เขาได้เข้าถึงได้โดยง่ายลดการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายเนา
2: ะ
3: เนี่ยก็เคยไปเห็นอยู่นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการแจกแว่นตาให้กับผู้สูงวัยอย่างเงี้ยค่ะการบางทีก็จะมีการตรวจทันตกรรมฟรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
2: ค่ะก็เราเอาเขามาหาเราหรือเราไปหาเขาก็คือรัฐบาลนะคะพยายามที่จะชูตรงนี้ให้ได้มากที่สุดตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวจังหวัดพิจิตรมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะไปที่ไหนกันคะพี่ฝ้าย
3: จังหวัดอุทัยธานีกันค่ะเราจะไปที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีเขาเดินหน้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เขตพัฒนาราษฎรสูงพื้นที่แม่ดีน้อยตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชมูลค่าสูง

0: บนพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีกิจกรรมมีนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่ดร.จรวรรณแก้วมโนผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เกษตรกรและอาสาสมัครในพื้นที่เข้าร่วมค่ะการอบรมมุ่งส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานเทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยจังหวัดอุทัยธานีมีศักยภาพด้านการเกษตรมีทรัพยากรที่สามารถนำมาต่อยอดได้อีกมากการส่งเสริมการผลิตพืชมูลค่าสูงจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดควบคู่กับการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ร่วมกันค่ะ
1: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะนั่นก็คือการจัดการดินและการใช้สารปรับปรุงดินอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลิตพืชมูลค่าสูงเพราะจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าสำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับสถาบันปกเกล้าซึ่งเป็นความร่วมมือที่ช่วยนำองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองทางวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานนักวิชาการเจ้าหน้าที่เกษตรกรและประชาชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันทั้งนี้ค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะได้เรียนรู้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อขยายผลจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและจากการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เขานะคะตั้งใจที่จะนำมาให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปปรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตัวเองก็ได้ค่ะพี่ฝ้าย
0: ค่ะ
1: ต่อไปค่ะเราจะคุณผู้ชมนะคะไปที่อุ้มผางค่ะนายอำเภออุ้มผางนำฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการประกาศจุดยืนต้านยาเสพติดถนน1090ค่ะนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางนำฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ละมุ้งร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการ CBR อำเภออุ้มผางภายใต้แนวคิดวันสาบแช่งผู้ขายยาเสพติดเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และประกาศจุดยืนร่วมกันว่าคนอุ้มผางไม่ต้องการยาเสพติดและไม่ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นเส้นทางหรือพื้นที่รองรับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการเห็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพราะยาเสพติดนะคะไม่ได้ทำลายเพียงแค่ผู้เสพหรือผู้ค้าเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กและเยาวชนความปลอดภัยในชุมชนตลอดจนไปถึงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะ
0: หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาอย่างชัดเจนนะคะก็คือถนนหมายเลข1090ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญค่ะของอำเภออุ้มผางโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประกาศจุดยืนว่าไม่ต้องการให้เส้นทางดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดหรือใช้ประโยชน์ในการกระทำผิดกฎหมายค่ะสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ละมุ้งปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันเพราะหากปล่อยปละละเลยนะคะก็จะทำให้ยาเสพติดแพร่กระจายย่อมกระทบต่อครอบครัวเยาวชนโดยตรงค่ะการรวมพลังของฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนค่ะในขณะเดียวกันนั้นถนนหมายเลข1090ก็เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางเข้าสู่อำเภออุ้มผางควรเป็นเส้นทางของประชาชนของนักท่องเที่ยวของเกษตรกรและการขนส่งสินค้าของชุมชนไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางหากินในการกระทำผิดกฎหมายค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็เปรียบเสมือนกับการประกาศจากคนในพื้นที่ว่าแม่ละมุ้งพร้อมยืนอยู่ข้างฝ่ายปกครองและพร้อมร่วมกันปกป้องชุมชนไม่เอายาเสพติดค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าเรื่องยาเสพติดนะคะก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเพราะว่าด้วยราคาเขาด้วยนะคะที่ถูกมากกว่าข้าวหนึ่งจาน
0: เข้าถึงง่าย
1: ใช่ค่ะเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ ซื้อขายกันง่ายทางด้านของอำเภออุ้มผางนะคะก็มีการจัดการปัญหานี้ด้วยการที่คุยกับภาคส่วนต่างๆว่าเราไม่ยอมนะถนนของเราที่จะเป็นการลำเลียงขนยาเสพติดออกไปเนี่ยเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าซัพพอร์ตกันแล้วกันเขาไม่ยอมนะคะตรงนี้อยากให้เป็นการขนส่งพวกของอุปโภคบริโภคซะมากกว่าเป็นการเดินทางการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะต้องมาเป็นถนนที่ลำเลียงยาเสพติดนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดการระบบที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันได้อย่างดีเลยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะสรรหามาเล่าอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปนั้นจะเป็นในท็อปปิกที่ทุกคนรอคอยค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้ไปชมรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
2: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
3: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
4: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดก๊าซเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
3: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: เอาห้าให้เทียบเทียบเพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
7: ติบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิญ
6: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
7: นาราดเอ้าห้าให
6: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
8: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่สรรหามาเล่าค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นนะคะว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ค่ะและตอนนี้ฝ่ายก็นั่งอยู่กับท่านเจรพงษ์ทองชุมค่ะท่านคลังจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอย่างที่เราเห็นกันช่วงนี้ก็จะเป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะจะยังไงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไทยช่วยไทยพัฒน์จะมีการเป็นมายังไงอันนี้อยากถามท่านเจริญพงศ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยจะยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมไหมผู้รายเก่ารายใหม่จะต่างกันไหม
2: ได้ครับ
1: อยากให้ช่วยเราให้นิดนึงค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับก็ตั้งแต่ที่เรากระทรวงคลังนะครับโดยลงทะเบียนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมให้ข้อมูลในภาพรวมทั้งประเทศก่อนนะครับว่ามีผู้คนลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยประชาชนลงทะเบียนทั้งหมดอยู่ที่ 18.82 ล้านคนใน 18.82 ล้านคนเนี่ยผ่านคุณสมบัตินะครับคัดกรองแล้วนะผ่านคุณสมบัติอยู่ที่ 9.5 ล้านคน
1: ค
2: ิดประมาณเป็นประมาณ 50% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับแล้วขณะเดียวกันคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ
1: ์
2: ทั้งประเทศเนี่ยยื่นขอทบทวนสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ5ล้านคนนะครับซึ่งกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยมีกำหนดเวลาก็คือภายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาอันนี้สิ้นสุดแล้วนะครับแต่มีช่วงเวลานึงที่ไทม์ไลน์ที่กระทรวงแรงกำหนดบอกว่าคนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องไปปรับปรุงข้อมูลตนเองให้ถูกต้องณแหล่งเจ้าของข้อมูลนั้นๆภายในวันที่20กันยายนนี
1: ้
2: นะครับหลังจากนั้นครับวันในภายในวันที่30กันยายนเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ว่าในรอบนี้มีใครได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านพี่น้องประชาชนต้องรอคือรอวันที่30กันยานี้ว่ากระทรวงการประกาศผลว่าเรามีสิทธิ์ได้หรือไม่เนี่ยผ่านลักษณะของช่องทางเหมือนเดิมก็คือผ่านแอปเป่าตังค์แอปทางรัฐน
1: ะคร
2: ับเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.อิสลามแบงค์และก็ธนาคารที่เป็นเรื่องของทอส.นะคร
1: ับ ค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ทางด้านของคลังก็มีการแจ้งทุกคนที่สมัครนะคะว่าถ้าสมมติท่านยื่นมาแล้วท่านไม่ผ่านเนี่ยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่20กันยา
2: ใช่
1: ไหมคะพอ20กันยาแล้วเนี่ยท่านจะต้องรอประกาศว่า30กันยาจะผ่านไหมแต่ถ้ากรณีที่ท่านไม่เข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านเองอันนี้ก็อาจจะเป็นการที่
2: อาจจะถูกหมดสิทธิ์ก็ได้
1: ใช่อาจจะ
2: หมดสิทธิ์ได้
1: ใช่เราก็ต้องรักษาสิทธิ์กันไว้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็เหลืออีกแค่5วันสุดท้ายเนาะวันนี้วันที่ขอโทษค่ะ4วันวันนี้วันที่16เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ไปยื่นทบทวนหลายๆอย่างก็เตรียมตัวกันให้ดีนะคะไปติดต่อหน่วยงานใกล้บ้านของท่านค่ะค่ะแล้วสำหรับสิทธิ์และเงื่อนไขของปีนี้และปีที่ผ่านมาแตกต่างกันบ้างไหมคะ
2: ก็นำอย่างนี้ครับว่าสิทธิ์ของปี65คือปีที่ผ่านมากับลงทะเบียนใหม่ปี69เนี่ยสิทธิ์เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนี้มีอะไรบ้างประกอบด้วยคือหนึ่งเนี่ยให้วงเงินนะครับ300บาทต่อคนต่อเดือนที่ไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับผ่านร้านธงฟ้าเนี่ยยังให้เหมือนเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของแก๊สต้มนะครับให้80บาทต่อคนต่อ3เดือนอันนี้ก็ยังให้เหมือนเดิม
1: คร
2: ับวงเงินที่ใช้ในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางโดยรถไฟรถบขส.ขสมก.รถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเรือโดยสารเรือรถสองแถวรับจ้างเนี่ย750บาทต่อคนต่อเดือนยังให้เหมือนเดิ
1: ม
2: อีกส่วนหนึ่งครับที่จะได้รับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือของประหยัดค่าไฟนั่นหมายถึงว่าวงเงินที่จะให้ก็คือ315บาทต่อข้อต่อครัวเรือนต่อเดือนนี่ยังให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยนะครับต่อเดือนตลอดเวลา3เดือนเนี่ยให้ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟรีแต่ถ้าเมื่อไหร่ฉันใช้เกินนะครับใช้เกินแล้วก็ต้องไม่เกิน315บาทอันนี้เราให้วงเงินที่315บาทแล้วถ้าเกินจากนี้ฉันออกตังค์เองนะครับค่าน้ำประปาครับค่าน้ำประปาให้อยู่ที่100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับก็ต้องใช้น้ำประปาไม่เกิน100บาทแต่ต้องไม่เกิน315บาทด้วยนะครับ
1: ค
2: ือถ้าเกิน315บาทสุดท้ายเนี่ยท่านก็ต้องออกทางเองต้องอยู่ในช่วงของ100ถึง315บาทถ้าเกิน315บาทรัฐช่วย100บาทนี้สิทธิ์ยังเหมือนเดิมเหมือนปี65ทุกอย่าง
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะทางด้านของประชาชนที่เขาสนใจหรือว่ารายเก่าเราอาจจะรู้ของรายเก่าอยู่แล้วสำหรับประชาชนกลุ่มใหม่ที่เขาสนใจเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
2: สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อจะให้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องในวาระ1ตุลาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่ผ่านสิทธิ์นั่นหมายถึงว่าถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเมื่อปี65พอสมัครรอบใหม่ปี69ท่านผ่านสิทธิ์เหมือนเดิมอ
1: ัน
2: นี้สิทธิ์ท่านต่อเนื่องท่านไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม
1: ่
2: แต่กรณีที่ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ก็คือไม่เคยมีบัตรมาก่อนท่านต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้สิทธิ์นะครับผ่าน2ช่องทางหลักๆก็คือผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันได้เลยหรือไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารรับลงทะเบียน5ธนาคาร
0: ครับ
2: ถ้าท่านยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์และธนาคารกรุงไทยท่านสามารถยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม70นะครับแต่ถ้ายืนยันตัวตนผ่าน4ธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือออมสินธกส.ธ.ส.แล้วก็อิสลามแบงค์เนี่ยภายในวันที่14ตุลาคม69นี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าท่านยืนยันตัวตนได้เร็ว1ตุลาคมนี้ท่านมีสิทธิ์ท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องเลย
1: ก็ถือว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยได้สิทธิ์เป็นรายใหม่ได้สิทธิ์คุณต้องรีบไปยืนยันตัวตนนะคะเพราะว่าสิทธิ์อยู่ในมือคุณแล้วแต่ถ้าเป็นธนาคารต่างธนาคารนอกเหนือจากนี้ก็คืออาจจะต้องรอเวลาเป็นเวลาที่เขาจะไม่ได้มีเวลาการยืนยันสิทธิ์ให้เรามากเท่ากับธนาคารกรุงไทย
2: ค
1: ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะสิทธิ์และเงื่อนไขปี69ถามไปตอนแรกมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมคะถ้าสมมติเทียบกับคนใหม่คนเก่า
2: ไม่มีครับสิทธิ์ได้เท่ากันเหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: ได้เท่ากันเหมือนเดิมนะคะแล้วหากประชาชนนะคะที่เตรียมพร้อมที่จะใช้สิทธิ
2: ์
1: ในวันนั้นวันที่1ตุลาที่เริ่มใช้สิทธิ์เริ่มไปจับจ่ายแล้วก็ถ้าเกิดพบปัญหาในการใช้งานอย่างเงี้ยค่ะต้องไปติดต่อที่ใครคะ
2: เบื้องต้นอาจจะติดต่อมาที่ธนาคารก่อนที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียน
1: คร
2: ับหรือมาติดต่อที่คลังจังหวัดก็ได้ครับเราจะประสานงานได้ว่าติดขัดเรื่องอะไรนะครับอันนี้เบื้องต้นสามารถติดต่อได
1: ้อันนี้อยากจะถามทางคลังเป็นส่วนตัวค่ะว่าทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกของเราเราเนี่ยทางด้านคลังพิษโลกเราแล้วก็ร้านค้าเรามีการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนยังไงบ้าง
2: ครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในระหว่างนี้ก่อนที่จะไปมีการประกาศผลในวันที่30กันยายนเนี่ยกระทรวงคลังเองโดยทางจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของการที่ผมนำเรียนเรื่องของการยืนยันตัวตน
1: อ
2: ันนี้ท่านต้องเตรียมความพร้อมนะครับที่จะยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อนเพื่อจะใช้สิทธิ์ต่อเนื่องดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราทำมาโดยตลอดนะครับโดยผ่านช่องทางต่างๆหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้อง
1: ครับอย่างอันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าเขามีการมาฟีดแบ็กอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ไม่มีครับ
1: มี
2: จะถามว่าจะต่อไม่ต่ออ
1: ืม
2: จะต่อไม่ต่อ
0: แสดงว่าแม่ค้าพ่อค้าก็รอที่จะเข้าร่วมโครงการเนาะเพราะแบบต่างคนก็ต่างแฮปปี้ลูกค้าก็แบบแฮปปี้ที่จะเข้าร่วมแบบว่าใช้แบบร้านนี้รับไหมคะร้านนี้รับไหมคะหลายๆแต่ที่เดินตลาดสดเนี่ยหลายๆเขาบอกว่าโหตั้งแต่มีพวกโครงการพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยแบบมันช่วยได้เยอะร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอก
1: ใช่
0: ยอดขายก็เพิ่มขึ้น
2: คือท่านนำเรียนประเด็นนี้มีคนถามมาสมมติว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไห
1: ม
2: นะครับไอ้โครงการเนี้ยก็ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการสองโครงการนี้คือโครงการนี้ประกอบด้วยใช้ช่วยไทยพลัส60/40นะครับแล้วก็การเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆคือการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตอนยามที่พลังงานวิกฤตนะครับเรื่องของการดูแลการประกอบธุรกิจของ SME รายย่อยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมดูข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยครับทั้งนั้นเดือนพฤษภาคมเครื่องชี้หลายๆตัวของเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยหดตัวคือติดลบพอเริ่มตั้งแต่มิถุนายนซึ่งเป็นเริ่มเดือนแรกของโครงการนี้นะครับตัวเลขปรับมาขยายตัวเป็นบวกนั่นหมายถึงว่าไอ้โครงการเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจเราขยายตัวถ้าเราดูตัวเลขการยอดการใช้จ่ายโดยเฉพาะโครงการของไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยข้อมูลณต้นเดือนกันยายน13กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขที่ใช้จ่ายของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่ 1,860 ล้านบาท
1: เยอะ
2: ตลอดเวลาตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยานะครับยอดใช้จ่ายเนี่ยก็ใช้จ่ายผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับถ้าเทียบกับ55จังหวัดที่เป็นเมืองรองเนี่ยเราอยู่ลำดับที่6ของ55ของ55จังหวัด
1: ว้าวอยู่อันดับต้นๆไม่หลุดอันดับเลยนะคะพิษณุโลกของเราก็ถือว่าคึกคืนมากถือว่าได้รับฟีดแบคที่ดีมาก
2: ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรู้ไหมครับเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่คะ
2: 15,634 ล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็แสดงว่าฝั่งดีมานด์มีความต้องการนะครับฝั่งที่เป็นซัพพลายคือฝั่งร้านค้าก็มีให้สอดคล้องความต้องการของพี่น้องประชาชนเราคาดการณ์ต่ออีกครับว่าถ้าตลอดเวลา4เดือนก็แต่มิถุนาจนถึงกันยาเนี่ยของทั้ง2โครงการนี
1: ้
2: เราคาดว่าเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกเราน่าจะขยายตัวนะครับจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในตลอดระยะเวลา4เดือนประมาณ 3,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาทแล้วเราคาดว่าไอ้ 3,000 ล้านบาทเนี่ยจะส่งผลให้ตัวเลขของ GDP ของจังหวัดพิษณุโลกในปี69เนี่ยน่าจะขยายตัวที่ประมาณ2%เมื่อเทียบกับ GDP ของปี67นั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็สะท้อนเห็นว่าโครงการเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจของจังหวัดเราขยายตัวได
1: ้ถือว่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะยังไงฉันจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนสามารถจะทำยังไงได้บ้างคือถ้าคุณมีสิทธิ์อยู่ในมือแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย ยพิษณุโลกของเราคือรองรับการจับจ่ายใช้สอยตรงนี้มากๆเลยนะคะดูจากมูลค่าเพิ่มที่ทางด้านท่านคลังได้บอกมานะคะค่ะแล้วอย่างนี้เราอยากจะถามว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมคะจากที่ว่าเราทํามา
2: เบื้องต้นนะครับในสิ่งที่เรารับทราบข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดก็คือเรื่องของเกณฑ์นะครับ
1: เก
2: ณฑ์ที่อาจจะบางประเด็นอาจจะไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระทรวงคลังก็รับทราบข้อมูลยกตัวอย่างง่ายๆคือโดนตัดสิทธิ์เรื่องอะไรมากที่สุดก็เรื่องของการถือครองรถรถมอเตอร์ไซค์ที่เกินหนึ่งคันรถยนต์เกินหนึ่งคันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกผ่อนปลนไปแล้วตามมติครม.นะครับก็ไม่ได้เอามาคิด

0: ครับต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ต้องให้กระทรวงคลังไปโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมี2โครงการที่เป็นโครงการย่อยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็การเติมเงินในบัตรสวัสดิการรัฐจาก300ก็เพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาท4เดือนที่ผ่านมาถ้าจะต้องขยายนะก็ต้องขยายทั้ง2โครงที่เป็นโครงการย่อยแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนครับก็ต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าว่ามติครม.เขาจะว่าอย่างไรแต่ว่าโดยหลักการคือท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะให้มีเฟส2ครับ
1: ก็ถือว่ามีกลิ่นเรื่องของดีๆเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันว่าเขาจะต่อให้มั้ยหรือไม่ต่อแต่ใจก็คืออยากจะให้ต่อเพราะว่า
2: อยากให้ต่อเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถึงสิ้นปีก็ยังดีเพราะว่าสิ้นปีเป็นช่วงที่คนจับจ่ายใช้สอยมาก
0: ก็อยากให้ต่อแต่ว่าที่สำคัญเราก็ต้องดูเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณ
1: กรอบวงเงินงบประมาณนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะท่านคลังมีอะไรอยากจะบอกประชาชนที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์หรือยืนยันตัวตนบ้างเนี่ยค่ะ
0: ครับก็พี่น้องประชาชนที่มันจะมีผู้มีสิทธิ์ที่เป็นรายใหม่ที่ประกาศตนไปแล้วให้ 9.5 ล้านคนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนยังไม่ยืนยันตัวตนเล่นไปยืนยันตัวตนเพื่อท่านจะได้สิทธิ์ต่อเนื่องแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมก็ว่าเพิ่งเปิดตัวไปใหม่ๆใหม่ๆของกระทรวงคลังก็คือแอป AI นกกระซิบ
1: น
0: กกระซิบที่อยู่ในแอปถุงเงินของผู้ประกอบการร้านค้า AI นกกระซิบตัวนี้จะเป็น AI ที่ช่วยวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมการบริโภคของพี่น้องประชาชนที่มาซื้อขายกับเรานะครับวิเคราะห์เรื่องของเทรนด์ของธุรกิจว่าจะขยายตัวในทิศทางไหนครับซึ่งถ้าผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปถุงเงินแล้วก็ใช้นก AI กระซิบตัวนี้ไปวิเคราะห์ในการวางแผนในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่า เราสามารถจะใช้ข้อมูลที่ผ่านนก AI นกกระซิบนี้ครับของส่วนกลางเนี่ยเป็นข้อมูลในการขอสินเชื
1: ่อ
0: ให้กับผู้ประกอบการได้เพราะเบื้องต้นเนี่ยเวลาเรามีจะขอสินเชื่อเราก็ต้องใช้เรื่องของใบรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์นะครับในกรณีนี้ถ้าใช้ AI นกกระซิบใช้แอปคือใช้ยอดขายที่ผ่านแอปตุ่มเงินนี้ก็จะเป็นหลักในการที่จะไปขอสินเชื
1: ่อ
0: ของธนาคารเจ้าภาคกิจของรัฐได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงไทยเริ่มเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบธ.ก.ส.เริ่มเปิดตัว AI นกกระซิบนั้นเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ที่เป็นเงินทุนถูกต้องตามกฎหมายนะคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการที่เห็นมาก็จะมีเหมือน3ระดับไหมคะที่จะเป็นเล็กกลางใหญ่อันนี้ค่ะอยากจะให้ท่านคลังช่วยฝากอะไรถึงประชาชนค่ะที่กำลังจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมนี้ช่วยฝากนิดนึงค่ะ
0: ก็กระทรวงคลังเองเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดภาระค่าของชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการดำรงชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั้นฝากติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับเหล่านี้ก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงสิทธิ์และข้อสวัสดิการต่างๆของรัฐได้ต่อไป
1: ค่ะวันนี้ถือว่าได้รับความรู้ไปเยอะมากๆค่ะพี่ฝ้ายต้องขอบคุณท่านคลังจังหวัดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่
2: ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะน้องแต้พี่ฝ้ายแล้วก็ท่านคลังจังหวัดจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่างยุ่งแม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้ามาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลย

0: โหอีแม่เสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือนี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักแต้นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการบ่จิกะเออคนบ่เดียวต้ะมีอย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ลูกผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกนะคะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันพฤหัสบดี1 ทุ่มตรงนะคะก็จะมาเจอกันทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube สันดอก Channel นะคะวันนี้ก็อยู่กับทิพย์สมัญชยาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรารับชมได้2ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจรวมไปถึงทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะท่านไหนที่มีคำถามอยากจะคอมเมนต์นะคะถามอาจารย์นะคะหรืออาจารย์หมอของเรานะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะเรามักจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันภูมิตกนะคะจริงแล้วมันมีจริงไหมนะคะหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อหรือว่าเป็นแค่ประโยคที่เรามักจะพูดกันแล้วก็ได้ยินบ่อยๆเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันนะคะต้อนรับอาจารย์หนึ่งท่านที่จะมาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยในรายการกับเราค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หทัยรัตน์ธนันชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เจอกันในเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะอาจารย์หลายครั้งที่เราได้ยินคำว่าภูมิตกเวลาเราป่วยบ่อยเอ๊ะอยู่ดีๆร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็วันนึงเนี่ยปรากฏว่าป่วยขึ้นมาคนก็มักจะพูดว่าภูมิตกจริงๆแล้วมันมีภาวะนี้ไหมคะอาจารย์คะ
1: จริงแล้วก็มีค่ะเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นว่าเอ๊ะภูมิตกเป็นอย่างไรเนาะจริงแล้วเราก็ควรจะต้องมาทำความรู้จักก่อนเนาะว่าเอ๊ะภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยคืออะไรนะ
0: คะเราทุกคนมีภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์มีค่ะทุกคนต้องมีเนาะถ้าไม่มีเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะคะเนาะนี่ภูมิคุ้มกันคืออะไรเนาะจริงแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เป็นระบบหนึ่งหรือกลไกหนึ่งของร่างกายเราเนาะที่คอยช่วยปกป้องเรานะคะจากอะไรก็คือจากพวกเชื้อโรคต่างๆหรือสิ่งแปลกปลอมเนาะที่จะเข้าสู่ร่างกายเรานะคะเนาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยในแง่ของกำจัดพวกเซลล์ในร่างกายเราที่ตายหรือที่เสียหายเนาะภูมิคุ้มกันก็จะมีหน้าที่ในการเก็บกินเซลล์พวกนั้นไปนะนอกจากนั้นแล้วเนาะก็จะช่วยในแง่ของเซลล์ที่มีความผิดปกตินะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะมีหน้าที่เนาะที่จะไปช่วยในการทำลายเซลล์เหล่านั้นนะคะเนาะแต่จริงๆหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันเราจากเชื้อโรคมากกว่าหรือสิ่งแปลกปลอมค่ะ
0: ก็คือเช่นเราติดเชื้อไวรัสต่างๆก็จะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่จะต่อสู
1: ้
0: เราเคยได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันของเรามี2แบบเป็นแบบที่เรามีมาอยู่เดิมแล้วกับแบบที่เราต้องเสริมเข้าไปอันนี้จริงไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ใช่ว่าเสริมเข้าไปที่เข้าใจว่ามี2แบบนี้คือถูกต้องแล้วเนาะเก่งมากเลย จริง2แบบนะคะเนาะก็คืออันแรกที่เราเขาว่ามีโดยกำเนิดจริงแล้วมาเราโตมาเราก็มีแล้วเนาะเกิดมาเนาะถ้าอาจารย์จะเรียกก็จะเป็นพวก innate immunity เนาะจะติดคำนี้นะโดยกำเนิดนะคะนี่คืออะไรเนาะจริงภูมิคุ้มกันแบบโดยกำเนิดเนี่ยเนาะก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นด่านแรกเนาะของร่างกายเราที่จะคอยป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาเนาะอะไรบ้างเนาะก็อย่างเช่นเนี่ยค่ะผิวหนังจริงๆแล้วเนาะผิวหนังพวกเยื่อบุทางเดินอาหารทางเดินหายใจหรือว่าระบบสืบพันธุ์เนาะเพราะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายเราใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรามีผิวหนังที่ไม่มีบาดแผลเนาะหรือว่าเยื่อบุต่างๆเนี่ยไม่ทำงานสมบูรณ์เงี้ยละกันเนา
0: ะ
1: ก็จะเป็นด่านแรกที่จะคอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเรานะแต่ถ้าเชื้อมันผ่านตรงนั้นเข้าไปได้เนาะอินเนอระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดเขาก็จะมีพวกสารน้ำนะคะแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวเนาะที่จะคอยเข้ามากำจัดเนาะให้ทันท่วงทีเนาะเข้ามาปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเนี่ยค่ะ
0: ต่อสู้ให้เลย
1: ต่อสู้ให้เลยเนาะนี่อันที่สองนะคะก็จะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นadaptive immunity ที่บอกเราเสริมเข้ามาแต่จริงมันไม่ใช่เชิงเสริมเน
0: า
1: ะมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่เราต้องสร้างขึ้นมาทีหลังจากติดเชื้อเนาะอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็น specific immunity หรือภูมิคุ้มกันที่จำเพาะนะคะคือเขาสามารถที่จะจำเพาะต่อเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งเชื้อนั้นๆเลยนะคะซึ่งการทำงานของตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะนะคะก็จะเป็นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดนึงที่เราเรียกว่าลิมโฟไซต์อาจจะเคยได้ยินเนาะงั้นสารสำคัญอันนึงที่ลิมโฟไซต์สร้างมานะคะก็คือสารที่เราเรียกว่าแอนติบอดีคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะเนาะได้พูดถึงกันเยอะนะคะซึ่งตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเนี่ยเนาะเพราะผ่านด่านกว่าที่จะสร้างขึ้นมาเนาะอินเนททำแล้วเนาะตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะหรือว่าลิมโฟไซต์เนี่ยก่อนที่เขาจะทำงานได้เนี่ยเขาต้องถูกกระตุ้นก่อน
0: ค่ะ
1: ให้รู้จักเชื้อโรคแล้วก็กระตุ้นให้เหมือนกับว่าเหมือนฝึกอะ เนาะให้เขาขึ้นมาทำงาน
0: ต้องเจอก่อน
1: ต้องเจอก่อนใช่ค่ะแล้วก็ฝึกให้จำเพาะกับเชื้อโรคนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาเนาะไม่ใช่ว่าเชื้อโรคปุ๊บถ้าอินเนทถ้าเป็นแบบโดยกำเนิดเนา
0: ะ
1: เชื้อโรคเข้าปุ๊บทำงานได้ทันทีเนาะแต่ในส่วนของตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเนี่ยเขาต้องใช้เวลา
0: เขาต้องทำความรู้จักกันก่อนใช่
1: ใช่ประมาณนั้นค่ะทำความรู้จักก่อนแล้วก็เพื่อที่จะสามารถกำจัดได้อย่างเฉพาะเจาะจงเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะกว่าอย่างว่าถ้าเป็นพูดถึงแอนติบอดีเนาะพอเราจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเนี่ยไปทำลายเชื้อนั้นได้ค่ะประมาณน
0: ี้ก็แยกเป็น2ส่วน2อันให้เห็นภาพรวมกันก็คืออันแรกมีมาตั้งแต่กำเนิดคือเกิดมาก็
1: มี
0: เลยอันที่2คือจะมีได้จะต้องไปเจอเชื้อก่อน
1: ใช่จริงเราก็สร้างขึ้นมาแล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยัง
0: ไม
1: ่ได้ทำงานใช่ต้องลองมาเจอเชื้อก่อนมาเทรนอย่างเงี้ยค่ะ
0: นั่นหมายความว่าถ้าแบบที่2ถ้าเกิดว่าคนสงสัยว่าเอ๊ะนั่นหมายความว่าคนที่ติดเชื้อบ่อยๆก็จะมีภูมิตัวนี้เยอะกว่าคนปกติหรอคะอาจารย
1: ์ติดเชื้อบ่อยๆนี่ไม่เยอะแล้ว
0: ไม่เยอะ
1: ก็โยงไปถึงที่ว่าภูมิต่อความอย่างว่าเราบอกว่าไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะมีหน้าที่ในการหลักๆเนาะป้องกันการติดเชื้อนะคะอย่างที่จะเราเห็นว่าเอ้ยถ้าภูมิไม่ดีเนี่ยก็จะติดเชื้อได้บ่อยเนาะอาจจะเราเห็นพวกนี้ได้ในความสำคัญตรงนี้ก็คืออย่างพวกที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเขาก็จะติดเชื้อได้บ่อยๆหรือถ้าเรารู้จักโรคเอส
0: ค่ะ
1: โรคเอสเกิดจากการติดเชื้อ HIV เนาะซึ่งจริงๆแล้วตัว HIV เนี่ยเขาก็จะเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันตัวนึงที่สำคัญเนาะนั้นพอภูมิคุ้มกันถูกทำลายไปเป็นไงคะคนไข้คนนี้เขาก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าภูมิคุ้มกันก็จะมีความสำคัญในแง่ของการช่วยป้องกันการติดเชื
0: ้อค่ะก็จะมี2แบบด้วยกัน
1: แบบ
0: ทำหน้าที่คล้ายกันเลยก็คือต่อสู้กับสิ่งเชื้อโรคที่สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรา
1: เหมือนกันคือถ้าเป็นภูมิคุ้มกันโดยกันเขาทำทันทีถ
0: ู
1: กไหมคะนอกก่อนป้องกันเชื้อคอยกำจัดก่อนที่ว่าตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเนาะเพราะมันใช้เวลาเนาะขนาด
0: ก็ประมาณนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันว่าทุกคนมีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่อยู่ที่ว่ามันมีไหมคะอาจารย์แบบว่าใครมีเยอะใครมีน้
1: อ
0: ยหรือทุกคนก็มีเท่าๆกัน
1: ไม่เชิงเท่าแบบบอกก็จะพูดก็มีอยู่แล้วเหมือนกันเพียงแต่อาจจะการทำหน้าที่ดีกว่าเน
0: า
1: ะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างที่ว่าเอ้ยทำไมแบบคนที่เหมือนติดเชื้อเดียวกันเนี่ยเนา
0: ะ
1: นะคะว่าเอ๊ะทำไมคนนึงเป็นคนน
0: ึ
1: ง
0: ถึงแอบบางคนหายเร็ว
1: คนนึงหายเร็วหรือว่าอาการมากน้อยต่างกันเนาะตรงนี้ก็จะมีหลายปัจจัยเนาะว่าในส่วนของภูมิคุ้มกันเนาะปัจจัยอันนึงก็คือในเรื่องของพันธุกรรมเน
0: า
1: ะว่าการทำงานของภูมิคุ้มกันเนี่ยเนาะก็ถูกควบคุมโดยยีนเนาะยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันซึ่งในแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเนาะมีบางยีนที่แตกต่างกันเนาะอันนั้นก็จะเป็นอันนึงที่ช่วยอธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ได้รับเชื้อแล้วเนี่ยอาการน้อยอีกคนนึงเนี่ยพอได้รับเชื้อแล้วอาการเขาเป็นเยอะรุนแรงเนาะก็หนึ่งปัจจัยก็คือในเรื่องของพันธุกรรมอีกปัจจัยนึงก็อาจจะเป็นในแง่ของในเรื่องของสุขภาพเนาะว่าถ้าเรามีโรคอย่างเช่นเบาหวานหรืออะไรบางอันที่มันจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ย
0: ค่ะก็อาจจะทำให้แต่ละคนป่วยด้วยโรคเดียวกันแต่อาการความรุนแรงต่างกัน
1: ค่ะ
0: ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาจารย์คะเราได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติมีไหมคะภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ
1: ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติน่าจะเป็นหมายถึงว่าพอเราได้รับเชื้อมากกว่าเนา
0: ะ
1: เราติดเชื้อแล้วเราก็ร่างกายเราก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
0: โดยธรรมชาติ
1: โดยธรรมชาติโดยตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะพูดถึงก็น่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่จำเพาะอย่างนี้ละกันนะคะ
0: คือแบบที่สอง
1: มันแบบที่สองใช่ค่ะว่าพอติดเชื้อแล้วเนาะเดี๋ยวยกตัวอย่างเชื้ออะไรที่เห็นชัดดี
0: โควิดได้ไหมคะอาจารย
1: ์โควิดได้เนาะอย่างบางคนถ้าติดไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนาะพอเขาได้รับเชื้อโควิดนะคะร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดขึ้นมาค่ะนะก็จะมีที่เราพูดถึงที่จะเห็นง่ายๆเลยตรวจวัดง่ายๆก็คือตัวแอนติบอดีที่เราเรียกว่าแอนติบอดีค่ะร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อองค์ประกอบของเชื้อโควิดนั้นนะคะมันต้องสร้างอยู่แล้ว
0: มันต้องสร้างขึ้นมา
1: เป็นตามติดเชื้อเขาเรียกว่าไม่ใช่ธรรมชาติเนาะติดเชื้อตามธรรมชาติเนาะ
0: เชื้อที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติ
1: เหมือนว่าเชื้อโควิดที่เราได้รับมาค่ะเนาะซึ่งมันก็จะต่างกันว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนเนาะที่ภูมิคุ้มกันที่เราสร้างต่อการฉีดวัคซีนจริงๆแล้วหลักการของวัคซีนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับ ทำเรียนแบบเนาะเรียนแบบของการติดเชื้อธรรมชาตินะคะคือภูมิคุ้มกันที่สร้างต่อเชื้อที่เราได้รับมาตามธรรมชาติเนาะหรือภูมิคุ้มกันที่สร้างตอนที่เราได้รับวัคซีนเนี่ยเขาสร้างภูมิมาอย่างเดียวกันเหมือนแอนติบอดีที่อาจารย์พูดนะคะเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าหลักการของวัคซีนเนี่ยอาจจะใช้เป็นเชื้อก็ได้เนาะเชื้อทั้งตัวที่เราเอามาทำแต่ว่าเราทำให้เขาอ่อนฤทธิ์ลงเนาะไม่สามารถจะทำอันตรายได้เนาะหรือจะเลือกเฉพาะบางส่วนของเชื้อค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะแอนติบอดีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยต่อส่วนไหนของเชื้อเนาะที่จะช่วยป้องกันได้เพราะว่าไม่ใช่แอนติบอดีที่สร้างต่อเชื้อทุกตัวเนาะที่จะช่วยป้องกันเราจากการติดเชื้อโควิดซ้ำนี่ละกันเนาะเพราะนั้นเราก็อาจจะเลือกถ้าอย่างในกรณีของโควิดเขาก็จะเลือกโปรตีนที่สำหรับของเชื้อที่ใช้ในการเข้าเซลล
0: ์
1: เน
0: ี่
1: ยค่ะน้องมาทำเป็นวัคซีนเนี่ยค่ะ
0: คือถ้าเราไม่อยากติดเชื้อนั้นๆหรือว่าไม่อยากป่วยเยอะเราไปฉีดวัคซีนไว้ก่อนได้ไหมคะอาจารย์
1: ก็หลักการประมาณนั้นเนาะอย่างเชื้อบางอย่างเนี่ยที่ว่าเพราะอย่างที่อาจารย์พูดไปเนาะว่าพอเราได้รับเชื้อแล้วเนาะกว่าที่ตัวภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเนาะที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยว่ากว่าเขาจะสร้างขึ้นมาเนาะใช้เวลานานไหมตะกี้ที่อาจารย์บอก
0: นานค่ะ
1: นานเนาะครั้งแรกก็ประมาณ2อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนาะเพราะนั้นพอได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยกว่าร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมากับจัดเนาะก็ใช้เวลานานเพราะนั้นเราถึงต้องการให้วัคซีนไปก่อนเนาะเพื่อจะให้วัคซีนเราสร้างภูมิขึ้นมาไว้ร
0: อ
1: นะคะไว้อยู่รอปุ๊บพอได้รับเชื้อนั้นเข้ามาเนาะเราก็สามารถที่จะมีภูมิอยู่แล้วใช่มั้ยคะที่จำเพาะเชื้อตัวตรงนั้นเข้ามาแล้วก็สามารถจะกำจัดได
0: ้
1: ก็เป็นเชื้ออันเดียวกันนะ
0: ตัวเดียวกัน
1: คนละตัวก็ต้องอีกอันนึงเนี่ยค่ะ
0: สร้างขึ้นมาใหม
1: ่ใช่ก็ต้องสร้างขึ้นมา
0: ที่ถามอาจารย์แบบนี้เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าทำไมเราถึงมักจะรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีน
1: ใช่
0: เพราะแบบนี
1: ้แต่ก็อาจจะมีคำถามนั้นอย่างว่าเพราะว่าโอ๊ยเราฉีดวัคซีนไปแล้วทำไมถึงยัง
0: คือยังติดอยู่
1: ยังติดอยู่ก็เชื้อเขาก็เก่งอ่ะเนาะเพราะว่าในเชื้อเขาก็พยายามปรับตัวเนาะเขาก็มีการเขาเรียกว่านะปรับตัวเองเนาะให้หลบหลีกการทำงานของภูมิคุ้มกันได้ใช่ไหมอย่างว่าตอนนี้ที่อย่างโควิด-19 เห็นชัดเนา
0: ะ
1: ที
0: ่
1: เรามีสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนี่เป็นอะไรมันก็จะ
0: จับหนึ่งจุดสอง
1: ใช่ใช่จุดหนึ่งจุดสองตรงนั้นนะคะก็คือเขาหลีกเลี่ยงการทำงานของภูมิคุ้มกันเนาะนั้นพอตัววัคซีนที่เราให้ไปเนาะในเวอร์ชันเก่าอาจจะเป็นอันตัวก่อนเนี่ยค่ะเนาะนั้นพอเชื้อเข้ามาเป็นตัวใหม่มันก็อาจจะไม่ป้องกันได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเชื้อเขาก็เก่งเนาะเขาก็หลบหลีก
0: ก็ต้องดูอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเป็นเชื้อตัวเดียวกันถึงจะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: หรือถ้าอย่างเห็นชัดๆอีกอันนึงเนาะในกรณีของ HIV ถ้าว่าเชื้อ HIV เขาก็เก่งนะก็คือพอเราติดเชื้อแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อ HIV ได้ไหมได้เราตรวจได้นะคะแอนตี้ต่อ HIV เนาะก็บอกว่านั้นติดเชื้อแล้วแต่ทำไมเขายังดำเนินโรคไปเป็นเอสได
0: ้
1: เนาะก็เนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปป้องกันเชื้อที่เพิ่มจำนวนในร่างกายได้ไม่สามารถทำลายได้แบบนี้ละกันเพราะว่าพอเชื้อ HIV เนี่ยเขาก็สามารถจะหลบหลีกการทำงานของตัวแอนติบอดีตรงนี้ได้เนี่ยค่ะก็ทำให้เรายังมีเชื้อ HIV อยู่นะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งละกันเนา
0: ะ
1: ค่ะมันอาจจะมีที่ซับซ้อนกันนิดนึง
0: ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปเจอเชื้อตัวไหนมันมีความแบบว่าร้ายกาจขนาดไหนนะคะ
1: แล้วแต่เชื้อแต่ละตัวด้วย
0: บางตัวอาจจะมาแบบว่าตรงๆตัวเดียวเลยแต่บางตัวอาจจะมีตัวย่อยที่สามารถหลบหลีก
1: ใช่เขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้เชื้อไวรัสค่ะ
0: แต่พอเข้าสู่ร่างกายแล้วก็คือหลักการเหมือนอาจารย์บอกเลยร่างกายของเราก็จะ
1: สร้างภูมิแบบเดียวกัน
0: ต่อต้านได้
1: ใช่ค่ะเป็นภูมิแบบเดียวกันแต่ว่าจะรับเชื้อธรรมชาติหรือว่าจากวัคซีน
0: แต่ต้องป่วยก่อนใช่ไหมคะอาจารย์
1: หมายถึงว่
0: า
1: เช
0: ื
1: ้อธรรมชาติ อ๋อไม่จำเป็นค่ะเพราะอย่างบางคนอย่างโควิดที่ถ้าคนไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะได้รับเชื้อมาบางคนก็อาจจะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลยก็ได้แต่ว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันของเรามาอยู่แล้วค่ะ
0: ต้องเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง
1: ที
0: ่ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไว้รอเชื้อ
1: ใช่
0: ไหมคะเชื้อที่เราคาดว่ามันจะมีในอนาคต
1: หรือว่าที่เราสามารถที่จะดูแล้วเนาะว่าเขาตัวไหนที่จะช่วยป้องกันนะคะการติดเชื้อได้
0: อย่างช่วงนี้มีแบบว่าเรื่องของโควิด19ไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ย
1: ไข้หวัดใหญ่ที่เขารณรงค์ให้ฉีดเนี่ยค่ะใช่
0: ก็จะสามารถป้องกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: ป่วยแหละแต่ว่าอาการน้อยลง
1: อาการน้อยลงใช่ใช่
0: ต้องบอกน
1: ี้
0: เพราะบางคนบอกว่าก็ฉีดไปแล้วแต่ทำไมยังป่วยอยู่
1: ก็ช่วยได้ค่ะให้ทำให้อาการ ลดลงเนาะคุณรุนแรงน้อยลง
0: พอฟังอาจารย์พูดแบบนี้แล้วเข้าใจถึงภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเลยค่ะว่ามันทำงานยังไงและเราจะช่วยมันได้ยังไงบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยร่างกายเราสร้างมาอยู่แล้วแต่มีอะไรปัจจัยไหนบ้างไหมคะอาจารย์ที่ทำให้ภูมิของเราเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
1: ก็มีอยู่เหมือนกันเนาะถ้าอย่างในแง่ของเทียบกับอายุละกันเนาะนะถ้าพูดถึงอายุก่อนเนาะปัจจัยเรื่องอายุเนี่ยก็คือถ้าเป็นเด็กเล็กๆน้องวัยเด็กเล็กๆที่พัฒนาภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กเล็กติดเชื้อนะคะบางอย่างก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงเนาะกว่าในวัยรุ่นเนาะอย่างวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ัน
1: หรือถ้าเป็นในผู้สูงวัยละกันสูงวัยเนาะก็ภูมิคุ้มกันก็เหมือนทำงานมานานแล้วเนาะเขาก็มี
0: เอ
1: จิ้งเหนื่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็มีเหมือนเอจิ้งนะคะก็ภูมิคุ้มกันก็เอจิ้งได้เหมือนกันเนาะเขาก็จะอาจจะทำงานได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเวลาโรคติดเชื้อเนาะในที่เด็กหรือว่าเด็กเล็กเนาะหรือผู้สูงอายุเนี่ยเราจะแบบว่าโอ้เขาจะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะกว่าวัยรุ่นทั่วไปเนาะเพราะนี่อย่างวัคซีนบางอย่างเขาจะที่มุ่งให้ในเด็กเล็กก่อนหรือว่าในผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้สร้างภูมิมาป้องกันเนาะเวลาเชื้อโรคเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะนอกจากนั้นแล้วเนาะนอกจากส่วนอายุเน
0: า
1: ะ
0: ความเครียด
1: ความเครียดก็มีผลค่ะมีผลอันนี้ก็มีผลค่ะเนาะเพราะว่าพวกเนี้ยเนาะความเครียดการนอนน้อยพวกเนี้ยทำให้ร่างกายเราเหมือนเราพักผ่อนได้ไม่เต็มที่หรือความเครียดพวกนี้ก็จะไปมีผลต่อทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเหมือนกันเนาะหรือแม้แต่อาหารที่เราทานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเนาะเขาก็ต้องการสารอาหารที่เหมาะสมนะคะที่จะใช้ในการทำงานเนาะให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทั่วๆไปค่ะถ้าการนอนความเครียดหรืออาหารเนี่ยปัจจัยพวกนี้ถ้าทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเนาะถ้าเราทำได้ไม่เหมาะสมก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราก็อ่อนแอลงไปได้ด้วยเหมือนกันค่ะ
0: เราบางคนสังเกตตัวเองว่าช่วงไหนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยก็มักจะมีอาการไม่สบายบ่อย
1: ประมาณอย่างนั้น
0: ก็เป็นแบบนั้นก็คือมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
1: เชื่อมโยงกันใช่หรือว่าเพราะว่าโรคบางอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปพวกเบาหวานหรืออะไรจริงๆก็เกี่ยวกับพฤติกรรมเหมือนกันเนาะการทานอะไรพวกเนี้ยนะคะ
0: ทานค่ะเราพูดถึงภูมิกันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วทีนี้มันมีไหมคะอาจารย์คนที่ไม่เคยป่วยเลยภูมิคุ้มกันดีมากๆแข็งแรงมากๆเนี่ยค่ะเคยมีไหมคะอาจารย์
1: ไม่เคยเจออย่างน้อยต้องเคยเป็นหวัดอยู่บ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะค่ะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีไม่สบายบ้างเนาะจริงแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยหลักๆก็คือช่วยในการป้องกันเชื้อโรคเนาะโรคติดเชื้ออย่างนี้ละกันนะแต่ว่าในบางกรณีเนาะภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติไปค่ะก็สามารถทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่นถ้าเราเคยได้ยินโรคต่อต้านเนื้อเยื่อตนเองหรือที่ว่าออโตอิมมูนดิซีสเคยได้ยินไหมอย่างโรคพุ่มพวงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แพ้ภูมิตัวเองอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะก็คือภูมิคุ้มกันแทนที่จะไปสร้างต่อเชื้อโรคเนาะก็เป็นมีกลไกที่ผิดปกติไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไปสร้างเนาะภูมิคุ้มกันที่มาทำลายเนื้อเยื่อของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเรียกเป็นโรคภูมิต้านทานตนเองเน
0: า
1: ะหรือในกรณีที่ทำงานผิดปกติไปอีกแบบนึงเช่นทำให้ก่อภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเกิดจากการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไปใช่ค่ะพวกภูมิแพ้ต่างๆพวกเนี้ยค่ะ
0: ก็เกิดขึ้นได้
1: ก็เกิดขึ้นได้
0: ค่ะบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าคนที่ภูมิคุ้มกันดีจะไม่ป่วยเลยมีไหมคะอันนี้จริงไหมคะ
1: ไม่จริงค่ะก็คงจะไม่จริงทีเดียวเนาะเพราะว่าคือถ้าอย่างเราดูจะยกตัวอย่างเนาะอย่าง HIV อย่างเงี้ยHIV เนี่ยติดเชื้อในคนไหนครับคนแข็งแรงติดได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ติดได้เนาะจริงแล้วก็ติดได้อยู่เหมือนกันค่ะเนาะก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าติดเชื้อโรคไปแล้วเนาะสามารถที่จะร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมากำจัดได้หรือเปล่าเนาะแต่ HIV ก็พิเศษนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าตัว HIV เนี่ยเขาเข้าไปทำลายเซลล์ที่เป็นตัวหนึ่งที่เป็นหัวใจของ การทำงานของภูมิคุ้มกันเนี่ยละกันเนาะลิมโฟไซต์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า CD4 T cell T ลิมโฟไซต์เนี่ยค่ะเนาะมันตัว CD4 T cell เนี่ยเขาก็เป็นตัวที่ช่วยเนาะหลั่งสารที่ไปช่วยการทำงานของเซลล์อื่นในระบบภูมิคุ้มกันเนาะงั้นพอ HIV ไปเข้าเซลล์ตัวนี้ปุ๊บเป็นไงคะเขาก็ไปทำลายตัว CD4 ตรงนี้เนาะพอ CD4 ถูกทำลายไปเป็นไงคะเซลล์อื่นๆในภูมิคุ้มกันก็ทำงานได้ไม่ดี
0: อ
1: ันนี้อธิบายง่าย
0: ๆประมาณนี
1: ้เนาะนะคะเพราะนั้นก็จะค่อยๆลดลงเนี่ยคนไข้พอตัวระดับของ CDC ลดต่ำลงถึงระดับหนึ่งเนาะเขาก็จะมีการติดเชื้ออะไรง่ายขึ้นเนี่ยประมาณนี้ค่ะ
0: ก็อยู่ที่ว่าเราจะติดเชื้อตัวไหน
1: ด้วยใช่
0: แต่ว่าโดยทั่วไปการติดเชื้อโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้หนักใช่ไหมคะอาจารย์อย่างไข้หวัดใหญ่ก็แล้วแต่คน
1: แล้วแต่คนก็แล้วแต่คนด้วยแล้วก็แล้วแต่ตัวเชื้อโรคด้วยเนาะแล้วแต่ตัวเชื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ว่
1: าสามารถที่จะก่อโรคได้รุนแรงขนาดไหนเนาะ
0: แล้วอย่างเราคุยกันว่ากลุ่มเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ย
1: ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า
0: แล้วมีเชื้อเยอะด้วยนะคะอาจารย์ปัจจุบันนี้เชื้อโรคเยอะมากค่ะ
1: ก็อย่างเช่นที่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีเชื้ออะไรเนาะอย่างอีโบลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน
0: า
1: ะแอร์ก็มีความรุนแรงค่ะเนาะเพราะว่าคนที่ติดเชื้ออาจจะไม่ใช่คนที่ออนแอร์หรืออะไรใช่ไหมคนปกติทั่วไปก็สามารถติดได้เพียงแต่ว่าเชื้อมันเก่งแล้วกันเนาะก็คือเข้าไปทำลายระบบต่างๆของร่างกายได้เร็วขึ้นกว่าที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อจะทำลายเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟังแบบนี้แล้วรู้เลยว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: แล้วเราจะดูแลมันยังไงได้บ้างคะอาจารย์หมายถึงว่าดูแลไม่ให้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภูมิตกได
1: ้ก็ซึ่งก็คำแนะนำทั่วๆไปเนาะก็เหมือนการที่เราช่วยเหมือนไงรักษาสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรง
0: ใช่
1: ไหมอันแรกเลยประมาณอันแรกเลยก็คือในเรื่องของอาหาร
0: ค
1: ่ะก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็ให้สารอาหารครบถ้วนน
0: ะ
1: สารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะให้เพียงพอเนาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเครียดนะคะก็ลดความเครียดลงน
0: ะคะ
1: แล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะว่าทั้งถูกต้องเหมาะสมด้วยน้องไม่น้อยหรือมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงได้ค่ะ
0: หลายคนมีคำถามค่ะอาจารย์ว่าการเสริมวิตามินอย่างเราได้ยินว่าช่วงไหนอย่างถ้าเป็นเด็กเล็กช่วงไหนที่ลูกป่วยบ่อยก็จะให้อัดวิตามินเข้าไปอย่างในวัยผู้ใหญ่วัยทั่วไปค่ะอาจารย์เราสามารถเสริมวิตามินเข้าไปได้ไหมคะ
1: ก็คิดในส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะได้นะคะว่าก็ช่วยเพราะว่าส่วนของวิตามินเนี่ยก็ช่วยในการทำงานของภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะคะเนาะถ้าเราคิดว่าเราขาดเราก็สามารถจะทานเสริมเข้าไปได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์มีวิตามินตัวไหนที่มันดีต่อภูมิคุ้มกันไหมคะ
1: ก็หลายตัวอยู่นะก็ง่ายๆก็วิตามินซีเนาะวิตามินเดี๋ยวจะคิดแป๊บนึงวิตามิน A
0: นะ
1: คะวิตามินดีพวกนี้ค่ะเน
0: า
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าวิตามินเหล่านี้มีในธรรมชาติมีในอาหารที่เรากินถูกไหมคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อย่างวิตามินดีก็มี
1: ก็มีค่ะเราก็มีอยู่แล้วได้แสงแดดมาก็จะช่วยเรื่องของการเปลี่ยนวิตามินดีเนี่ยค่ะ
0: แต่
1: จะเสริมภูมิกันที่ผิวหนัง
0: บางคนก็บอกว่าโอ้จะให้ไปยืนตากแดดก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดนึงงั้นทานวิตามินดีกว่า
1: อันนี้ก็ไม่อาจจะไม่ได้อย่างเดียวเนาะต้องกินอย่างเดียวก็คือน่าจะต้องโดนแสงแดดด้วยเพราะบางส่วนเนี่ยอาจจะถูกกระตุ้นด้วยแสงแดด
0: ก็คือเป็นกระตุ้นด้วยวิธีทางธรรมชาติก็อาจจะต้องไปสัมผัสแดดบ้าง
1: อ
0: าจจะต้องไปเจอเชื้อบ้างนะคะอาจารย
1: ์
0: บางคนบอกว่าโอ้ใช้ชีวิตมาไม่อยากเจอเชื้อใดๆเลย
1: แต่จริงๆเราก็ต้องเจออยู่แล้วจริงๆแล้วในร่างกายเราก็มีเชื้ออยู่แล้วเนาะอย่างที่ตอนนี้กำลังฮิตในเรื่องของโปรไบโอติกใช่ไหม
0: คะ
1: ในร่างกายเราก็จะมีเชื้อโรคอยู่ค่ะจะเป็นเชื้อที่ดีละกันเน
0: า
1: ะ
0: เชื้อที่ดีต่อร่างกาย
1: ที่เราถึงว่าให้ทานโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตัวนี้เราเสริมไปได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เสริมแค่ตัวเดียวได้ไหมคะ
1: หมายถึงว่ายังไงเอ่ยเสริม
0: แค่โปรไบโอติกไปตัวเดียว
1: โปรไบโอติกไปตัวเดียวไม่เพียงพอค่ะก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยเนาะอาหารอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จะช่วยได
1: ้ช่วยได
0: ้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เราจริงๆแล้วบางคนเข้าใจว่าเราควรทานวิตามินเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่เราป่วยเสร็จแล้ว
1: อ
0: ันนี้ ได้ไหมคะอาจารย์ร่างกายมันจะมีปฏิกิริยาอะไรกับวิตามินที่เรากินไปไหมคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราป่วยไปแล้วอย่างเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยวันไหนพอเราป่วยปุ๊บหลังจากที่หายป่วยแล้วก็อัดวิตามินไปเลยเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ภูมิกันกลับมาทำงานได้ปกติ
1: ก็จริงแล้วในส่วนตัวหัวใจคิดว่าวิตามินมันคือส่วนหนึ่งเนาะมันไม่ใช่อย่างเดียวเพราะร่างกายก็เซลล์ภูมิคุ้มกันก็ต้องการสารอาหารอย่างอื่นด้วยค่ะก็กินเสริมเข้าไปก็ได้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนของอาหารอย่างอื่นด้วยเนาะที่เราจะต้องทานเข้าไปค่ะไม่ได้ว่าเป็นวิตามินอย่างเดียวเนาะที่จะช่วยในการทำงานของภูมิคุ้มกัน
0: เป็นกรรมเลยนะคะอาจารย์
1: ไม่มีอย่างอื่นด้วยค่ะสัตว์อาหารอย่างอื่นด้วยค่ะที่จำเป็นต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันค่ะ
0: อาจารย์มีเคสไหนแบบว่ายกตัวอย่างให้ได้ไหมคะว่าแบบว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มันแบบว่ามีเป็นความเข้าใจผิดของคนทั่วไปนะคะอาจารย์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
1: อันไหนดีเนาะลองถามมาดิค่ะอาจารย์ไม่ออก
0: บางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันอย่างภูมิตกกับภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงแล้วมันเป็นตัวเดียวนะคะอาจารย
1: ์ภูมิตกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นชั่วคราวเนาะที่ว่าถ้าเราร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเนี่ยเรื่องของอาหารหรืออะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานได้ไม่ดีชั่วคราวเนาะถ้าเรามาปรับ
0: พฤติกรรม
1: ของเราตรงนั้นก็ทำให้เรา
0: ก็จะดีขึ้น
1: ดีขึ้นเนาะแต่ถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสาเหตุเนาะอันแรกคือถ้าเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมมันแก้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาบกพร่องมาแต่กำเนิดเนาะก็ทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันเนี่ยผิดปกติไปเนาะไม่สมบูรณ์แต่ว่าอีกอันนึงก็คือเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากการที่เรารับมาทีหลังหรือว่าจากการติดเชื้ออย่างเช่น HIV เนี่ยค่ะเนาะก็คือพอติดเชื้อแล้วทำให้ภูมิของเราเนี่ยเสียหายไปเนี่ยค่ะประมาณน
0: ี้ก็คือต้องไม่เหมือนกันต้องแยกกัน
1: ต้องแยกกัน
0: เพราะบางคนเข้าใจว่าภูมิตกเพราะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่จริงแล้วคืออ
1: าจจะตกชั่วคราวเนาะอะไรอย่างเงี้ยแ
0: บบว่าก็คือไม่เหมือนกัน
1: ช่วงนั้นอาจจะแบบทำงานนานเหนื่อยหรืออะไร
0: พักผ่อนน้อย
1: พักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็บางคนก็เข้าใจว่าการที่เราป่วยบ่อยๆหรือว่าภูมิตกบ่อยๆเป็นเพราะร่างกายมีความเป็นกรดเยอะเกินไปถูกไหมคะอาจารย
1: ์มันกรดเยอะเกินไปอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจ
0: อันนี้ที่ไปเจอในโซเชียลมาค่ะอาจารย์เขาบอกว่าการที่คนเราภูมิตกหรือว่าป่วยบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะร่างกายเรามีความเป็นกรดเยอะเกินไปก็เลยไม่แน่ใจว่าความเป็นกรดนี่มันมีผลต่อภูมิคุ้มกันยังไงบ้างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอันนี้อาจารย์ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
0: ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าอาจจะในอีกมิติหนึ่งนะคะอาจารย์คะท้ายสุดค่ะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ละกันค่ะเกี่ยวกับการดูแลรักษาภูมิคุ้มกันหรือว่าดูแลสุขภาพร่างกายให้ภูมิคุ้มกันของเราดีสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ค่ะอาจารย์เราจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆยังไงบ้างค่ะ
1: ก็จริงๆก็เหมือนเรารักษาสุขภาพโดยทั่วไปเนาะให้แข็งแรงนะคะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนาะภูมิคุ้มกันเราก็จะแข็งแรงด้วยก็คือในแง่ที่พูดไปแล้วเนาะในเรื่องของอาหารนะคะเนาะหรือว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะก็จะช่วยนะคะให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงได้ค่ะ
0: ค่ะก็วิธีง่ายๆนะอาจารย์เป็นวิธีดูแลตัวเองง่ายๆกินอาหารให้ครบกินให้อิ่มนอนหลับให้เพียงพอก็มีเวลาก็ออกกำลังกาย
1: ใช่พื้นฐานเลย
0: ก็จะช่วยได้นะคะ
1: มันง่ายแต่ก็ทำยากนิดนึงเนาะบางที
0: โดยเฉพาะออกกำลังกายนะคะอาจารย์แล้วคนบอกโอ๊ยไม่มีเวลานะคะก็ลองทำตามดูนะคะหรือว่าเผื่อบางคนอาจจะเป็นความสบายใจที่อยากจะเสริมวิตามินต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องดูในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ในรายการนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หทัยรัตน์ธนัญชัยท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณอาจารย์นะคะ
1: ยินดีค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา13:00 น.กับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะส วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็มาเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีนะคะสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะคะเวลา1ทุ่มตรงนะคะก็จะเจอกับรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะรับชมได้ผ่านทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube สนดอก Channel ด้วยนะคะวันนี้ก็จะเจอกันเช่นเคยนะคะอยู่กับทิพย์สมัชยาจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแน่นอนว่าในทุกๆช่วงของรายการของเรานะคะเราก็จะหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเราจะคุยกันในเรื่องของอวัยวะ1ที่ต้องบอกว่าเราใช้งานเกือบจะ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญนะคะนั่นก็คือดวงตาของเรานั่นเองนะคะวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อเสี้ยววินาทีเปลี่ยนชีวิตภัยเงียบทางตาที่คนมักมองข้ามนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะรวมไปถึงจะได้รู้วิธีป้องกันวิธีสังเกตแล้วก็วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปพร้อมๆกันว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางตาแล้วเราจะปฐมพยาบาลตัวเองยังไงบ้างหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงบ้างนะคะต้อนรับอาจารย์หมอที่จะมาพูดคุยในรายการกับเราวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเหมือนพลอยนิพารักษ์ค่ะท่านเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตานะคะจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับอาจารย์ด้วยเรื่องของอุบัติเหตุเลยเป็นอุบัติเหตุทางตาฟังแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าโอ้มันต้องรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงแน่ๆเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆที่เราจะกลัวกันก็คือพวกอุบัติเหตุที่รุนแรงร้ายแรงนั่นแหละเพราะว่ามันทำให้สูญเสียการมองเห็นเนาะบางคนก็คือสูญเสียการมองเห็นถาวรตาบอดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอะคำว่าอุบัติเหตุมันก็เล็กๆน้อยๆก็เป็นอุบัติเหตุหมดเนาะบางคนแค่สิ่งแปลกปลอมเข้าตาหรือว่ามีสารเคมีมีอะไรกระเด็นเข้าตาเราก็เรียกอุบัติเหตุทางตาทั้งหมดค่ะ
0: ฝุ่นเข้าตาอะไรเข้าตาก็คือเป็นอุบัติเหตุหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าอุบัติเหตุเยอะหรือน้อยมากหรือน้อยแค่นั้นเองใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วที่อาจารย์เจอบ่อยๆอุบัติเหตุทางตาที่มักจะมาพบจากสุขแพทย์เนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์จริงๆก็เจอหมดเลยค่ะจริงๆตั้งแต่เคสเล็กน้อยเนา
0: ะ
2: เช่นอาจจะทำงานบ้านชีวิตประจำวันมีอะไรกระเด็นเข้าตาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพวกขี่มอเตอร์ไซค์เนาะบางคนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ใส่แว่นก็จะทำให้มีสิ่งแปลกปลอมเป็นแมลงอย่างเงี้ยเข้าตาอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ารุนแรงขึ้นมาเนี่ยก็คือพอดีของเรามันโรงพยาบาลใหญ่เนาะเรารับส่งตัวหมดด้วยก็จะเป็นพวกอุบัติเหตุร้ายแรงค่ะเช่นโดนกระแทกเนาะอย่างรุนแรงทำให้มีการบาดเจ็บข้างในหรือว่าบางคนโดนกระแทกแรงจนตาแตกนะคะโดนของแหลมทิ่มแทงอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกตาแตกหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าในตาอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือรุนแรงถึงขนาดน
2: ั้
0: นคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็แบบโรงพยาบาลเล็กๆรอบนอกก็จะส่งต่อมาหาเราเพราะฉะนั้นถ้าเคสเล็กๆเนี่ยเขาก็จะสามารถดูแลได้
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเคสเช่นอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ตาแบบได้รับความกระทบกระเทือนต่างๆนะคะอาจารย์วันนี้นะคะในรายการต้องบอกว่านอกจากความรู้ที่เราจะได้รับแล้วนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันติดตามไปจนจบด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้ด้วยเป็นแว่นตานิรภัยขออนุญาตโชว์สักนิดนึงค่ะอาจารย์โชว์ช่วงต้นรายการเลยแบบนี้นะคะอาจจะโปร่งแสงนิดนึงนะคะทีมงานเป็นแว่นตานิรภัยค่ะนี่อาจารย์คะแว่นตานี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบสักนิดนึงค่ะ
2: ก็คือจริงๆแล้วพวกนี้มันป้องกันดีกว่าเนาะก็คือพวกนี้มันเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางอย่างมันไม่คาดฝันค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราป้องกันเนี่ยมันก็จะลดความรุนแรงได้นะคะทีเนี้ยแว่นตานิรภัยเราก็จะแนะนำจริงๆเราจะแนะนำให้สวมเวลาที่ทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตาค่
0: ะ
2: ทีเนี้ยแว่นเนี้ยมันก็จะไม่ใช่แว่นทั่วไปนะแว่นตานิรภัยที่ดีเนี่ยก็จะต้องเป็นแว่นที่มีความเหนียวค่ะคือว่าวัสดุมันน่ะมันจะทำจากโพลีคาร์บอเนตค่ะซึ่งเวลาที่มันโดนกระแทกมันจะไม่แตกชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันก็เลยจะป้องกันการกระแทกการบาดเจ็บได้ดีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแว่นตาที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่อาจารย์บอก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าใครดูรายการวันนี้อยู่แล้วบอกว่าอยากได้แว่นเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมีแจกนะคะทั้งหมดประมาณ 24อันนะคะอาจารย์ค่ะนอกจากในรายการวันนี้แล้วก็ยังสามารถรับได้ที่งาน
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะจะได้ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาที่หัวข้อที่เราคุยกันวันนี้เรื่องของอุบัติเหตุทางตาอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยฝุ่นเข้าตาเศษแก้วเศษหินต่างๆเข้าตาก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วนะคะหรือหนักไปจนถึงขั้นแบบว่าอาจจะเอาตาไปกระแทกอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ควรมองข้ามนะคะอาจารย์คะทีนี้พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุค่ะอาจารย์การโดนกระแทกอันนี้คือถ้าสมมุติว่าโดนกระแทกนี่ต้องแรงขนาดไหนมันถึงจะส่งผลกระทบต่อดวงตาของเราหรือว่าแค่กระแทกก็มีผลกระทบแล้ว
2: ได้ทั้งหมดเลยค่ะจริงๆสมมุติว่าเราอยากแบ่งคร่าวๆเนาะเวลาการบาดเจ็บต่อดวงตาหรือว่าอุบัติเหตุค่ะมันก็จะมีพวกว่าโดนกระทบกระแทกอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาการกระทบกระแทกเนี่ยถ้าเราเบาๆมันก็อาจจะบาดเจ็บแค่บางส่วนอย่างงี้เนาะแต่ถ้ากระแทกแรงมันก็จะบาดเจ็บได้หมดเนาะจริงๆบางครั้งถ้าโดนกระแทกแรงๆมันก็จะบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาบางคนที่แบบโดนชกโดนกระแทกก็จะมีรอยช้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกระดูกตาแตกอะไรพวกนี้ได้ด้วยน
0: ะ
2: แต่ว่าสมมุติว่าต่อดวงตาจริงๆของเราเนี่ยเวลาโดนกระแทกสมมติว่ากระแทกไม่รุนแรงแค่เบาๆมันก็จะเป็นการบาดเจ็บที่เขาเรียกว่าผนังลูกตาไม่ฉีกขาดนะคะถ้าภาษาหมออาจจะใช้คำว่าเป็น close globe injury เนาะก็คือผนังลูกตามันยังไม่ฉีกขาดค่
0: ะ
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่ากระแทกรุนแรงเลยบางคนก็คือกระแทกแรงจนผนังลูกตามันฉีกขาดออกอย่างนี้นะก็จะเรียกว่าตาแตกนะคะหรือว่าเป็น open globe injury อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า open globe injury คือการที่มันตาแตกเนี่ยมันอาจจะโดนจากพวกของมีคมก็ได้น
0: ะ
2: ทิ่มแทงพวกนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าตาแตกเหมือนกันทีนี้อย่างที่คุณทิพย์ถามเมื่อกี้ว่าถ้าโดนกระแทกเนี่ยสมมติว่าโดนไม่แรงล่ะโดนเบาๆเนี่ยมันก็ยังบาดเจ็บได้อยู่ดีนะ
0: คะ
2: ทีนี้สมมติว่าเราโดนกระแทกเบาๆไม่แรงตาไม่ได้แตกแต่มันอาจจะมีการบาดเจ็บข้างในลูกตาได้เนาะเช่นอาจจะมีเลือดออกด้านในอย่างเงี้ยนะคะอาจจะกระแทกจนทำให้เลนตามันเคลื่อนเลนตามันหลุดอย่างนี้นะคะเนาะแต่มันก็จะยังอยู่ข้างในใช่ไหมบางคนก็จอประสาทตาฉีกขาดจอประสาทตาหลุดลอกได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย์ว่าอุบัติเหตุที่สมมติว่าเราโดนกระแทกมาสมมติว่าขับรถไปชนกระแทกอย่างรุนแรงเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนั้นดวงตาเราได้รับผลกระทบแล้ว
2: จริงๆก็คือยังไงอะเวลาที่โดนอะถ้าเกิดว่ามีปัญหากับดวงตามันก็จะตาจะมัวลงนะคะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่รุนแรงมันอาจจะแค่มัวลงเบลอโฟกัสไม่ค่อยได้อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันรุนแรงค่ะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าอุ๊ยรุนแรงถึงขนาดว่ากระแทกแล้วตามันแตกเลยอย่างงี้นะอะไรที่จะต้องระวังว่าเฮ้ยตาแตกแล้วแน่เลยอย่างนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องตามัวลงทันทีแล้วมันจะปวดก็คนไข้กลุ่มนี้จะปวดมากนะคะก็จะรู้สึกปวดตาทันทีเฉียบพลันแล้วก็อาจจะมีพวกเลือดไหลออกมาเนาะหรือบางทีก็คือตรงเนื้อเยื่อตาขาวก็จะเป็นมีเลือดออกแล้วก็บวมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีอะไรทิ่มแทงก็ได้เนาะบางคนคือมีสิ่งแปลกปลอมทิ่มคาอยู่อันนี้ก็คือแน่นอนเนาะก็คือก็คงตาแตกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะรุนแรง
0: มันจะรักษาได้ไหมคะอาจารย
2: ์ก็จริงๆรักษาได้แต่ว่าก็ต้องอย่างที่ว่าคือมันยากนะคะเนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่าการรักษาต่อเนื่องค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนไม่รุนแรงเนี่ยการรักษามันก็ไม่ยากเนา
0: ะ
2: อาจจะแค่หยอดยานะคะการถ้าจอตาหลุดลอกก็ผ่าตัดแก้ไขเรื่องจอประสาทตาไปนะถ้าเลนเป็นต้อเลนเคลื่อนก็ผ่าตัดไปเงี้ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันรุนแรงขนาดที่ว่ามันแบบตาแตกอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะต้องทำการรักษาทันทีนะอันนี้เป็นความเร่งด่วนนะคะก็คือจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมผนังลูกตาที่ฉีกขาดโดยทันทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันมักจะมีความสูญเสียอื่นๆตามมาค่ะใช่บางคนก็คือแบบข้างในลูกตาเนี่ยมันบาดเจ็บรุนแรงมีการติดเชื้อรุนแรงหรือว่าจอประสาทตาหลุดลอกเยอะซ่อมไม่ไหวอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะสูญเสียการมองเห็นถาวรได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าได้รับการกระทบกระแทกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงก
2: ็
0: อาจจะส่งผลให้ดวงตาเนี่ยได้รับผลกระทบเสียหายหนักด้วยบางคนก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วเราเปลี่ยนตาไปเลยได้ไหมคะอาจารย์ดวงตาเป็นอวัยวะที่สามารถเปลี่ยนได้ไหมคะ
2: นี่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีคนก็จะชอบถามเนาะเราเปลี่ยนได้ไหมนะจริงๆเราต้องใช้คำว่ามันเปลี่ยนได้บางส่วนนะคะเนาะก็คือจริงๆสมมติว่าส่วนลูกตาคนเราเนี่ยส่วนกระจกตาส่วนหน้านะคะอันนี้จะผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตาได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บต่อดวงตาที่เป็นส่วนหน้าเฉพาะกระจกตาแม้เรารักษาหายเนี่ยบางคนมีการติดเชื้อโอเครักษาหายแล้วแต่มันจะเป็นแผลเป็นทีนี้ถ้าเป็นแผลเป็นที่กระจกตาเนี่ยจริงๆเราผ่าตัดเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นกระจกตาบริจาคเนาะก็คือต้องรอคนที่เขาเสียชีวิตแจ้งความจำนนบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาเขาก็จะบริจาคดวงตาให้อย่างเงี้ยแล้วเราก็รอคอยเพื่อเอามาปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตาได้เนาะแต่ว่า คิวระยะเวลารอคอยมันก็นานใช่เฉลี่ยตอนนี้ก็ประมาณ 2-3 ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็กันไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าสูญเสียไปแล้วเนี่ยโอเคบางทีมันแก้ไขได้แต่มันนานทีเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นการบาดเจ็บหรือเป็นแผลเป็นที่ส่วนอื่นแบบว่าอยากเปลี่ยนได้ไหมเช่นสมมุติบางคนมีการฉีกขาดของจอประสาทตารุนแรงหรือว่าจอประสาทตาหลุดลอกเยอะขั้วประสาทตาอักเสบหรือขั้วประสาทตาบาดเจ็บรุนแรงพวกนี้เปลี่ยนไม่ได้นะคะอันนั้นคือเสียแล้วเสียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะกระทบถึงขั้นไหนใช่เพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าเนาะคือถ้าโดนแค่ส่วนหน้าโอเคเปลี่ยนได้แต่ว่าก็นานนะและการผ่าตัดเราก็มันไม่มีอะไร 100% เนาะเราคงไม่สามารถสัญญาได้ว่าผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วดีแน่นอนอีกนะคะ
0: เหมือนเดิม
2: ใช่สุดท้ายมันก็ยังต้องมีการรักษาต่อเนื่องยาวนานอีกอย่างเงี้ยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะอาจารย์เราพูดถึงการได้รับแรงกระแทกรุนแรงนะคะอุบัติเหตุรุนแรงทีนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวบางคนอาจจะมองว่าเออเราไม่น่าจะเป็นถึงขั้นนั้นแต่ถ้ามองในมุมแคบลงมาอีกนิดนึงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยบางคนอาจจะใช้ชีวิตหรือทำงานบ้านก็มักจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุอ่ะจริงๆมันมักจะเกิดในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเนาะบางคนก็แบบเอ้ยจากคิดง่ายๆก็ได้ว่าการทำทุกอย่างของเรามีอุบัติเหตุเกิดได้หมดเนาะเช่นจากการทำงานอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าเราทำงานที่มันมีความเสี่ยงเนาะเช่นเป็นงานไม้อย่างเงี้ยนะคะงานช่างมีการตอกตะปูตัดไม้ตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้มันก็จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าค่ะบางคนก็จะเป็นแบบเชื่อมเหล็กออกเหล็กเนี่ยก็จะมีได้ทั้งเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาหรือว่าเป็นแสงรังสีจากการออกเหล็กเนี่ยมันก็อันนี้ก็เรียกอุบัติเหตุต่อดวงตานะเพราะว่ามันจะทำให้แสบตาปวดตาเยอะได้บางทีก็จะเป็นพวกสารเคมีอย่างนี้นะคะทีเนี้ยและอื่นๆอย่างที่คุณทิพย์ว่าเลยจริงๆอ่ะชีวิตประจำวันเราเองอ่ะบางคนทำงานบ้านเองอ่
0: ะ
2: เนาะก็คือล้างห้องน้ำทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือไอ้พวกน้ำยาทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะเคยมีคนไข้แบบทำกับข้าวแล้วก็น้ำมันอ่ะกระเด็นอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ว่ามันก็นับได้หมดนะคะหรือและอื่นๆค่ะเล่นกีฬาก็ได้เนา
0: ะ
2: ช่วงนี้คนเฮลตี้ใช่ไหมออกกำลังใช่ไหมเราไปเล่นกีฬาเนี่ยมันก็มีการบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาได้เหมือนกันนะเช่นบางคนก็เป็นพวกเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยนะคะสควอชลูกแบดมินตันอะไรเงี้ยแล้วมันโดนกระแทกอย่างนี้ก็ได้นะคะการขับขี่ยานพาหนะอย่างนี้ใช่ไหมพวกแบบขับรถอะไรเงี้ยนะคะ
0: แมลงเข้าตา
2: อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้น
0: ะ
2: แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรป้องกันก็จะมีเศษฝุ่นเศษผงหรือแมลงเข้าตาอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอันอีกอันก็ทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยค่ะเน
0: า
2: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางตาหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มีคำถามว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะอาจารย์อย่างเช่นเราทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าล้างห้องน้ำหรือว่าบางทีล้างจงล้างจานหรือว่าถูพื้นต่างๆน้ำยาที่เราใช้มันกระเด็นเข้าตาเราจะต้องปฐมพยาบาลตัวเองยังไงคะอาจารย
2: ์จ้ะอันนี้จริงๆดีเนาะเพราะว่าจริงๆทุกคนน่าจะเจอแหละเนาะอะไรเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆมันก็สำคัญค่ะก
0: ็
2: คือพวกนี้มันก็จะเป็นการบาดเจ็บที่สารเคมีเข้าตานะคะทีนี้เราก็สารเคมีที่เข้าตามันทำลายเนื้อเยื่อในดวงตาได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้จะชอบบอกคนไข้ว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปคือสำคัญเนาะอันนี้คือฉุกเฉินจริงเพราะฉะนั้นรีบรักษาทันทีค่ะอันดับแรกคือล้างตาเยอะๆด้วยน้ำสะอาดนะคะก็หาน้ำสะอาดใกล้ตัวค่ะล้างตาเยอะๆเนาะถ้าไม่มีก็น้ำก๊อกน้ำประปาก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ได้ล้างเถอะนะคะเนาะแล้วก็บางคนเขาจะแนะนำเหมือนเป็นการเปิดเพื่อให้ไหลผ่านเนาะเพื่อให้ค่ากรดด่างมันกลับมาเป็นค่าปกติที่สุดอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพยายามล้างตาให้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะคะเนาะแต่เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะก็รีบมาโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าความสำคัญทริคก็คือถ่ายรูปหรือว่าจดชื่อสารเคมีมาด้วยนะเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาอะไรใช่ตัวไหนอะไรเนี่ยถ่ายรูปมาหรือจดชื่อหรือเอาขวดมาก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างนิดหน่อยค่ะก็คือถ้าเกิดมันเป็นสารเคมีที่เป็นริบเป็นกรดกับริบเป็นด่างเนี่ยมันจะมีการทำลายและการความรุนแรงที่แตกต่างกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างหรือชื่อมาด้วยนะคะมาถึงห้องฉุกเฉินมาฉุกเฉินได้เลยนะบอกเลยว่าสารเคมีเข้าตาค่ะเขาก็จะรีบพาเข้าไปแล้วก็ไปล้างตานะด้วยน้ำเกลือน้ำสะอาดแล้วก็เดี๋ยวตามจากสุแพทย์มาประเมินค่ะ
0: การล้างตาบางคนใช้น้ำยา ที่เป็นขวดค่ะอาจารย์อันนั้นล้างได้เหมือนกันไหม
2: จริงๆได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นสารเคมีจริงๆอาจจะไม่ค่อยแนะนำแบบนั้นเนาะเพราะว่าเราอยากให้ล้างเยอะและล้างแบบปล่อยผ่านคือสมมติว่าน้ำยาที่เป็นขวดที่เราใส่แล้วเราล้างแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะวนอยู่ในนั้นไงเนาะถ้าเป็นสารเคมีจริงๆอาจจะแนะนำเป
0: ็
2: นใช่ให้เป็นไหลผ่านไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ล้างปริมาณเยอะนะคะแต่ว่าถ้าล้างแบบนั้นอาจจะเหมาะกับพวกสิ่งแปลกปลอมนะสมมติว่ามีเศษฝุ่นเศษผงอะไรเงี้ยเราล้างแบบนั้นได้ไหมได้ค่ะ
0: ก็คือเล็กน้อย
2: ใช่
0: คือเพียงเล็กน้อยได้ทีนี้พอสารเคมีเข้าตาปุ๊บเราล้างแล้วไม่มีอาการเคืองตาหรือว่าเจ็บตาแล้วจำเป็นต้องมาหาหมออยู่ไหมคะจ้า
2: จริงๆก็แนะนำอยู่ดีเนาะเพราะว่าคือเราล้างเราปฐมพยาบาลเรื่องต้นได้ดีก็ดีแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆก็มาตรวจนิดนึงว่ามันมีความสูญเสียความเสียหายต่อเนื้อเยื่อหรือเปล่าบางคนเล็กน้อยเราก็ได้ยาไปหยอดมันก็จะดีขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้านิดนิดหน่อยหน่อยจริงๆเล็กน้อยมากๆล้างตาเสร็จอุ้ยกลับเป็นปกติเลยอาจจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้ามันยังเคืองๆให้มันนิดนึงก็มาตรวจสักหน่อยค่ะจะได้
0: คือถ้าเป็นฝุ่นเป็นแมลงเนี่ยยังโอเคอย่างพอเข้าใจได้นะคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารเคมีปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้ขยับความรุนแรงมาอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นเศษต่างๆเศษเหล็กเศษกระจกหรือว่าเศษไม้ต่างๆพอมันเข้าไปปักที่ตาแล้วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างแรกเราต้องดึงออกไหมคะอาจารย์หรือต้องทำยังไง
2: ไม่ได้เนาะไม่ได้ใช่ไหมก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราสงสัยว่าเอ้ยมันจะทะลุมันทิ่มแทงอยู่อย่างเงี้ยนะตาเราจะแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะห้ามขยี้นะคะแม้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเล็กๆน้อยๆก็พยายามอย่าขยี้นะคะเราก็จะแนะนำว่าห้ามขยี้ตาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเศษสิ่งแปลกปลอมคาอยู่เลยจริงๆอ่ะถ้าชิ้นเล็กๆพวกแบบเศษไม้เล็กน้อยอย่างนี้นะคะจริงๆเราเขี่ยได้นะสมมติเห็นเลยว่าชัดเจนว่าเอ้ยมันอยู่แถวๆนี้แหละอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะล้างตาอย่างที่คุณทิพย์บอกเนา
0: ะ
2: เราล้างตาก็ได้ถ้าสมมติว่าเห็นว่ามีเศษเล็กๆเลยบางทีเราก็จะแนะนำใช้มุมผ้าพับนิดนึงไปมุมกระดาษทิชชู่เขี่ยๆออกก็ได้นะอันนี้ก็คือเอาสิ่งแปลกปลอมออกได้นะคะแต่สมมติชิ้นมันใหญ
0: ่
2: บางคนเป็นแบบเศษไม้เศษตะปูอย่างนี้เลยนะแล้วมันปักอยู่เลยอย่างนี้นะก็อย่าดึงออกนะคะบางคนแบบอุ้ยมันมีติดอยู่เอาออกคือเอาออกมันก็จะมีเขาเรียกการบาดเจ็บที่มันควบคุมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็รีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนั่นแหละมาถึงเดี๋ยวหมอประเมินนะคะเนาะแล้วก็เราบางทีจำเป็นก็คือต้องไปเข้าเอาออกในห้องผ่าตัดเพราะว่าหลังจากที่เราเอาสิ่งแปลกปลอมออกเราต้องผ่าตัดเย็บซ่อมแซมเลยแบบนี้ค่ะ
0: นะคะก็ต้องดูด้วยว่าขนาดของวัตถุแปลกปลอมที่มันเข้าไปเนี่ยมันใหญ่หรือว่ามันเล็ก
2: แล้วก็อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเนาะลักษณะจริงๆมันก็พอดูออกค่ะคือถ้ามันทิ่มแทงทะลุตาแตกแน่นอนอันนี้ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันเยอะนะเราก็รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะเนาะแต่ว่าถ้ามันเศษเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าเอ้ยมันก็ล้างตาเขี่ยออกได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอบ่อยๆนิดยังไงบ้างคะอาจารย์คนตัดหญ้านี่มีไหมคะ
2: ใช่ตัดหญ้าอุ๊ยช่วงนี้นะฝนช่ำมากใช่เยอะมากจริงๆค่ะก็คือตัดหญ้าเนาะพวกสายสะพายอะไรทั้งหลายเนาะก็คือพอตัดเสร็จเนี่ยมันก็จริงๆบางทีมันจะเหมือนกับใบมีดมันไปโดนกับหินน่ะมันไปสะกิดเนาะบางคนก็คือเป็นสะกิดเสร็จก็เป็นเศษใบมีดเลยนะที่กระเด็นมาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็จะเป็นเศษหินที่มันไปโดนกระแทกแล้วมันก็แตกกระเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นพวกเนี้ยมันจะรุนแรงด้วยเพราะว่ามันแรงค่ะคือความเร็วของสิ่งที่มันกระแทกเข้ามามันแรงเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยจะมักจะบาดเจ็บรุนแรงบางทีก็จะมีสิ่งแปลกปลอมที่คาอยู่ข้างในลูกตาเลยซึ่งมันก็จะนำไปสู่การสูญเสียทำให้มีการติดเชื้อรุนแรงอะไรพวกนี้ได้ค่ะ
0: ต้องระมัดระวังกันช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วแบบว่าตัดหญ้ากันบ่อยด้วยนะ
2: ใช่ตัดหญ้ากัน
0: บางคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแหละ
2: คือมันเป็นเราทําเป็นชินไปละเป็นชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ป้องกันค่ะ
0: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ

0: อ่ะทีนี้นอกจากเรื่องของการตัดยงตัดหญ้าอาจารย์อุบัติเหตุต้องขนาดไหนถึงจะเข้ารับการผ่าตัดคะอาจารย์มันต้องรุนแรงขนาดไหน
1: คือจริงๆถ้าอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันไม่รุนแรงเนาะมันนิดหน่อยแล้วก็ยังไงแนะนำมาตรวจเถอะนะคะแต่ว่าสมมติว่ามันไม่มีการผ่าตัดมันเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็อาจจะแค่หยอดยงหยอดยาได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตามันแตกอย่างนี้ใช่ไหมหรือเลนส์มันเคลื่อนจอประสาทตาหลุดลอกอะไรพวกนี้เราก็คือต้องผ่าตัดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตาแตกเลยอย่างที่บอกก็คือต้องผ่าทันทีฉุกเฉินรีบเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมเนาะทำให้มันแข็งกลับมาแข็งแรงก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่จบมันส่วนมากจะไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวค่ะเพราะว่าครั้งแรกสุดเย็บซ่อมก่อนไอ้อย่างเงี้ยอย่างที่คุณทิพย์บอกบางทีทําที่โรงพยาบาลจังหวัดที่อื่นได้นะแต่เมื่อพอเสร็จหมดประเมินอุ๊ยการบาดเจ็บยังมันมีความหลงเหลือใช่ค่ะสุดท้ายก็คือต้องส่งตัวแล้วเราก็ต้องมาทำการผ่าตัดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งบางคนเนี่ยรักษายาวนานผ่าตัดหลายรอบค่ะกว่าที่จะสิ้นสุดจบแล้วและบางครั้งจบก็ไม่หายด้วยการมองเห็นก็ไม่กลับคืนมาอีกอย่างเงี้ยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันนะคะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าเรามีนิทรรศการมีโครงการให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุทางตาอย่างพูดถึงอุบัติเหตุค่ะอาจารย์บางคนมองว่าบางทีเรามีอะไรมาเข้าตามองว่าเล็กน้อยตื่นเช้ามาพรุ่งนี้เช้าปรากฏว่าตาแดงก็ยังมองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นเลยไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องคุณทิพย์เข้าใจถูกเลยค่ะก็คืออันนี้บางคนก็บอกว่านิดๆหน่อยๆเนาะอย่างที่บอกว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าตาโอเคแหละไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นค่ะแต่สมมติว่าตามันแดงเนาะมันเริ่มอักเสบคือมันก็จะเป็นความเสี่ยงอีกอันนึงว่าเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมหรือเศษผงอะไรเข้าตาบางคนน่ะมันไปกระตุ้นทำให้มีการติดเชื้อค่ะพอตาแดงมีการติดเชื้อบางคนติดเชื้อรุนแรงเนี่ยคือติดเชื้อที่กระจกตาเลยก็กระจกตาก็จะมีการติดเชื้อพวกนี้ก็ถ้ามาโรงพยาบาลก็ต้องรักษานานต้องนอนโรงพยาบาลยาวนานหยอดยาต่อเนื่องบางคนหยอดยาคุมเชื้อไม่อยู่ต้องไปผ่าตัดนะผ่าตัดครั้งเดียวไม่ดีต้องมาผ่าตัดแก้ไขครั้งที่2อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพวกผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาที่เราคุยกันไปด้วย
0: ก็จะแบบว่าลึกลับซับซ้อนไปอีกเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะคะอาจารย์ทีนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่ามองข้าม
1: ใช่ค่ะ
0: อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยนะคะย้อนกลับไปเรื่องของนิทรรศการค่ะอาจารย์นิทรรศการให้ความรู้ของเราเดี๋ยวให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงว่าเราจะจัดขึ้นวันไหนยังไงแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างในงานนี้ค่ะอาจารย
1: ์ได้ค่ะก็คือโครงการของเรานะคะเราก็คือมันเป็นงานนิทรรศการวันสุดดวงตานะซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีนะคะแต่ว่าในปีนี้เราก็รณรงค์ในเรื่องนี้ค่ะก็คือเรื่องอุบัติเหตุต่อดวงตาเนาะว่ามันป้องกันได้นะคะเราก็จะมีโครงการเรื่องดวงตาปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุนะคะซึ่งในงานเนี่ยจะจัดวันที่20สิงหาคมนะคะที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีค่ะช่วงเช้าเนาะน่าจะเป็นช่วงประมาณ 8:00 นถึงเที่ยงนะคะภายในงานเนี่ยเราจะมีการบริการตรวจสุขภาพตาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาได้เลยแล้วเราก็แค่ลงทะเบียนค่ะแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพตานะดูด้วยว่าเฮ้ยเราจะมีความผิดปกติอะไรที่ตาด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ด้วยความที่เรารณรงค์ในเรื่องนี้อยู่นะคะหลังจากที่ได้รับการตรวจสุขภาพตาเราลงทะเบียนก็จะได้รับแจกเว้นนิรภัยที่คุณทิพย์ให้ดูด้วยน
0: ะ
1: เราจะแจกคนที่มาร่วมงานลงทะเบียนตรวจตาด้วยนะคะก็จะแจกทุกคนที่มาร่วมงานแล้วก็ลงทะเบียนตรวจตาด้วย
0: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฟรีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
0: เข้าร่วมได้ฟรีในวันที่20สิงหาคมที่บริเวณโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีนะคะใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วร่วมตรวจสุขภาพตาครบทุกฐานรับแว่นไปเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันดีกว่าแก้ไข
1: ใช่แล้วค่ะ
0: อย่างในรายการของเราวันนี้ก็มีแว่นมาแจกเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด24อันด้วยกันค่ะกติกานะคะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเกิดเราได้แว่นนี้ไปมันมีความจำเป็นต่อเรายังไงบ้างนะคะบางคนอาจจะให้เหตุผลว่าเราเป็นคนที่ชอบตัดหญ้าบ่อยๆที่อาจารย์บอกยิ่งช่วงนี้หน้าฝนก็ตัดหญ้าบ่อยหรือบางคนบอกว่าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดวงตาการออกเหล็กเชื่อมเหล็กต่างๆตัดไม้ตัดอะไรต่างๆนะคะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ที่สำคัญอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะเม็ด CMU ด้วยนะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เท่านั้นนะคะมีจำนวน24รางวัลด้วยกันนะคะส่วนใครที่บอกว่าอุ๊ยมาแสดงความคิดเห็นไม่ทันก็มารับได้ที
1: ่งานได้เลย
0: นะคะวันที่20สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆซึ่งเราจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เป็นงานดีๆที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆท่าน

0: ะยิ่งเรารักษาได้ดีนะคะรักษาได้เร็วได้ทันทันท่วงทีเหมาะสม
1: ต้องรีบปฐมพยาบาลแล้วก็รีบมาหาคุณหมอทันทีเลยนะคะก็จะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เหมือนพลอยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์ค่ะที่สำคัญขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะในรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะก็จะกลับมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะคะเวลา1ทุ่มตรงนะคะอย่าลืมรับชมได้ผ่านทางหน้าเพจคณะแพทย์แล้วก็ทาง YouTube สนดอก Channel นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากวงการเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของขบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงวันนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับ

0: ายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
1: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก็
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
3: บาร์กด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
2: บาร์โ
1: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องแย่แต่ใด
2: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
4: บาร์โอนไว้บาร์แน่ใหญ่บาร์ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮือ
5: เซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
6: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนประภาพันธ์อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจะพาไปพบกับเกษตรกรต้นแบบนะครับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเกษตรซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพพร้อมที่จะต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนตามผมมาเลยครับ

ในปี2554ซึ่งเป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่คงจำกันได้เนาะเราเริ่มต้นด้วยแปลงที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เป็นจำนวน135ต้นเป็นแปลงแรกครับจะมีหมอนทองแล้วก็ชะนีไข่เนื้อจำปาซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่เกาะช้างจังหวัดตราดแล้วก็จะมีหลงบันแยงเป็น3สายพันธุ์ที่ปลูกแปลงแรกครับจากนั้นอายุได้ประมาณ4ปีเราก็มีปลูกเพิ่มเติมในปีกทางซ้ายปีกทางขวาถัดมาอีกแปลงแรกปี54แปลงที่2ปี57แปลงที่3ปี59ที่ปลูกเพิ่มมาครับแล้วก็มีแปลงละแปลงใหม่มาอีก1แปลงก็คือปี65แล้วก็แปลงล่าสุดปี เริ่มต้นเลยผมครอบครองที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี2548ครับด้วยวัตถุประสงค์ตอนที่ครอบครองก็หวังจะสร้างสวนยางพาราสัก1แปลงในเนื้อที่40ไร่แต่ในขณะเวลาขณะนั้นกระแสการปลูกยางพาราคือเยอะมากก็เลยคิดกลัวเรื่องราคาก็เลยเปลี่ยนใจไม่ปลูกพอไม่ปลูกก็จำเป็นจะต้องปลูกพืชอย่างอื่นลงในพื้นที่ก่อนอย่างเช่นสับปะรดแล้วก็น้อยนาพริกไทยพันซีลอนเนาะพริกไทยช่อยาเป็นพริกไทยบริโภคสดนะครับครับทำอยู่ตรงนั้นประมาณ6ปีแล้วก็มีวันหนึ่งได้มีโอกาสไปหาคุณ

ุงคุณป้าในหมู่บ้านซึ่งเขามีต้นทุเรียนหมอนทองปลูกไว้หลังบ้านเล็กน้อย4-5ต้น10ต้นอะไรประมาณนี้เราไปเที่ยวหาลุงหาป้าแล้วก็บังเอิญว่าทุเรียนเขาสุกพอดีก็มีโอกาสให้ลุงป้าเลยมีโอกาสให้เราได้ชิมทุเรียนรสชาติของที่เขาปลูกไว้ปรากฏว่า เห็นเนื้อแล้วได้ชิมแล้วรสชาติดีมากเนื้อดีมากเนื้อแห้งเป็นครีมมี่ก็เลยเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาว่าในเมื่อเราไม่ปลูกยางพาราแล้วเราก็คงหันมาปลูกผลไม้ดีกว่าไหมจากการที่ได้ชิมรสชาติทุเรียนทำให้เราตัดสินใจว่าผลไม้ที่เราเลือกน่าจะเป็นทุเรียนนี่แหละทุเรียนในพื้นที่บ้านแยงโดยรวมนะครับเนื้อของทุเรียนเนี่ยเนื้อจะแห้งนะครับแล้วก็เน้นหวานมันแล้วก็มีความเป็นครีมมี่รสชาติอร่อยมากครับอันนี้เป็นแนวคิดเป็นส่วนตัวของลุงเนาจริงๆเพราะว่าลุงเนามีแนวคิดอาจจะไม่เหมือนหลายๆสวนส่วนใหญ่จะเป็นแนวคิดที่ว่าทำงานด้วยตัวเองที่สวนจึงไม่มีคนงานปัจจุบันสวนทุเรียนที่ทำอยู่ประมาณ25ไร่ต้นทุเรียนประมาณสัก400กว่าต้นทุกอย่างทำเองทั้งหมดทุกหมวดงานทำเองทั้งหมดตั้งแต่รดน้ำตัดหญ้าแต่งกิ่งพ่นยาหว่านปุ๋ยจนกระทั่งตัดลูกขายก็ต้องตัดเองการท่องเที่ยวมาสู่การเกษตรช่วง 6-7 ปีที่เราจำหน่ายผลผลิตในสวนมานี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวอยู่แล้วนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่แล้วเพราะว่าผู้บริโภคที่มาใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะท่องเที่ยวไปในตัวแต่บางท่านก็เจาะจงมาเฉพาะเรื่องของรสชาติทุเรียนที่เป็นครีมมี่ของเราที่สวนก็มีครับในความหลากหลายบางคนก็เดินทางกำลังเดินทางก็แวะมา

0: คุณผู้ชมครับช่วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาของสวนประพาพันธ์แห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเดินชมสวนกันหน่อยกว่าที่จะได้ทุเรียนแต่ละลูกกว่าที่จะได้ทุเรียนคุณภาพเนี่ยต้องมีวิธีการดูแลมีวิธีการจัดการสวนอย่างไรตอนนี้ผมยืนอยู่กับลุงเนาครับสวัสดีลุงเนาครับ
1: สวัสดี
0: ซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับลุงเนาครับที่สวนของเรามีการปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรบ้างอะครับ
1: จะมีสายพันธุ์หลักเลยก็คือหมอนทอง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีชะนีไข่เนื้อจำปา
0: ครับ
1: แล้วก็มีหลงบ้านแยง
0: ครับ
1: นกกระจิบแล้วก็นกหยิบหรือบางท่านอาจจะเรียกหมอนเขียวครับ
0: ครับ
1: มีสายพันธุ์ประมาณนี
0: ้ครับแล้วทุเรียนสายพันธุ์อะไรที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาสนใจบ้างครับ
1: หลักๆเลยก็จะต้องเป็นหมอนทองอยู่ดี
0: ครับครับก็คือหมอนทองลูกค้าจะชื่นชอบเป็นพิเศษใช่ไหมครับเพราะว่าเนื้อเขาจะเยอะ
1: ผมใช้คำว่าปริมาณดีกว่าปริมาณลูกค้า
0: ครับ
1: ปริมาณลูกค้าส่วนใหญ่ใช้คำว่า 80-90% เลยบริโภคหมอนเนาะบริโภคหมอนทองครับแล้วก็มีลูกค้าอีกกลุ่มนึงก็จะชอบชะนีไข่เนื้อจำปาซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่เกาะช้างจังหวัดตราด
0: ครับ
1: แล้วก็มีลูกค้าอีกกลุ่มนึง
0: ครับ
1: ชอบสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเป็นสายพันธุ์หลงบ้านแยง
0: ครับ
1: แล้วก็นกกระจิบ
0: ครับ
1: แล้วก็นกหยิบครับ
0: ครับแล้วสายพันธุ์หลงบ้านแยงของเราอะครับมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับลุงเนา
1: สายพันธุ์หลงบ้านแยงของเราเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานละมุนเนื้อเยอะเมล็ดเล็กครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ขนาดลูกน้ำหนักลูกไม่เยอะประมาณใช้คำว่า 1-2 กิโล
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับอย่างที่ต้นนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับลุงเนา
1: อย่างต้นที่เรายืนกันอยู่นี้ก็คือสายพันธุ์หลงบ้านแยงครับ
0: ครับ
1: เขาเป็นสายพันธุ์ที่ติดลูกดกมาก
0: ครับ
1: ต้นนี้ก็ประมาณ100กว่าลูก
0: 100ลูก
1: ใช่100กว่าด้วย
0: ครับแล้วเรามีวิธีการดูแลยังไงบ้างครับตั้งแต่ดินเรามีวิธีการดูแลยังไงบ้างครับ
1: ดินเรามีการดูแลก็คือโดยธรรมชาติโดยปกติในการดูแลสวนเนี่ยเราจะใช้วิธีการกำจัดวัชพืชโดยวิธีตัดหญ้า
0: หรือ
1: วิธีตัดเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยครับเราใช้วิธีตัดทีนี้การตัดเราก็จะมีรถนั่งขับแล้วก็มีเครื่องสะพายที่จะเก็บบริเวณตามซอกตามโคนตามท่อ PVC ของเราก็จะใช้วิธีนี้ตลอด
0: ครับ
1: แล้วก็ทําตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงหน้าผลผลิต
0: ครับ
1: เราจะดูแลสวนสะอาดแบบนี้ตลอดทั้งปี
0: ก็คือเรามีการตัดหญ้าตลอดพอหญ้าขึ้นเราก็ต้องมีการตัดทําความสะอาดพื้นที่แปลงตลอดเลยใช่มั้ยคร
1: ับใช่เราได้อินทรีย์วัตถุจากการตัดหญ้าเราตรงนี้ลงในดินโดยอัตโนมัติเพราะเราไม่ได้เก็บหญ้าที่เราตัดไปไหน
0: ครับ
1: เราจะปล่อยเค้าย่อยสลายไปในนี้พร้อมกับใบทุเรียนที่ร่วงมาเราก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินแล้วก็อาจจะมีเสริมมีเติมบางผลิตภัณฑ์ลงไปอีกเพิ่มเติม
0: ครับเพื่อเป็นการบำรุงลำต้นใช่ไหมครับพอดินแล้วก็น้ำผมเห็นมีการวางท่อแบบนี้ด้วยมีการจัดการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างครับ
1: พูดถึงเรื่องน้ำก็เป็นหัวใจหลักอันดับแรกก็ว่าได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าพื้นที่ของเราตรงนี้พื้นที่ตำบลบ้านแยงตรงนี้มันเป็นพื้นที่เขาเพราะฉะนั้นหน้าแล้ง
0: ครับ
1: หน้าแล้งอุณหภูมิเขาจะค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนที่อื่น
0: ครับ
1: อย่างเช่นปีที่ผ่านมานี้ปีนี้เลยนะเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาเนี้ยถึง42ในบางเวลาในบางวันน่ะ
0: ครับ
1: ครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงมากแต่ว่าคุณสมบัติของทุเรียนน่ะเขาเป็นพืชร้อนชื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้กลัวเรื่องร้อน42องศาตรงนี้แต่ว่าเราอาจจะต้องดูแลตอบสนองดูแลเรื่องความชื้นให้กับเขาย้ายเขาขาดความชื้น
0: ครับ
1: เขาก็อยู่ได้เขาก็โตได้ครับ
0: ส่วนใหญ่ทุเรียนเขาชอบน้ำมากน้อยแค่ไหนอะครับ
1: ไม่ชอบน้ำจนแฉะนะเขาแต่เขาก็ไม่ขาดน้ำ
0: ครับ
1: ครับเขาต้องไม่ขาดน้ำเพราะฉะนั้นการให้น้ำทุเรียนเราต้องดูความเหมาะสม
0: ครับ
1: สมมติว่าถ้ามีใครคนนึงเลือกสวนใดสวนหนึ่งมาถามเราว่าลุงเนารดน้ำกี่นาทีเนี่ยเราไม่สามารถให้คำตอบเขาได้เลยนะเพราะว่าให้ไปแค่แนวแค่นั้นแหละว่าประมาณนี้ของผมประมาณนี้เราก็จะเน้นว่าแปลงของเราตรงนี้ประมาณนี้แต่ว่าแปลงของท่านไปดูดินของท่านอีกว่าดินท่านเหมือน ของเราไหม
0: อ๋อแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของสภาพของดินในเรื่องของสภาพการให้น้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ดูแต่ละพื้นที่ซึ่งมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนจริงๆแล้วเราอาจจะต้องศึกษาในเรื่องของเราต้องพูดง่ายๆต้องดูดินเป็นนะ
0: ครับ
1: ดูความชื้นในดินให้เป็น
0: ครับ
1: เพราะคุณไม่สามารถไปถามใครได้หรอกว่าแปลงของคุณควรรดน้ำกี่นาทีเขาตอบให้คุณไม่ได
0: ้ครับครับแล้วในส่วนของการบำรุงลำต้นอย่างเงี้ยครับเรามีการวิธีการใส่ปุ๋ยหรือว่าเรามีอะไรบ้างในการเสริมเขาบ้างอะครับ
1: มีต้องใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์คู่กับปุ๋ยเคมีครับ
0: ครับ
1: เคมีก็ต้องใช้ครับไม่ใช้ไม่ได้หรอกครับ
0: ครับ
1: ธาตุอาหารไม่พอหรอกครับถ้าไม่ใช
0: ้
1: ยังไงก็ต้องใช้แต่เคมีผมมักจะใช้ในช่วงที่เรามีลูกมีผลผลิต
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะมีสูตรที่จะต้องว่าพอติดมาแล้วเขาเริ่มขยายลูกเขาเริ่มเบ่งภูเงี้ยมันก็ต้องมีปุ๋ยสูตรที่จะต้องมาเบ่งภู
0: ครับ
1: ให้มันเต่งออกมาแบบนี้เราก็จะได้ภูที่ใหญ่เนื้อที่เยอะแล้วก็มเมล็ดเขาก็จะรีบจะแบนเปลือกก็จะบางอะไรประมาณ
0: ครับมันก็คือเป็นสูตรของส่วนของเราด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับแต่ละสวนก็จะมีแต่ละสูตร
0: แล้วในส่วนของโรคภัยหรือว่าศัตรูพืชอะไรต่างๆที่สวนของเรามีบ้างไหมครับ
1: ถ้าพูดถึงแมลงเป็นเรื่องปกติเจอกันทุกสวนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เรื่องแมลงเนาะแต่ว่าเราอะเราต้องเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าแมลงกัดกินไปบ้างเนี่ยให้เรามองเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าเราจะไม่ให้เขากัดเลยแม้แต่ใบเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: คือมันเป็นไปได้เนี่ยแต่ว่าคุณจะต้องหมดต้นทุนไปแบบมหาศาลมันไม่คุ้มกับที่คุณจะต้องมาหมดต้นทุนกับในเคสนี้

0: เพราะแมลงกินบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นอาหารเขานะแต่เราทำยังไงว่าอย่าให้เขากินจนของเราเสียหายจนมีผลแบบมีผลกระทบต่อต้นไม้เรา
1: ครับลุงเนาครับแล้วช่วงไหนที่เราต้องมีการดูแลลำต้นหรือว่าลูกเขาเป็นพิเศษไหมครับ
0: ช่วงที่มีผลผลิตจริงๆอ่ะเรามีคือการทำทุเรียนเนี่ยมันมีลุ้นกันตั้งแต่ลุ้นดอกแล้วนะ
1: ครับ
0: บำรุงต้นมา 3-4 เดือนเอามาลุ้นเลยว่าจะออกดอกดีไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าในสวนของลุงเราเนี่ยจะไม่ค่อยกังวลในเรื่องตรงนี้เพราะว่าเราอะในพื้นที่บ้านแยงตรงนี้มันเป็นภาคเหนือเราจะมีฤดูหนาวอยู่สักประมาณ2 เดือนกว่าในช่วงเวลาที่ลุงเราบอกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนเนี่ยเขากำลังสะสมอาหารในต้นในกิ่งแล้วกำลังจะเตรียมการผลิตาดอกเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่หนาวสลับอุ่นหนาวสลับอุ่นตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยผลิตาดอกได้ง่ายง่ายกว่าพื้นที่ทางตะวันออกทางภาคใต
1: ้
0: เพราะว่าช่วงนั้นเราไม่ค่อยมีฝนแล้ว
1: ครับ
0: คือภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าฝน4แดด8แต่ทางภาคใต้เขาฝน8แดด4มันจะกลับกัน
1: ตั้งแต่ที่ต้นเขาผลิดอกอะครับจนถึงเก็บเกี่ยวมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนนะครับ
0: เอาตั้งแต่ตาดอกเลยนะ
1: ครับ
0: 6เดือน
1: 6เดือน
0: ครับ
1: ที่เราต้องประคบประงมที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษ
0: ใช่เดี๋ยวจะย่อยลงมาให้เข้าใจง่ายขึ้นมาอีกตั้งแต่เขาดอกบานแล้วก็ดอกร่วงโรยไปแล้วก็โผล่มาเป็นลูกเขาเรียกหางแย
1: ้ครับ
0: น้องอาจจะรู้จักหางแย้โผล่มาเนี่ย4เดือน
1: 4เดือน
0: ใช่ครับ4เดือนนี่ไม่ใช่สวนลุงเนานะ4เดือนสำหรับสวนทั่วไปที่พ่อค้ามาตัดเพื่อทำการตลาดส่งไปประเทศจีนหรือส่งไปต่างประเทศ
1: ครับ
0: แต่สำหรับลุงเนาไม่ใช่4เดือนของลุงเนาจะต้องเป็น4เดือนครึ่งถึง5เดือน
1: ทำไมถึงนานกว่าสวนอื่นนะครับ
0: เพราะว่าไฮไลท์ที่สวนนี้ตัดทุเรียนขายหน้าสวนจะตัดแก่จัดเป็นพิเศษก็คือ 90% ขึ้นไป
1: ครับก็คือเราต้องการทุเรียนที่มีคุณภาพ
0: ถูกต้อง
1: ที่สุดก่อนที่จะ
0: ส่งให้ลูกค้าเราพิสูจน์กับตัวเราเองมาแล้วว่าถ้าเราตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์สูงประมาณนี้เป็นที่ถูกปากถูกใจได้คุณภาพ
1: คุณลุงเนาครับแล้วผมเห็นสวนที่กว้างแบบเนี้ยคุณลุงมีคนงานกี่คนนะครับที่ดูแลสวน
0: ไม่มีครับไม่มีคนงานที่ประจําครับ
1: ก็คือมีลุงเนาทําคนเดียว
0: ถูกต้องเป็นหลัก
1: ครับ
0: ทีนี้ในการจัดการถ้าเราทําคนเดียวได้แสดงว่าเราต้องมีไอ้เราต้องมีการจัดการบริหารเวลาที่ดีพอสมควรเราถึงจะจัดการทุกเรื่องได้ทันในพื้นที่25ไร
1: ่ครับ
0: แต่ผมก็จะมีวิธีการจัดการของผมซึ่งไม่เหมือนกับหลายๆสวนว่า1เราต้องที่แน่ๆเราต้องขยันอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่นอนเที่ยงคืนตื่น5:00 ก็เคยมาแล้ว
1: โ
0: อ้โดยเฉพาะหน้าทุเรียนแบบเนี้ยนะผมตื่น4:00 นะทุกวันเนี่ยผมต้องตื่น4:00เพราะว่าเราตื่นมาเราจะทําธุระส่วนตัวอะไรพอสว่างปั๊บเราก็ได้งานเลยไงแล้วมันจะไม่ร้อนผมจะเป็นคนทํางานไม่ตากแดดผมก็เลยจะต้องเน้นในเรื่องของการทํางานแต่เช้ารีบทําแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะทําไปจนค่ําจนดึกอุปกรณ์ทุกอย่างเราจะมีไฟติดหมดเลย
1: ครับ
0: ใช่
1: เราก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราอยากจะทำงานในรูปแบบไหนด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องผมเป็นคนที่ว่าละเอียดเข้าใจเนาะ
1: ครับ
0: ผมเป็นคนละเอียดยอมรับว่าผมเป็นคนละเอียดแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอ่ะ
1: ครับ
0: สังเกตดูการตั้งแถวทุเรียนตั้งเป็นบล็อกเป็นล็อกเป็นแปลงไปผมจะต้องเรียบร้อยหมดเลยการเดินทุงวางท่อผมจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดมันจะง่ายต่อการทำงานของเราหนึ่งเวลาเรามีเครื่องจักรมาเนี่ยถ้าคุณปูสเปซสปะเครื่องจักรเข้าไปทำงานได้ไหมไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกวางแผนล่วงหน้าทุกอย่าง
1: ครับเป็นการบริหารจัดการสวนเพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้นแบบนี
0: ้ได้ความสวยงามมาด้วย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็พอเรามาเปิดทำการตลาดแบบที่เราทำอยู่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นการตลาดแบบเราเปิดขายหน้าสวน
1: อ
0: ะเราทำงานร่วมไปกับการท่องเที่ยวอ่ะพูดง่ายๆ
1: ครับ
0: เป็นเที่ยวเชิงเกษตร
1: ครับ
0: ถูกต้อง
1: ครับลุงเนาครับแล้วแต่ละต้นอ่ะเรามีวิธีการดูลูกไหมครับว่าลูกไหนควรเก็บได้บ้างเก็บยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงอะฮะ
0: ถ้า ถ้าเราเป็นคนทำเราอยู่กับเขาทุกวันเนี่ย
1: ครับ
0: บางต้นเราก็อาจจะจำได้ว่าเขาออกลูกมาก่อน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงคนไม่ทำไม่รู้หรอกถ้าคนคุณลงมาทำแล้วจะรู้ว่าคุณอาจจะจำได้ก็ได้ว่าต้นไหนคุณจะได้กินลูกก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเห็นอยู่ทุกวันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีวิธีอื่นอีกหลายประเด็นนะที่จะบ่งบอกว่าลูกเราแก่แล้วนะหนึ่งเราจะปล่อยให้ลูกแรกหมายความว่าเขาเรียกหัวดอกอ่ะ
1: ครับ
0: สุกร่วงมาจากต้นเลย
1: อ๋อก็คือถ้าต้นไหน
0: เป็นสัญญาณบอกเราละ
1: อ๋อมีลูกทุเรียนที่หล่นลงมา
0: สมมติต้นนี้หล่นมาหนึ่งลูกเนี่ยเป็นสัญญาณให้เราต้องไปเช็คแล้วว่าโอเคมันจะมีลูกอื่นไหมที่สีผิวของเขาหรือขนาดลูกของเขาอะใกล้เคียงกับลูกที่หล่นเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจสอบละในบางต้นอาจจะมีลูกเดียวนั้นก็ได
1: ้ครับ
0: รุ่นต่อไปหลังจากนั้นก็ต้องรอไปเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์ก็
1: ม
0: ีหรือลูกนั้นหลุดมาจากช่อนั้นเราจำได้ว่าช่อนั้นดอกมันบานพร้อมกันเลยวันก่อนอะติดลูกพร้อมกันเลยเป็นช่อมาเลย6-7ลูกเลย
1: ครับ
0: เราต้องไปรีบดูช่อนั้นเลยที่เหลือ แล้วเราก็จะได
1: ้ครับก็คือเราต้องใส่ใจดูแลสังเกตเป็นพิเศษ
0: ถูกต้องลุงเราถึงเป็นคนที่ว่าไม่สามารถไปเที่ยวไหนได
1: ้
0: ในฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนจะต้องอยู่ตลอด
1: โอเค
0: แล้วก็เป็นคนที่ต้องเก็บคนเดียวด้วยเป็นคนที่ไปเคาะไปตัดด้วยตัวคนเดียวทั้งสวนนี่แหละจนกว่าทุเรียนจะหมดต้น
1: ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราได้รู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่ากว่าที่เราจะได้ทุเรียนแต่ละลูกเนี่ยต้องมีความขยันความอดทนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการตลาดของสวนแห่งนี้ด้วยนะครับได้มีวิธีการเอาการท่องเที่ยวเข้ามาสู่การเกษตรได้ยังไงเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: เมื่อเราได้ทุเรียนคุณภาพมาแล้วนะครับช่วงนี้คือช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดคุยถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายนะครับตรงนี้ก็คือเป็นทุเรียนสดๆที่เราตัดมาจากต้นเลยนะครับคุณลุงเนาครับอันนี้ก็คือเป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไรอะฮะ
1: ครับผมลูกทุเรียนที่แก่มาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เป็นทุเรียนหมอนทองครับ
0: เนื
1: ้อสุกพอดีทานครับ
0: ครับแล้วก็ฝั่งนี้คือ
1: ฝั่งนั้นคือเป็นหลงบ้านแยง
0: หลงบ้านแยงแล้วความพิเศษของหลงบ้านแยงรสชาติเขาเป็นยังไงครับ
1: เขาจะมีคุณสมบัติว่าหวานละมุน
0: ครับ
1: แล้วก็มีกลิ่นหอม
0: ครับ
1: เฉพาะตัว
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกจากที่นี่จะมีทุเรียนสดๆให้เราได้รับประทานแล้วก็คือยังเปิดเป็นศูนย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมทุเรียนสดๆมาชิมทุเรียนสดๆที่นี่
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับ
0: อ๋อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
1: ถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามีบางหน่วยงานอย่างอบต.อย่างเทศบาลอย่างมหาลัยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มาเรียนรู้ที่สวน
0: ครับ
1: สภาพันธุ์นี้
0: ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามา
1: ติดต่อทาง
0: ติดต่อมาได
1: ้ครับผม
0: ครับแล้วลุงเนาครับอนาคตเรามีการวางแผนไหมครับว่าเราอยากจะพัฒนาหรือว่าต่อยอดยังไงบ้างครับ
1: ปัจจัยหลักเลยนะครับที่แน่ๆเราจะต้องรักษาจุดความโดดเด่นของคุณภาพทุเรียนตรงนี้เอาไว้ให้ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องอื่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้ว
0: ครับ
1: เราจะต้องรักษาคุณภาพของเนื้อทุเรียนเราตรงนี้ให้ได
0: ้แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาสวนทุเรียนเราอะเป็นใครบ้างอะครับ
1: ครับกลุ่มลูกค้าก็หลากหลายเลยครับ
0: ครับ
1: ทั้งข้าราชการข้าราชการเกษียณไม่ว่าจะเป็นคุณครูเป็นพยาบาลเป็นหมอเป
0: ็
1: นตำรวจเป็นทหารแล้วก็เป็นนักธุรกิจ
0: พ
1: ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปตามชนบทก็มีครับ
0: ครับ
1: ก็หลายๆจังหวัดรอบๆพิษณุโลกมีทั้งสุโขทัยกำแพงเพชรถึงนครสวรรค์นะแล้วก็พิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็แพร
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือลูกค้าที่เข้ามาที่สวนของเรา
1: ทุกปี
0: ครับนอกจากที่นี่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ยังมีการเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเป็นคาเฟ่ในสวนครับ
0: ครับ
1: เป็นคาเฟ่ก็จะมีกาแฟมีน้ำทุกชนิดแล้วก็มีอาหารประเภทสเต็กแล้วก็อาหารตามสั่งเมนูทั่วๆไปอย่างผัดกะเพราไข่ดาว
0: ครับลุงเนาครับแล้วปัจจัยที่ทำให้สวนของเราประสบความสำเร็จในนิยามของลุงเนาคืออะไรครับ
1: ในนิยามของลุงเนาก็คือว่าความไฮไลท์ที่เรามีอยู่ในสวนเรานี่แ

0: ครับไม่ได้ว่าจากปัจจัยอื่นก
1: ็
0: คือว่าไฮไลท์ของสวนเราก็คือประการแรกเลยอ่ะเราคัดทุเรียนที่แก่จัดจากบนต้นเท่านั้นที่จะมาจำหน่ายถึงแม้ว่าถ้าไม่แก่จัดตามวัตถุประสงค์ของทางสวนเนี่ยเราจะไม่ตัดเราจะไม่ตัดถึงแม้คุณอยากจะเอาไปฝากใครก็ช่างเราจะไม่ตัดเราต้องรอจนเปอร์เซ็นต์ลูกของเราได้เพราะที่นี่จะตัด 90% ขึ้นไปอะครับ
1: ก็คือเราต้องการทุเรียนคุณภาพเท่านั้นที่จะส่งให้
0: ได้รสชาติเต็มที่แล้วก็เราไม่มีการใช้น้ํายาเร่งสุกมาช่วยในการให้ทุเรียนสุกครับ
1: ครับ
0: เขาก็จะเป็นเหตุผลในตัวของเขาเองเพราะในเมื่อเราตัดเก๋ขนาดนี
1: ้
0: เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้น้ำยามาเร่งสุกยังไงเขาก็สุก
1: ครับ
0: เราบอกไม่เกิน3คืน4คืนเต็มที่ก็สุกแล้ว
1: ครับสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่อยากจะทราบช่องทางการติดต่อแล้วที่นี่อยู่ที่ไหนแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออย่างไรบ้างครับ
0: ช่องทางการติดต่อหลักก็คือทางเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook สวนประภาพันธ์จังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์โทรศัพท์2เบอร์ที่ติดต่อได้ก็คือเบอร์ผมเองก็คือ092 523 9369แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งของทางสวนก็จะเป็นเบอร์099-239-2299ครับ
1: ครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับอยากที่จะเข้ามาชมสวนทุเรียนอยากจะเข้ามาชิมหรือว่าอยากจะเข้ามาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่ก็สามารถที่จะติดต่อลุงเนามาได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นรายการรอบภูมิภาคนะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมลุงเนาแล้วก็ทีมงานนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
2: ่รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
3: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
4: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
3: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
3: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิ

ในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
0: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริง
0: ๆ
1: เมื่อวานนี้อ่ะปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครก็บอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
0: ตก
1: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
0: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
1: ี่
0: ย 4:30 มาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00-4:00 แล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 ออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4:00-5:00 กว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันนึงที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอาคารบาน2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาแล้วก็ยังมีอาคารอื่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
1: ัน
2: นี้ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
1: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมๆถึงสระว่ายน้ำครับสระน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส
1: ่
2: วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องที่เนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางเรียนครับ
0: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสปป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ
2: อย ากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมาใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
0: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
1: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ก็ให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อหากประเมินสถานการณ์ที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพยังจุดที่ปลอดภัยทันที
1: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะ
0: นอกจาก
1: เชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
0: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำ

0: น้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทมลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
2: น่าเก็บไว้ฝากคร
3: ับ ยังท่วมอยู่อ่ะและที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธสวัสดิ์เหรอ
2: สุคนธสวัสดิ์ครับแล้วก็นางนิวาครับเพียงนะ
3: และ
2: มีท่ออยู่ฮะ
3: แล้ว
2: ก็จะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
3: เอารีบไปดูดิและนั่นน่ะไอ้เสนาไง
2: เสนาทําอยู่น่าจะระบายลงแล้วนะเสนาไม่เป็นอาบอบเลยนะคร
3: ับตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่า scoreline หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรและก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
4: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลังมันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าๆของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
1: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
4: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90 มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
0: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
1: ค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MVT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทมค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทมที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
5: จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
6: ต
5: ั้
6: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
5: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
6: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
5: ใช้ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
6: ฝนจะตกหนักนี่เรา
5: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะก็ถึงนะปกติ
6: เตรียมตัว
5: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ทั่วมาแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
6: ก็แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะ
7: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีๆลูกค้ามาซื้อของกิน
6: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
7: จ้ามาทุกวันเลย
0: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17-20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลือดพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
1: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
0: ครม.ก็เห็นช่องงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลอง22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
1: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาตกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตือนประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็สวมหน้ากากกรองฝุ่นทุกครั้งที่ต้องออกนอกอาคารพร้อมขอให้ติดตามรายงานคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูการเร่งหาต้นต่อจุดที่น้ำมันรั่วแถบถนนพระราม3ครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ้าตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตเข้ามาฟอกเงินในประเทศไทยโดยใช้วิธีการสวมสิทธิสัญชาติและก็จัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้านานกว่า10ปีพบมูลค่าทรัพย์สินจากการกระทำผิดกว่า600ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในพื้นที่อำเภออ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครและจับกุมนายเมียวอายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลังหลบหนีคดีทุจริตโครงการของรัฐเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2556จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้นำเงินมาฟอกขาวผ่านการจัดตั้งบริษัทนอมินีรวม3แห่งโดยให้บุคคลสัญชาติไทยรับจ้างเป็นผู้ถือหุ้นแทนและก็ใช้โครงสร้างการถือหุ้นไขว้เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งบริษัททั้ง3แห่งนี้มีทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาทและก็ถือครองที่ดินรวม28ไร่คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทนอกจากนี้ผู้ต้องหายังได้นำบุตรชายสัญชาติจีนมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยโดยใช้สูติบัตรปลอมที่สวมรอยจากเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเตรียมโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับบุตรชายซึ่งการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้รวม4คนประกอบด้วยนายเมียวผู้ต้องหาหลักบุตรชายหญิงชาวไทยที่อ้างเป็นมารดาและลูกจ้างชาวไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินี
1: เป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยนะครับทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทนะครับและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
0: ด้านนายพีระธรวิมลโลหะการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรองโฆษกสำนักงานปปง.ระบุว่าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินแม้การกระทำความผิดจะเกิดขึ้นในต่างประเทศโดยทางการไทยจะร่วมมือกับตำรวจจีนและองค์กรตำรวจสากลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมดำเนินการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อขยายผลต่อไป
2: กระทรวงพลังงานนะคะก็เร่งตรวจหาต้นตอน้ำมันรั่วนะคะใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยค่ะก็ไปพบจุดความผิดปกติใต้ดินเนี่ยมีความลึกกว่า5เมตรนะคะเตรียมที่จะส่องกล้องสำรวจภายในโพรงพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเทียบกับผลแลบค่ะนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ช่วงบ่ายวานนี้พร้อมกับรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ไปพบกับความผิดปกติที่บริเวณโครงสร้างใต้ดินก็พบว่ามีโพรงลึกเนี่ยประมาณ5เมตรกว่านะคะในโพรงก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจึงมีการประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือนำกล้องเนี่ยส่องเข้าไปในโพรงเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อของน้ำมันที่รั่วซึมออกมาเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อน้ำมันว่ามาจากที่ไหนอย่างไรก็ตามมีข้อมูลบอกว่าพื้นที่นี้เดิมเนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตใน3ประเด็นก็คือการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วซึ่งประสานกับทางผู้อำนวยการเขตตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังประเด็นที่2อาจเกิดจากการรั่วซึมจากระบบท่อส่งน้ำมันซึ่งบริษัทบางจากได้ให้ความร่วมมือส่งวิศวกรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้ามาตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและวันศุกร์นี้ก็จะเพิ่มเครื่องมือตรวจสอบในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดระยะทางประมาณ32กิโลเมตรว่าจุดใดเกิดการรั่วซึมหรือไม่และสุดท้ายประเด็นที่3นะคะคือประวัติการขนถ่ายน้ำมันในพื้นที่ซึ่งผลตรวจค่าน้ำมันในเบื้องต้นเนี่ยก็พบความผิดปกติที่อาจไม่ได้มาจากท่อส่งโดยตรงแต่ว่าต้องรอผลการตรวจจากทางวิทยาศาสตร์มารองรับโดยได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันในพื้นที่และบริเวณอื่นเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์
3: เรายังจะเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยโดยบริเวณโดยรอบด้วยเพื่อที่จะได้ไปตรวจสอบหาค่าจากเดิมที่เราเก็บไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำเนี่ยมันมีค่ากรรมฐานสูงที่ส่งเนี่ยมันก็ต้องไม่มีค่ากรรมฐานสูงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเราพบเนี่ย เราก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนหรือมันอาจจะไม่ใช่น้ำมันจากในท่อนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตแต่ว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะเราก็จะเก็บน้ำมันตัวอย่างน้ำมันในบริเวณอื่นๆเนี่ยไปตรวจสอบด้วยซึ่งก็จะขอให้ทางบางจากเนี่ยซึ่งเขาก็มีทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เนี่ยให้เขาส่งตรวจในแล็บของเขาส่วนเราก็จะส่งในแล็บของเราแล้วเอาค่ามาเทียบเคียงกันแล้วก็เทียบเคียงกับเมื่อวันศุกร์ที่เราเก็บได้ว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันหรือไม่อันนี้เราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้
2: สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนางสาวธิติพัฒน์ระบุว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่ากทมสั่งการให้ทางสำนักการระบายน้ำดำเนินการบล็อกระบบท่อระบายน้ำเป็นจุดๆเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำที่อาจปนเปื้อนน้ำมันไหลกระจายออกไปเป็นวงกว้างทำให้สามารถจำกัดพื้นที่แล้วก็ลดการแพร่กระจายของน้ำมันได้ขณะเดียวกันจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งตรวจสอบให้ถึงต้นตอโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีก
3: พยายามทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่เรียนค่ะว่าเราตระหนักดีว่า1ประชาชนเดือดร้อน2เนี่ยเราต้องการให้ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็3เนี่ยเราก็ต้องสืบหาผู้ที่กระทำความผิดหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะได้เข้าไปดำเนินคดีตามกฎหมายก็จะพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยค่ะ
0: ดูเรื่องของ Data Center กันนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำกรอบกำกับดูแล Data Center ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ทำเลที่ตั้งเพื่อป้องกันไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำและไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำกรอบกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดนิยามและขนาดของ Data Center ให้ชัดเจนหลังจากที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมคณะอนุกรรมการและวางกรอบการทำงานไว้ประมาณ1เดือนเพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำโดยเฉพาะเกณฑ์กำกับประสิทธิภาพการใช้น้ำและไฟฟ้ารวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ให้กระทบต่อกิจการที่เปิดดำเนินการไปแล้วสำหรับเกณฑ์ดังกล่าวจัดทำเพื่อการพิจารณาทำเลที่ตั้งไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบการแบ่งขนาดและประเภทกิจการโดย Data Center ขนาดเล็กเช่นของธนาคารหรือบริษัทโทรคมนาคมอาจจัดให้อยู่ในกลุ่มพาณิชยกรรมแต่หากเป็นขนาดใหญ่จะต้องจัดอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเพื่อวางเงื่อนไขกำกับดูแลที่เหมาะสมส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นรัฐบาลไม่มีอำนาจสั่งหยุดหรือว่าชะลอการก่อสร้างได้เนื่องจากเป็นสิทธิการลงทุนของภาคเอกชนแต่ว่าจะเร่งออกหลักเกณฑ์ให้เร็วที่สุดเพื่อเอกชนสามารถปรับแบบการก่อสร้างได้ทันและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
4: ในส่วนที่ทำไปแล้วที่เปิดให้บริการแล้วแล้วก็กำลังก่อสร้างเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูว่าจะมีเกณฑ์อะไรเข้าไปซึ่งคิดว่าคงเป็นเกณฑ์ในการกำกับเรื่องของประสิทธิภาพการใช้น้ำใช้ไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องผลกระทบนิดหน่อยซึ่งก็พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับสิ่งที่มันเปิดไปแล้วนะครับ
5: แล้วทำเลที่ตั้ง
4: อันนี้เดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกันด้วยครับเพราะว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่จะไปข้างหน้าเนี่ยคงต้องมาดูว่าจะต้องไปอยู่ จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของตัวทรัพยากรที่เขาต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไฟเนี่ยซึ่งอันนี้เขาต้องดูว่าในพื้นที่ที่จะไปอยู่เนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันกระจุกตัวแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในแง่ของโครงข่ายทั้งระบบน้ำระบบไฟนะครับ
5: ที่ระหว่างการก่อสร้างจะไม่ชะลอการก่อสร้างไม่ชะลอ
4: คือจริงๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือรัฐบาลไม่สามารถจะไปกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขเขาหยุดชะลอการก่อสร้างได้นะครับเพียงแต่อันนี้ต้องเป็นเรื่องของทางเอกชนที่ก่อสร้างอยู่ว่าจะดูเรื่องการก่อสร้างในช่วงนี้ยังไงเพราะว่าเราเข้าใจฮะว่าการก่อสร้างมันเริ่มไปแล้วมันก็ต้องเริ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบพยายามทำตัวเกณฑ์ออกมานะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะพวกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะสามารถปรับแบบได้อะไรได้จะได้ไม่กระทบมากนะครับ
0: นายดนุชาย้ำว่าภายในกรอบเวลา1เดือนนี้จะพยายามจัดทำให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายโดยทันทีที่ได้ข้อมูลพื้นฐานจากทุกหน่วยงานครบถ้วนก็จะเร่งสรุปเกณฑ์หลักเกณฑ์เพื่อสร้างความชัดเจนการลงทุนให้เดินหน้าต่อไปในทันที
2: ด่านศุลกากรแม่สอดนะคะบูรณาการร่วมกับทางตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงสรรพสามิตนะคะไปทำลายของกลางคดีถึงที่สุดแล้วทั้งบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทค่ะของกลางนะคะจาก246คดีที่คดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะประกอบไปด้วยบุหรี่กว่า3ล้าน3แสนมวนบุหรี่ไฟฟ้าและประเภทอื่นรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทได้ถูกนำมาทำลายด้วยวิธีฝังกลบที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่เพื่อไม่ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกโดยนายยอดพลวิชยกุลในด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าการทำลายของกลางนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการทางคดีพร้อมย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและสรรพสามิตตั้งแต่การสกัดกั้นจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบวงจรก็สะท้อนถึงความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
0: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินหนีซ่อนสู้ตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้รับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีสติและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนายนนทพันธ์พิมพาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเปิดการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมามาร่วมถ่ายทอดความรู้และควบคุมการซ้อมแผนให้เสมือนจริงกับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษารวมกว่า400คนให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุร้ายได้อย่างถูกต้องรวมถึงเพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อระงับเหตุและเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนายวิษณุวัฒน์แขวงจันอัดหัวหน้างานปกครองและความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษากล่าวว่าปัจจุบันเหตุก่อยิงในสถานศึกษาไม่สามารถคาดเดาได้และส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรุนแรงกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งนั้นจะทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมอย่างจริงจังตามหลักสากลคือหนีซ่อนสู้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นสามารถเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมีสติและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
2: มาดูคดีเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะทางกกต.เองก็มีการเปิดมติคดีหัวสวข้อกล่าวหาที่1และ2ค่ะที่ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแล้วก็ไม่ดำเนินคดีอาญาผู้ถูกร้อง161รายนะคะโดยมติ5ต่อ2ยกคำร้องนายอนุทินชาญวีรกูลและนายเนวินชิดชอบพร้อมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย12รายปมกล่าวหาช่วยผู้สมัครหัวเลือกสวค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติของกกต.ในการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยข้อกล่าวหาที่1ฐานความผิดตามมาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกโดยกกต.นะคะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้อง7รายประกอบด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบ นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนาง

0: สาวสุภมาศอิสระภักดีและนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
1: ขณะที่มติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงจำนวน12รายได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายนิวินชิดชอบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายกรวีปริศนานันทกุลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายชลัดรัชกิจประการนายจักริดทองศรีนายกิติกิติธรกุลนายนพินทรศรีสันพางนายพิชัยชมพูพลนางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลและนายพระดอนปริศนานันทกุลส่วนมติเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงจำนวน2รายคือนางสาวพิมพ์ระดาตันจรารักษ์ซึ่งเป็นรองเลขาธิการพรรคและนายธนยศทิมสุวรรณ
0: ส่วนข้อกล่าวหาที่2ฐานความผิดมาตรา76วรรค2ค่ะผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็มีผู้ถูกร้อง140รายประกอบไปด้วยสว.ปัจจุบัน137คนสว.สำรองอีก1คนและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนผลมตินะคะกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง140รายสำนวนตกไปในชั้นของกกต.
1: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์หลอกผู้สูงอายุว่าบุตรหลานนั้นมีคดีฟอกเงินและต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ย้ำนะครับว่าหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโอนเงินเป็นเด็ดขาดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจำลองเหตุการณ์มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์หลอกผู้สูงอายุว่าบุตรหลานนั้นถูกจับในคดีฟอกเงินและต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่สุดท้ายเด็กที่ถูกอ้างถึงปรากฏตัวและไม่ทราบเรื่องการถูกดำเนินคดีทั้งหมดจึงเข้าใจว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงตำรวจสอบสวนกลางย้ำเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อหาหรือว่าส่งหมายสารทางไลน์รวมถึงไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์หากพบการแอบอ้างในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
2: หากมีคนโทรมานะคะแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็บอกว่าลูกหลานของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้ตั้งสติแล้วก็หยุดการทำทุกอย่างก่อนค่ะข้อ2ค่ะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าแล้วก็บอกว่าให้คุณโอนเงินไปตรวจสอบเนี่ยห้ามโอนเด็ดขาดเลยนะคะข้อ3ค่ะที่สำคัญมากให้รหัส OTP ห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารต่างๆกับคนที่โทรมาเด็ดขาดค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าหรือว่าข่มขู่บีบบังคับอะไรต่างๆให้คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกหวาดกลัวอันนี้ห้ามคุยต่อให้รีบรับแต่หากว่าคุณเผลอโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้รีบโทรศัพท์ที่สายด่วน AOC 1441ทันทีค่ะเพื่อระงับการโอนเงินดังกล่าวนะคะแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิด
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมการข้าวได้จับมือกับทางจิสด้านะคะใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านข้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ช่วยเกษตรกรในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีการพัฒนาแนวทางสมาร์ทฟาร์มลดต้นทุนแล้วก็ความเสียหายจากภัยธรรมชาตินายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนางกันดาศรีลิมปาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าค่ะร่วมลงนามความร่วมมือนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็เพิ่มผลผลิตข้าวของประเทศความร่วมมือนี้นะคะจะนำไปสู่การจัดทำพื้นที่ต้นแบบเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยพร้อมกับนำโมเดลสมาร์ทฟาร์มเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรยกระดับรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนจิสต้าค่ะเตรียมแชร์ข้อมูลสภาพอากาศและภัยพิบัติทั้งข้อมูลของฝนภัยแล้งโรคพืชหรือข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันให้สามารถบริหารจัดการหรือว่าเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายในแต่ละรอบการเพาะปลูกได้
1: ให้จากวันนี้ไปการทำงานเกษตรทุกเรื่องด้านเกษตรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมข้าวก็คือเรื่องข้าวจะต้องใช้ฐานข้อมูลมาลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดโดยใช้คล้ายๆคำว่าสมาร์ทฟาร์มคือการทำเป็นเกษตรอัจฉริยะการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดความสะดวกความคล่องตัวและก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับเราจะใช้ทรัพยากรเนี่ยในการที่จะทำปลูกข้าวเนี่ยอย่างคุ้มค่าที่สุดผ่านเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ว่าจากการบริหารว่าวันนี้เราจะปลูกวันไหนดีนะครับดาวเทียมนี้จะบอกแล้วว่าวันนี้เราจะปลูกได้วันไหนนะครับเราจะใช้น้ำมากหรือน้อยแค่ไหนเราจะใส่ปุ๋ยมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยดาวเทียมนี่แหละแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ทางเราจะร่วมมือกับจิสด้าเนี่ยจะบอกเราได
2: ้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็น Dragonfly หรือ SGI Farm เนี่ยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องฝนนะคะเรื่องของความแห้งแล้งนะคะเราเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเอามาประกอบเพื่อจะเป็นข้อมูลเรื่องความเสี่ยงที่จะแจ้งไปยังเกษตรกรนะคะที่ใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยให้รู้ตัวล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะได้บริหารจัดการหรือว่าเตรียมตัวล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตที่จะมีในแต่ละครอปนะคะแต่ละช่วงฤดูการเพาะปลูกนะคะนอกเหนือจากข้อมูลเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วนะคะเราก็ยังจะมีข้อมูลเรื่องโรคเรื่องแมลงที่เราสามารถที่จะเปิดดูได้จากแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะป้องกันความเสียหายในพื้นที่แปลงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ประเทศไทยเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครั้งใหญ่รองรับการขยายตัวของ Data Center และ AI ล่าสุดนั้น NT จับมือกับสหรัฐอเมริกาศึกษาการสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่หวังผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคพันเอกสัพพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT และนายโทมัสอาฮาดีผู้แทนจากองค์การการค้าและพัฒนาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTDA ลงนามในข้อตกลงให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเส้นใหม่ในชื่อของ THUSเพื่อทดแทนเคเบิลเส้นเดิมที่กำลังจะหมดอายุลงสำหรับสายเคเบิลเส้นนี้นั้นจะเชื่อมต่อจากไทยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน5ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามเป้าหมายสำคัญคือการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการลงทุนด้าน Data Center และก็ AI รวมทั้งการทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อดิจิทัลในระดับภูมิภาคทั้งนี้ NT ได้คัดเลือกบริษัท AP Telecom บริษัทสัญชาติอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมเป็นผู้ทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนการสร้างโครงข่ายที่มั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป
0: ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของคึกคักมากขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะทั้งคนขายคนซื้อต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นมาตรการที่ตอบโจทย์ทั้งช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะ อย่างเช่นที่ร้านอัสลีนานะคะร้านขายข้าวแกงเก่าแก่เมืองยะลามีลูกค้าทั้งกลุ่มคนทำงานข้าราชการแม่บ้านแล้วก็ลูกค้าทั่วไปและเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำค่ะยิ่งช่วงที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งค้าขายคล่องตัวมากขึ้นคุณเล็กเนี่ยเจ้าของร้านบอกนะคะว่าร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคคนละครึ่งแล้วจนถึงไทยช่วยไทยพลัสมองว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยการค้าขายคล่องตัวขึ้นแล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
4: เยอะค่ะประเทศไทยเยอะค่ะมีประโยชน์นะคะลูกค้าเขาเห็นเขายิ้มแย้มดีมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ซื้อกับข้าวกับบ้านช่วยแบ่งเบาภาระห้องนี้ค่ะซื้อแกงกับบ้านนี้ค่ะก็มีประโยชน์แล้วก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นแล้วก็ขายคล่องอะไรเงี้ยค่ะการเงินแล้วก็หมุนคล่องอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะจากที่ว่าเงียบๆก็จากเงียบมันก็ฟันคึกคืนขึ้นมาแล้วค่ะหนูว่าเห็นด้วยค่ะดีค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากพร้อมกับคาดหวังว่ารัฐบาลจะต่อโครงการออกไปอีก
5: ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ค้าก็ยิ้มแย้มใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าร้านไหนมีไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็เบรกลากล้อเลยที่จะมาซื้อนะคะแล้วก็มีข่าวดีใช่ไหมคะว่านายกใจดีบอกว่าจะเพิ่มจะต่อโครงการให้เราทุกคนชื่นชอบมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะอยากให้มีเร็วๆนะคะมีต่อไปถึงปีหน้าได้เลยค่ะก็จะดีมากๆเลยนะคะ
3: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก25วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตอนบนก็จะมีความเสี่ยงฝนตกหนักก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเตือนภัยคือ 17-20 กันยายนนี้ตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTฝนตกต่อเนื่องต้องระวังในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสาเหตุมาจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนที่ต้องจับตาต่อเนื่องคือช่วงวันที่17-20 กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในช่วงวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้านทะเลอันดามันคลื่นมีกำลังค่อนข้างแรงสูง2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่งทะเลอันดามันค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกระ

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองความบันเทิงในวันนี้รวบรวมให้คุณผู้ชมแล้วเจ้าแน่นอนว่าเป็นคลิปที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาหนักขนาดเลยอันนี้ต้องขอบคุณตั้งหน้าขอบคุณตั้งหลายขอบคุณมาได้เบอร์
0: มีอย่างเ
1: อ็นดูแล้วนี่ก็อันหน้าตาเขาสองคนต้องได้หันหน้ากันซะอีกคุณผู้ชมเจ้าแน่นอนว่าคลิปที่เขารวบรวมมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองก
0: ั
1: มพูกัมจ๋าภาษาต่างๆคุณผู้ชมเจ้านำเสนอกันเข้ามาได้ถ่ายคลิปส่งมาได้ที่เพจ NBT ภาคเหนือนะเจ้
0: า
1: และก็ติดตามรายการเขาได้กู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปก
0: ิน
1: ข้าวแล้วมาตั้งเก้ารอที่ช่อง11ก็ว่าติดตามผ่าน NBT ภาคเหนือเพจ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะเจ้า
0: แม่แล้วเจ้าฝากติดตามกันตัวนะเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11นะเจ้ากับรายการม่วนๆจะอีนะเจ้าคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าหลากหลายเรื่องราวที่น้องอุ้มอิมได้อู้ไปตะกี้นี
1: ้
0: นะเจ
1: ้
0: าฝากติดตามแล้วก็แนะนำกันได้เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าคลิปต่อไปนี้จะพาไปติดตามเรื่องของชีวิตของคนเมืองในชนบทที่ประเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอะอย่างก็แพงขึ้นแต่เขาจะลองไปพอล้อว่าชนบทเนี่ยคุณผู้ชมเปิ้นเสี่ยงสตังค์ใน1วันเนี่ยประมาณกี่บาทได้อ่ะอันนี้เป็นทิกคือคนอื่นเปิ้นได้หูก่อนจะไปในชีวิตชนบทกันอ่ะไปพอเจ้า
0: สาว
2: อยู่บ้านเฮาใช้เงินวันละกี่บาทเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูชีวิตลูกคุณหนูในชนบททางตอนเหนือของจังหวัดลำปางไปดูกันว่าใน1วันจะเสี่ยงสตังค์ไปทั้งหมดกี่บาทเริ่มต้นเช้าวันนี้ไม่ต้องเสี่ยงสตังค์สักบาทเพราะว่าแม่ทํากับข้าวไว้ให้แล้วเป็นเมนูดัดแปลงจากของเหลือตะวันแมลงซื้อปลาเผามากิน80บาทไม่เสี่ยงแม่เฮาก็เลยเอามาทําเป็นเมนูหลับปลาเลยเจ้ากินกู่กับผักข้าวต้องคือเปิ้งคณะกดข้าวปันใหญ่ๆอูดหลับตั้งแต่มื้อแรกของวันเลยเจ้านี่แหละเมนูเบรคฟาสต์ของลูกคุณหนูคนเมียงอย่างเฮาไม่รู้ว่าคนอื่นชอบกินผักข้าวต้องแต่ฉันชอบกินมากเป็นผักที่ตากับยายสอนกินตั้งแต่เด็กมันก็เลยย่ามไปเหี่ยแล้วกินลาบบะได้ก็ต้องมีผักข้าวต้องกินกู่สลวดเพิ่งกินข้าวเช้าตอน10โมงปลายบ่ายโมงนิดๆก็เลยออกไปกินก๋วยเตี๋ยวเพราะไม่ได้กินมาหลายวันแล้ววิวข้างตางต่อหน้าฝนคือสวยมากเลยเจ้าทุกคนก๋วยเตี๋ยวป้าแก้วหน้าโรงเรียนบ้านโป่งถ้วยนี้ราคา40บาทตั้งเป็นเส้นใยน้ำใสหมูเปื่อยได้เยอะมากแล้วกากหมูเจียวอันนี้คือฟินสุดๆพริกเผาพริกป่นอันนี้คือถูกต้องใส่ไปแล้วอย่างละ1จ้อนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูติกินมาตั้งแต่สมัยมัธยมที่จะต้อยมากินจะไปลืมพกตังสดมาต้อยเนอเจ้าไปกันต่อติร้านส้มตำพ่ออยากกินเมนูตำบะตื่นขนาดเลื่อนฟีดใน TikTok แล้วนำหลายๆเลยมากินติร้านแม่บุญช่วยในโรงเรียนอนุบาลวังเหนือสั่งตำโคราชกับตำกระท้อนไปหมดไป80บาทหารกับเพื่อนคนละ40บาทไปเดินหน้าโรงเรียนได้ขนมมาอีก1ชิ้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เสี่ยงสตังไปแล้วอีก5บาทกินตำส้มเพชรก็เลยมาสั่งชาไทยเสี่ยงไปแหมซาวบาร์3โมงปลายพอดีก็เลยแวะกาดบ้านปงซื้อจิ้นสันคอไปให้แม่อีก100บาทก็เลยแวะมาขายเฮ็ดล้งก็ไม่กล้ากันแรงเหี้ยนอน
3: ขายดีไหมคะวันนี้กล้วยทอด
4: ขายกล้วยทอดค่ะไม่มีดีค่ะ
3: จบข่าว
2: ขายอะไรคะวันนี
4: ้ขนมจีนน้ำยาค่ะ
2: เท่าไหร่คะ
4: ปลากระเทียมนะคะชุดละ50บาทนะคะ
3: สวยขายเฮ็ดล้ม
2: เดินการหน้านี่บ่ฮู้จะซื้ออันหยังเดินพอไปจังได๋กับมีกันเนาะไม่กับเฮ็ดไข่ให้ไข่หุยขนาดนักจะบ่ฮื้อเขียดแห้งเขียดสดกับมีห่อนึงไก่กับกินกาก็เลยมาสะดุดตากับหมูกรอบร้านนี่ขีดละ50บาทก็เลยซื้อไปเลย1เซนจ้าหมดไปอีก125บาทไปเห็นกุ้งเผาเสียบไม้ไม้ละ5บาทที่ร้านปิ้งย่างตรงหน้ากาดก็เลยซื้อมาลองกิน2มาไม่รู้ว่ากุ้งก้านน้ำจิ้มเขาหรือเปล่าเสี่ยงสตังค์เห็นแล้ว10บาทบิ๊กมาบ้านแม่ตำเห็ดด่านกับขั้วหนอซ้อเลยเอาหมูกรอบมากกกินไม่ปนเมนูหน่อไม้อีกแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ลำนะคะทุกคนแต่ว่ามันกินหมันมันกินก้านน่าจะเป็นเห็ดเป็นหน่อไม้อยู่แล้วตอนนี้แม่เล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยการติร้านข้าวต้มกินหมูกรอบกับซอสพริกมันตึงเปิงขนาดแต่ว่าเฮาเสี่ยงสตังค์ไปกี่บาทหาวันนี้
1: มันก็เป็นกาดเป็นกาดมั่วครัวหอมจะยานอติกาดบ้านเฮาก็จะเป็นชนบทที่จะมีกาดจะได้คือหันในทุกๆพื้นที
0: ่
1: เข
0: ้
1: าไปแน่นอนว่าได้ของถูกแล้วก็คุณภาพเยี่ยมแน่นอนคุณผู้ชมเจ้าต
0: ึ
1: งพักตึงหมูทอดอย่างโอ้น่ากินขนาดเจ้าแล้วนี่เริ่มหิว
0: แม่นเจ้าช่วงหน้าฝนจะอีบ้านเฮาก็จะมีอาหารการกินบ่ว่าจะเป็นของป่าก็มีเนาะ
1: มีหมดเลย
0: นอนี่ก็จะนักหน่อยเฮ็ดก็จะนักหน่อยนะเจ้า
1: พูดถึงแล้วเจ็บเข่าเหมือนกันเนาะกินเสื้อนะคุณผู้ชมหน้าฝนจะยะ
0: บางคนก็เจ็บแต่เนอะ
1: เ
0: ออแต่นะแต่ถ้าบางคนกินแล้วแบบเป็นอย่างก็คือเออดีไป
1: อ๋อบ้านเจ้ามากท้อแกงอยู่อย่างอันน่ะ
0: มากๆแปลว่ากินได้นะเจ้าเอาละเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านไปพอเรื่องของอันอย่างก็เรื่องก็ยังแบบตันเปิดคลิปให้หัวแฮละ
1: เรา
0: บอกว่าพยายามเอิ้นแล้วเอิ้นเรื่องอันอย่าง
5: ตู่จะฟังไปที่ไหนล่ะล่ะ
6: ตู่ห้องไปประชุมวัดนะอันก็เดี๋ยวพักไปส่งแก๊สมั่วกันเด้อ
5: ได้แก๊สได้แก๊สได้แก๊สก็จะเลิกเฮงเก็บแล้วแหละ กะจักกะใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่เอ
6: ปล่อยสุดดามบ่เอาละแกจะมาอย่าโจมแจ้งโซนพวกสตะแกหมกม่วนเนาะได้แล้วได้สแตงได้สแตงโจมแจ้งโซนแล้วก่อนพวกก่อนแอรวยเลยแอรวยเลยลาลาลาลาได้แล้วได้สแตงแล้ว
1: พี่จะยี่เสียงอย่างว่าดีตอนร้องเพลง
7: ค่ะไปอ่ะร้องเพลงเสียงดังๆแล้วก็เอิ้นของเปิ้นสตางค์ตรงนี่เสียงบ่มีเจ้า
1: เสียงหาตะลุงมากเลยเนาะท้องตะใดก็ตึงมาได้ยินจะไปได้ยินแต่ใดเราเสียงเป็นมินิคอร์พุ่นอ่ะเอออันนี้ก็คือหลับลอยเน
7: า
1: ะ
7: เป็นพิเศษ
1: อาคลิปมุกของคนเมืองจะแยกกับส่งมาได้คุณผู้ชมเป็นสีสันในรายการเนาะตลกกันนิดหน่อยสาระนิดนึงได้เหมือนกันเอาไปฟังคลิปอันนี้ก็เป็นมุกคนเมืองเหมือนกันเปิดมาแกล้งหัวกันเคี้ยวหัวกันมาได้เพื่อให้เราติดตามเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นมุกที่แบบทันเลขกันขนาดไหนอันลองไปพอเจ้
7: า
8: ไก่ปิ้งเจ้าไก่ปิ้งเจ้าไม้สิบบาทเจ้า
9: อ๋อเอาไก่ปิ้งผมไม้ครับสองไม้ก็ได้ครับ
8: อ๋อสองไม้นะเจ้าพี่เจ้า
9: เอาอันนี้แม่กะอันนี้บ่ต้องทอนนะครับเอาเลยครับ
8: อ๋อคือตึงร้อยเลยกะเจ้า
9: ครับแม่นครับ
8: โอ้ไอ้เดี๋ยวๆๆไก่นี่ไก่ตะวาพี่น้องไปเปลี่ยนให้ก่อน
9: เออนี่ไก่ตะวา
8: ไก่ตะวาเจ้า
9: โอ้แม่กะนี่เป็นคนดีนะนี่บ่บอกบ่ฮู้นะครับเออแม่กะนี่แม่กะเป็นคนดีตะกี้ผมเผลอเตียวไปหยิบใส่ถุงใส่ไก่แม่กะไว
8: ้ตอนเอาไปมาเลยเจ้า
9: ผมเอามาตะกี้แล้วค่ะ
8: โอ
9: ้แม่กะเป็นคนดี
8: โอ้สุมาตนะไอ้ตะกี้ไอ้ยืนท่านน้องเปียโทรศัพท์ไอ้มาเหีย
9: โหเอาไปตอนใดเนี่ยโหหลายเฮ้ยสุมาตตะกี้ผมเตียวไก่อันผมเผยิบกระติกเข้าหนึ่งไม่กล้า
8: ตอนเอาไปเมื่อใดโอ้ขอบคุณเลยไอ้นี่เป็นคนดีขนาดเลยเนาะ
9: น้องก็เป็นคนดีขนาดเลย
8: จะไปแล้วสุมาต
9: เฮ้ยอย่าครับ
8: ตะกี้น้องเอาเขี้ยวไอ้มาเจ้าเดี๋ยวเขี้ยวไอ้มาเจ้า
9: เขี้ยวเกานี่นะ
8: จ้าแม่แล้วเจ้า
9: ไปปุยอมากรมใดเขี้ยวนี่แต่แต่น้อยเอาไปกรมใดเนี่ย
8: ขอขอบใจนะเจ้า
9: แม่การที่เป็นคนดีนะครับโอ้อันเกี่ยวเข้าหมดได้แล้วเนี่ยอันพอดีผมตะกี้ผมเผยิบอันนี้มาแม่การ
8: ไอ้ตอนเอาไปเมื่อไรเจ้า
9: เอาไปตะกี้ครับตะกี้ผ่านนะ
8: มือเวยขนาดเลยเน
9: า
8: ะเดี๋ยวนะเจ้าไอ
9: ้ครับ
8: สุมาเตอร์ตะกี้นกเปียขะแฉโลดไอ
9: ้แม่ผมจอดพุ่นนะ
8: แม่เจ้า
9: ไปเปียไปกรมใดเนี่ยอ๋อผมไม่ได้พิกบ้านนะเขาแม่กล้าดีขนาดเลยเน
8: า
9: ะ
8: เจ้าแม่แล้วเจ้า
9: ที่เป็นคนดีเลยพอดีฝนที่เกี้ยนเกี้ยเกี้ย
1: เออคุณผู้ชมไผ่มือเว้ยละกันพอหรอกเกี้ยก็เอาเขี้ยวเก้าก็ยังเอาได้เออแต่กะเขี้ยวพระเจ้าตลกอ่ะเนาะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมพอได้แล้วเอาคลิปต่อไปคลิปต่อไป
7: คลิปต่อไปนะเจ้า
1: ไปพอเหร
7: อศึกดวลศึกดวลน้ำพริก6อย่าง
1: โอ้น้ำพริก6อย่างไหมคะ
7: อันใดจะล้ำกว่ากัน
1: ไปพอเจ้าไปพอ
7: เจ้า
10: ไปกาดมานะครับได้น้ำพริกมา6อย่างเดี๋ยวจะมาลองดูว่าอันไหนจะเป็น the best นะครับลองดูน้ำพริกแฮนะครับน้ำพริกนมพริกน้ำหน่อพริกน้ำปูน้ำพริกป่าพริกอ่องน้ำพริกอ่อง
8: หวานนิดหน่อยนะเจ้าอันนี
10: ้น้ำพริกอ่อง
8: อาสทำดีกว่า
10: สู้กับน้ำพริกป่านะครับ
8: โหใส่ปลา
10: ปลา
8: ปลาอะไร
11: ปลาทู
8: ปลาทู
10: อร่อย

0: เพลงหนุ่มเนี่ยเข้าไป
1: น้ำพริกฮานะเจ้า
0: ชอบมีน้ำหน่อ
2: มาที่กินใ
3: หม่โอเค
0: เพลงน้ำปู The best นะครับ
1: ท
0: ำที่สุด2 3 4 5 6
1: มันพริกน้ำปูชนะรอด Number 1 Number 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
0: อันนี้ชนะเลิศนะครับน้ำพริกน้ำปูรอบหน้าเดี๋ยวจะซ่อนน้ำพริกมาสู้ตัวเองเพราะยังกว้าง
4: มาธรรมดาคุณผู้ชมจ้าอันนี้ฝรั่งเปิ้ลมาจัดอันดับน้ำพริกในดวงใจเลยนะของคุณผู้ชมเป็นน้ำพริกอย่างกันพ่องสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเจ้าอย่างถ้าคนเมืองเนี่ยน้ำปูนี่คือที่สุดนะ
5: เจ้า
4: เนาะแต่ว่าถ้าเป็นข้าเจ้านี่ต้องแบบน้ำพริกตาแดง
5: มากกว่าม
4: ากขนาดคุณผู้ชมต้องมีติดบ้านเพราะว่ากินได้กุ้งมือกินกับอันยังก็ได้มันล้ำหมดเหมือนกันรวมถึงน้ำพริกน้ำปูเนาะเอาไปใส่ตำอันยังก็
5: ล้ำ
4: แปลงเมนูได้หลากหลายตัวคุณผู้ชมเจ้า
5: เขาเนอร์ก่อน
4: เออถูกต้องต้องเนอร์แบบใหญ่ๆเลยนะอิ่มไป
5: จน
4: ข
5: ลุ่นเลยเนาะเจ้า
4: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าปิกมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองกันต่อเจ้า

0: ล้านนาเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในอ้อมกอดของขุนเขาจากยอดดอยสูงเสียดฟ้าสู่กลางใจเมืองที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาสัมผัสกับวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตื่นตาตื่นใจกับงานเทศกาลและงานประเพณีเมืองเหนือลิ้มรสอาหารท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและปลอดภัยให้เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจเมื่อได้มาเยือน
1: Amazing Thailand
0: ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์และ NBT

0: เอาละเจ้าเข้าสู่ในช่วงที่2นะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าเรื่องราวดีๆยิบยกนํามาอู้มาจากันนํามาเฮือกันพ่อในช่วงนี้กันตวยนะเจ้า
1: ได้เฮาได้พอความบันเทิง
0: แม่
1: เรื่องของกินเรื่องลูกตลกไปแล้วคุณผู้ชมเด
0: ี๋
1: ยวเฮาไปพอเรื่องตี้แอลกันพ่องดีกว่าจะพาไปแอลคุณผู้ชมเจ้าเพราะบรรยากาศภาคเหนือช่วงนี้อากาศดีขนาดเลยพาไปที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมมันมีมนต์เสน่ห์ที่เฮาต้องไปสัมผัสให้ได
0: ้
1: จะเป็นที่ไหนไปพอเลยเจ้าม
2: นต์เสน่ห์เสียบผืนป่าซักท้องและภูมิปัญญาแห่งสายหน้าไปกับเจ้าวันนี้เฮามากันตีตำบลเสียบจุดแรกตีเฮาบอกวันผาดครับผาอิงหมอกจุดชมวิว360องศาจุดนี้เฮาสามารถเห็นวิวต้นซักมากกว่า 140,000 ไร่ครับ
3: มาอยู่กันที่ผาอิงหมอกนะครับวันนี้เราจะมาปลูกป่าโดยการยิงหนังสติ๊กกันนะครับ
2: ตีอื่นห้องอย่างบ่ฮู้แต่บ้านผมห้องกงวันนี้เฮายิงกงตวยปลูกต้นไม้ตวยเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวคือกับผืนป่าแม่ยมอีกตวยครับจุดมุ่งหมายต่อไปครับ
3: นี่เราอยู่กันที่ลมดงนะครับ
2: จากป่าซักท้องเฮาเดินมาสู่ต้นน้ำซักซิดครับของเช้าเสียบหลังจากนั้นครับเฮาจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างทางนะครับเฮาจะได้พบต้นตะแบกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โดดเด่นอู้เรียกว่าป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ขนาดนะครับเหมือนเฮาได้มาศึกษาธรรมชาติตัวเอง
4: อันนี้คือถาวรน้ำจะมีลักษณะกลมเราสามารถตัดเพื่อประทังชีวิตในการอยู่ในป่าได้
2: เจ้าหน้าที่เพิ่นบอกแบบนั้นมาหลังจากตีเดินมาแหมน้อยหนึ่งครับนี่ต้นสมพงสมรักครับมันใหญ่ขนาดเลยตื่นตาตื่นใจขนาดครับบ้านเปิดมีความเชื่อว่าหากได้มากอดต้นสมพงสมรักแล้วอธิษฐานเฮาจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาครับโดยเฉพาะเรื่องความรักความสำเร็จครับวันนี้เฮาบ่พลาดแน่นอนเดินเข้ามาขนาดนี้แล้วต้องกอดหนึ่งทีครับนั่งพักเหนื่อยกันสักนิดแล้วเฮาไปกันต่อมาแวะฟังเรื่องราวของแกงเสือเต้นสถานที่สำคัญในอุทยานแม่ยมครับตีนี่เปิดมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุหลังจากนั้นเฮาแวะรับประทานอาหารคั่วแกงริมยมนะครับวันนี้อาหารจัดนักจัดเต็มขนาดครับผมอร่อยทุกอย่างครับนี่ไข่ผำผมชิมแล้วรสชาติถึงใจครับ
5: แล้วติดตามตอนต่อไปครับชุมชนตีเสียภาษีฮือราบีละมากกว่า400ล้านบาท
1: โอ้น่าไปขนาดนอกบรรยากาศหมอกกำลังสลุมสลิมมืดทึมหน่อยคุณผู้ชมเจ้าบ่ฮ้อนเนาะคุณผู้ชมถือว่าไปแอวกันได้เนาะที่สะเอียบจังหวัดแปร่เจ้า
0: เจ้าช่วงนี้ก็อากาศดีๆนะเจ้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปแอวแฮมตี้หนึ่งนะเจ้าในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง
1: ไปลำปางโอ้น่าสนใจ
0: ไปแอววาดกันพ
1: ่อไปแอววาดไปทำบุญกันไปพ่อเจ้าน
6: ี่มันคือสวรรค์จังหวัดลำปางชัดๆใครที่ยังไม่เคยไปแอลใครที่แอลแล้วอยากกลับไปแอลแหมต่อยมาครับวันนี้จะพาไปแอลวัดพระพุทธบาทสุทาวาสหรือวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปางเป็นวัดที่มากี่ข้างกี่ข้างกับตึงงามครับผมชอบบรรยากาศที่วัดพอไปได้กันหน้าขึ้นไปแอลหลังฝนตกวันนี้ก็เลยขอสักวันนะครับขอขึ้นไปแอลวัดแห่หน่อยใครที่เดินแอลวัดตำบลบ่ไหวก็สามารถเดินแอลวัดตั้งหลุมก็ได้นะครับมีวิวพอด้วยนะขนาดจะหลุมยังงามขนาดนี้ตั้งบนจะงามขนาดไหนครับว่าแล้วก็ไปซื้อตั๋วเลยกะเวลาที่เปิดขายบัตรเปิดเวลา 7:00 นเจ้านะครับซื้อบัตรเสร็จเฮาก็จะนั่งรถขึ้นไปใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีเฮาก็จะถึงจุดที่เฮาจะต้องเริ่มเดิน
7: มาเริ่มกันเลยดีกว่า
6: อ๋อไอ้ผมเดินได้สักกำเนี่ยปะเก้าภัยกล
7: ก็เลยตัดสินใจมุดไปเหี้ยกันครับ
6: พอมุดไปปุ๊บก็ถึงทางขึ้นเจดีย์ลอยฟ้าก่อนขึ้นก็ทำธุระส่วนตัวของตัวเก่าขึ้นแล้วนะครับพอกลางตากลางตั้มจะมีห้องน้ำให้เข้าแล้วนะตลอดเส้นทางเดินปกติจะมีจุดที่เฮาได้พักนะครับเดินขึ้นไปแหมหน่อยเฮาจะถึงจุดชมวิวเป็นวิวที่เห็นอำเภอเมืองปานคือสวยมากพอเฮาเดินต่อเฮาจะป้ากับหน้าผาเปิ้นก็จะแปลงตั้งเดินขึ้นเฮาคล้ายๆสะพานนะครับแล้วตอนนี้นะลมโกกโว่ๆเลยอ่ะหายอิดเลยครับเย็นมอกเดินไปต่อแหมเฮาจะเจอกับต่างแยกผมขอป้าทุกคนไปพอบ่อน้ำทิพย์ก่อนอันนี้คือบ่อน้ำทิพย์ครับแต่ผมโอ้โหเปิ้นตักน้ำตรงไหนอ่ะแต่บ่เป็นหยังไปกันต่อถ้าหันก้อนหินจะอี้น่ะคือกึดไว้เลยว่าเฮาถึงแล้วครับแต่ผมขอไปเริ่มต้นตีสาราสวดมนต์ก่อนเดินขึ้นไปแหมประมาณ20เมตรอ่ะนะครับเฮาก็จะป้าสาราที่มีพระพุทธรูปพร้อมกับวิวแบบนี้เลยบอกเลยว่าเย็นสบายขนาดเลยครับแต่ก่อนจะไปดูวิวสวยๆเฮามาเอาบุญกันก่อนใครพอคิดผมขอขึ้นรวยกูคนเลยนะครับ
7: ตุ
6: และนี่ก็คือเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับงามอย่างประหลำประเหลือซึ่งแหมฟังหนึ่งของเจดีย์ก็จะมีเจดีย์ใหญ่แหมหนึ่งเจดีย์แล้วมองเห็นวิวได้สวยมากปึ้งสวยแบบยุดเวลาไว้เลยครับดึงเจอเขอ
7: สวย
6: มากนี่คือสวรรค์ลำปางชัดๆวิมานของแต้สูดอากาศคือเต็มปอดก่อนที่จะลงไปสูดอากาศข้างล่างและแอลต่อครับฮะตามูนี่เป็นมีลิงเต้กะ อันนี้ปัจเจลิงนะครับผมเนี่ยผมกลัวก้นตังปอดเพราะขี้ไข้ขู่ปื้ดแหละต่อไปเฮาจะไปดูหอยพระพุทธบาทเปิ้นแปลงตังเข้าได้งามขนาดเลยอ่ะขนาดบันไดตังขึ้นอย่างงามเลยครับเหมือนลุดม้าอยู่แหมตีหนึ่งคนออกแบบสุดยอดและนี่ก็คือหอยพระพุทธบาทนะครับแต่ถ้าพอแบบมุมต่ำจะเห็นเป็นรูปหัวใจกู้กันน่ารักเนาะเดินจนเหนื่อยแล้วเฮาก็มาเพิ่มน้ำตาลกันครับที่นี่เปิ้นจะมีคาเฟ่บรรยากาศคือดีมากมาแล้วเดินบ่อยบ่เป็นหยังมานั่งเอาบรรยากาศที่คาเฟ่มาถ่ายรูปสวยๆก็ได้นะครับชากาแฟกับจีแปงแฮมบะปอได้นั่งชมวิวบรรยากาศดีๆพร้อมลองนะครับลองมาแอลวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปางพอและจะหู้ว่างามแต่แต่ตุยมานะครับบาย
0: งามแต่
1: จดไว้ในเพลย์ลิสต์ตกเอาไว้ว่าเป็นแฮมตี้หนึ่งต้องไปถ้าไปหันเจดีป้นเอาไปสร้างไว้บนท่านได้จะใด
0: แม่งต้องไปพอ
1: เป็นอยังใหม่ๆที่แบบละอ่อนรุ่นใหม่บ่ค่อยได้ล่ำไปกันคุณผู้ชมก็ว่าเป็นก้าข้าเจ้ากับมะฮุเนาะลองแนะนำที่แอลกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมที่แปลกใหม่หรือว่
0: า
1: เกี่ยวกับวัดวาอีกก็ได้เหมือนกันเป็นการแนะนำกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัวได้ตัวนะเจ้า
0: เจ้ายิ่งในช่วงของวันหยุดว
1: ัน
0: หย
1: ุ
0: ดที่จะถึงนี้นะเจ้าก็สามารถที่จะพาครอบครัวไปได้เช่นเดียวกันนะเจ้าเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวแฮมตังหนึ่งตัว
1: แน่ละคุณผู้ชมเจ้าแฮมคลิปการแฮมปื้นตีหนึ่งที่น่าไปบะแป้กันเจ้านอกจากมีตังโกงที่เป็นที่จดจำแล้วยังมีอื่นที่ต้องไปจดจำกันเพิ่มเติมด้วยเจ้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลองไปพอล็อกเพื่อจะพาไปตัดใดกันท่องเจ้า
0: เจ้า
8: เซียนปันก็โฮ
9: ผมว่าเสน่ห์ที่เมพอยู่ของจังหวัดนี้แฮมยางก็คือ
8: มุมที่ไม่ค่อยมีแสงสีไม่ค่อยมีเสียงแกรถยนต
9: ์แต่เป็นมุมวิถีชีวิตของผู้คน
8: ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางคุณเขา
9: วันนี้เฮาก็เลยใช้เวลา2วันกับ1คืนในการมาเสาะหาเสน่ห์อีกมุมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8: ผมก็เลยลองฮักพวงมาลัยเข้ามาที่อำเภอแม่ลาน้อยดูครับ
9: ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น้อยคนจะได้สัมผัส
8: อย่างเช่นวรรณอุทยานถ้ำแก้วโกโมน
9: ฮู้ก็เขาว่าเป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ที่สวยงามระดับโลกแล้วก็หาดูได้ยาก
8: แล้วก็ระหว่างทางก็มีจุดชมวิว
9: คือเฮาได้ต่างพักรถแล้วก็ยืดเส้นยืดสาย
8: ระหว่างที่เฮาจะพุ่งไปอำเภอแม่ลาน้อย
9: ซึ่งอำเภอนี้จะมีนาขั้นบันไดที่สวยงาม
8: มอบอยู่ตามไร่เขา
10: แต่ไร่เขายังไม่มีไผ่
9: ซึ่งนาขั้นบันไดที่นี่จะงามมากในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคร
8: ับก่อนที่เขาจะปุ่งไปบ้านห้วยหอ
9: หมู่บ้านน้อยๆของชาวปากาเกยอ
8: ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
9: ป่ายประปรที่นี่มีของดีก็คือกาแฟอาราบิก้า
8: ที่ปิ่วติดหูดังมาตั้งแต่ต่างเขาละ
9: เขา

0: ก็เลยได้แวะชิมและรวดชมวิวที่คาเฟ่หนึ่งที่มีชื่อว่าแม่ยาย Coffee and Homestay ซึ่งจะพอหันวิวหมู่บ้านห้วยห้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันจะมีสิ่งที่ขึ้นชื่อแหมยา
1: ซึ่งหลายคนบอกฮู้
0: จะมาฮู้พร้อมผมมาเดียวเน
1: ี่
0: ย
1: มันคือผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ
0: ที่นี่เป็นแหล่งผลิตผ้าขนแกะที่แรกและก็ที่เดียวในประเทศไทยครับซึ่งชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการเลี้ยงแกะมานานด้วยเขาจะนำขนแกะมาผสมผสานกันกับเส้นฝ้ายใช้มือในการทอผืนต่อผืนเลยยังคือผ้านุ่มฟูระบายอากาศได้ดีครับฝ้ายประโพสีสันก็ดูธรรมชาติแบบสวยไม่อยากจะคิดเลยว่าใส่แล้วจะอุ่นขนาดซึ่งเขาจะมีตึงเตียวมีตึงกระเป๋าแล้วก็เสื้อนะครับ
1: ผมลองไปใส่ดูแล้วเท่ขนาดแบบสไตล์พื้นเมืองแต่แต่เลย
0: ก็ถ้าใครได้แวะมานะจะไปลืมหิ้วติดไม้ติดมือไปฝากผู้ใหญ่ที่หอฮักตัวเด้อเดินทางมาสองชั่วโมงเพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอแม่เสลียง
1: เขาจะไปซ่อนนอนที่ฮัน
0: เพราะวันพุธเขาจะไปซบมือ
1: เขามาถึงที่นี่ตอนแรก
0: ก็เลยแวะไปแอลวาจองสู
1: ว่าที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมผสานกับพม่าม
0: ีพระเจดีย์ทรงมอญสามองค์ตั้งเรียงรายต่อกันเหมาะขนาด
1: ก่อนที่เขาจะเข้าที่พักชื่อว่าอินบ็อกเกสเฮา
0: ซึ่งอยู่บไก่จังหวัดเลยครับ
1: เมื่อคืนก็ออกไปจดหมูกระทะบุฟเฟ
0: ่ที่ห้างหมูกระทะมหานคร
1: ซึ่งราคาดีมากแล้วก็มีกุ้งตุย
0: ลูกมาแม่เจ้าหันวันก็ไปซ่อกินเขา
1: เขาไปปะใส่ร้านข้าวแกงนึ่ง
0: ชื่อว่าข้าวแกงครัวอินดี
1: ้เขาลองไปจดมัน
0: แล้วตึงลำแล้วก็ถูกดี
1: เพื่อจะเอาแฮงปู้ไปที่ซบเมย
0: แต่พี่เตือน
1: เขาว่าอำเภอซบเมยเนี่ย
0: เป็นอำเภอที่โกงจนตับสลับค่
1: าแต่ว่าบรรยากาศข้างต่างนี่โคตรดี
0: เขาก็เลยแวะจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลเห็น
1: ไหมในอำเภอซบเมย
0: จะมีที่แอลก็คืออุทยานแห่งชาติแม่เงา
1: และยังมีแม่น้ำสอง
0: ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเมยและก็แม่น้ำสารวินด้วยครับ
1: สุดท้ายเขาก็มาถึงแล้วครับบ้านเคโ
0: ลบ้านเลโคไปยัง
1: หมู่บ้านนี้จะอยู่บนดอยสูงหน่อยนะคร
0: ับ และที่นี่มีความเงียบสงบมาก
1: และสิ่งที่เด็ดกว่าบรรยากาศ
0: ก็คือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานี่แหละครับ
1: มีใครรู้จักเครื่องจักสานบ้านเลโคพ่อ
0: ที่นี่เขาใช้มือแยะนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจัก
1: สานกันพึบพับพึบพับ
0: ลายที่เนียน
1: งามจนปากแก้วเอาใส่ผ้า
0: พูดกับเขาว่าเขาแปลงมาจากอย่าง
1: บ้องสีเขียวที่เขาห้องว่าไม้บ้อง
0: เป็นไม้ที่เหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่น
1: เวลาสานออกมาเนี่ย
0: ยังเหมาะเลยคร
1: ับเขาแยะที่ดูเหมือนง่ายนะ
0: แต่ลองพ่อดีเทลดีก่อน
1: โอ้โห
0: นี่มันงานคราบระดับ5ดาวเลยนะเนี่ย
1: ผมก็เลยอุดหนุนชาวบ้านไป3แก้ว
0: ชาวบ้านผายอยากได้จะต้องสั่งก่อนนะ
1: เพราะเซ็ตแล้วก็ไปแอลร้านกาแฟบ้านเลโค
0: ตรงนี้จะเห็นวิวหมู่บ้าน
1: แล้วก็วิวดอยวัดผาตั้งอยู่ไกลๆ
0: ซึ่งใครที่มาสามารถไปแอลได้
1: และนี่ก็คือมุมน้อยๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0: ที่หลายคนอาจจะยังบ่เคยหัน
1: ซึ่งผมเชื่อว่าแม่ฮ่องสอนก็มีดีประแพ้จังหวัดอื่นๆเลย
0: ส่วนใครอยากจะตอยผมมา
1: โปรดเซฟคลิปนี้ไว
0: ้หรือใครมีที่ไหนเด็ดๆในแม่ฮ่องสอน
1: ที่คนนอกยังบ่เคยห
2: ันไปเอากันได้เจ้า
3: เจ้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่ติใหม่ๆที่บางคนอาจจะยังบ่เคยหันก็ได้เจ้าก็ไปแอลกันได้มีคาเฟ่หลากหลายต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับคนเหนืออย่างเฮาตวยเพราะว่าไปชอบผ้าเมืองใดของจักสานงานแฮนด์เมดก็มีหมดเลยเจ้า
2: เจ้าในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีอำเภอแม่เสรียงแม่ลาน้อยสมเมยเนาะที่อยู่ในพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีเรื่องของประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามตวยนะเจ้
3: า
2: ไปแอลไปพอไปกอดกันได้เลยเช่นเดียวกันนะเจ้าม
3: ีแฮมคลิปนะ
2: มีแฮมมีแฮมมีแฮม
3: เป็น
2: เจ
3: ้
2: าคลิปต่อไปป้นบอกว่าหน้าไหนกินอะไรอย่างดีเออ
3: หมายถึงว่าฤดูไหน
2: กินเมนูอย่างดีกินอะไรดี
3: เออน่าสนใจเหมือนกันนะแนะนำคนที่ยังไม่เคยมาแอลภาคเหนืออ่ะลองไปพอว่
2: า
3: ฤดูไหนต้องกินแกงอะไรอย่างแกงอะไรอย่างเด่นๆพอกอ่ะไปพอเลยเจ
2: ้
3: า
4: หน้าหนาวกินแกงแคงานบุญกินแกงแคถ้าหน้าฝนกินแกงนอ
3: ถูกต้อง
4: แล้วก็แกงนอกินได้ทุกวัน
3: ถูกต้องจ้า
4: แกงแคก็แกงนอไม่แกงพักเหมือนกันแต่กินคนละโอกาสแต่กะแม่
5: เป็นแกงพักเหมือนกันกินคนละโอกาสคนละเวลา
4: โอกาสเอาแกงแคก่อน
5: แกงแคเนี่ยแต่ก่อนก็ลักๆคือแคกับแคก็คือดอกแคเพราะตอนหลังๆนะบะสนละจะมีดอกแคบะดอกแคใส่พักซัปป้าของคนเหนือที่ชอบเลยที่คุดได้ที่หาได้หรือว่าอยู่ที่สวนหลังบ้านเอามาใส่แล้วที่สำคัญบางบ้านจะใส่ปลาย่างไปตุยบางบ้านจะใส่เนื้อหมูไปตุยแล้วก็จะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกขิงไข่ตะขาตะขาไข่ไข่ตะขา
4: ถึงว่าเขาบอกว่าแกงแคจะมีรสชาติเข้มข้นยิ่งกินหน้าหนาวยิ่งล้ำค่ะแม
5: ่สดน้ำร้อนๆนะมันชุ่มคอและที่สำคัญมันมีกลิ่นหอมของผักต่างๆอันนี้เป็นแบบกลิ่นแบบรวมญาติเลยนะงานบุญงานใหญ่งานรวมญาติกินแกงแค
4: แกงนอแล้วแม่เป็นยังไง
5: แกงนอเป็นแกงที่กินประจำฤดู
4: หนาวเออไม่ใช่ฝน
5: ฤดูฝนเพราะว่านอไม้มันขึ้นฤดูฝนก
4: ็
5: เวลาทำนอไม้แกงนอไม้เนี่ยนะบางเตื้อเปิ้นใส่อย่างก็
4: สปาป่าห้าพองบางตีตอบางตีก็ใส่น้ำปู
5: แม่แม
4: ่อันนี้ถ้าคนหน้าน่าจะใส่น้ำปู
5: แล้วก็กินได้ทุกบ้านกินเป็นแกงกินประจำบ้านได้ทุกวัน
4: กินได้ทุกโอกาสทุกวันถ้ามีนอ
5: แม่
4: ถ้าแบบมีนอก็คือแบบได้กิน
5: ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มีนอ
4: ฮะนออย่าง
5: นอไม
4: ้
5: มีตลอดนะ
4: อืมก็นออย่างนอใส่สาร
5: แต่บางแต่บาง
4: เจอขึ้นตลอด
5: เจอแม่ก็บอกว่าหน่อไม้อันเนี้ยมันกินแล้วมันแต่เขาส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาฟรีด
4: เออเออก็เลยกินได้ทั้งปีละบัดเดียวสรุปง่ายๆหน้าหนาวกินแกงแคงานบุญกินแกงแคถ้าหน้าฝนกินแกงนอแล้วก็แกงนอกินได้ทุกวัน
5: ถูกต้องจ้าแกงนอกับแกงแคพักเหมือนกันแต่กิน
4: แม่ชอบกินแกงยัง
5: กินแกงหมู
4: ว้าคนมาแกงน้องชอบกินแกงนอกแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วชอบกินแกงอะอย่างพิมมาเนอร์
3: คนมักจีนก็ต้องกินแกงหมูแกงแช่นี่ก็เป็นเรื่องของคนมักพักมากไหมเจ้ากินตามโอกาสแล้วกันเนาะค
2: ุ
3: ณผู้ชมเจ้าต่อไปเราไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อวันนี้ขอเสนอคำว่า
2: บะหายบะดีเจ้า
3: แมนเจ้าซึ่งแปลว่า
2: พอประมาณพอดีพอดี
3: บันนักไปบันน้อยไปเจ้าเอามานำเสนอกันเพื่อฮู้ไว้กันนะเจ้าบะหายบะดีเอีย
2: อย่างไปซื้อตำส้มอ่ะจะอู้เห็นไหมแต่ก็ยังไปซื้อตำส้มเนี่ยแม่แกจะถามว่าเอาเพชรก็บาฮายบาดี
3: เ
2: น
3: ี่ยก็หมายถึงว่าพอดีพอดีเผ็ดพอดีพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกิน
2: แม่เจ้า
3: ใช่ประมาณนี้นะเจ้าค
2: ุ
3: ณผู้ชมเจ้าเวลามันเวลาเสี้ยงหันหน้าเสียดายขนาดเลยแต่คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการคลิปเป็นคนเมืองเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปก็จะป้าก้าเฮาสองคนเจ้าน้องพี่มีหอยยิ้มคลิปหัวใจเจ้าก
2: ับพระเจ้าอารตัยแชร์ต่อกันต่อยเจ้า
3: ในวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
6: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: BT Not ช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เราจึงต้องเอามาเกินให้รุ่งเรืองจำเริญช่วยอนุรักษ์กันไว
1: ้เออละ
0: แม่กอไก่งามเกินพี่ร้องเกินทำไมไม่กลับแม่การะเกดซ่อนกาบช่างทรงกลิ่นหอมกระ

0: ันแม่ซอโซเดินเซอร์อย่าได้เธอเข้ามาซ้อนจะปักซุ้มเอาไปซ้อนอยู่ในซุ้มเชิงทรายอย่า
1: เออเฮ้ยลอยมาเฮ้ยลอยมา
0: ลอยไป
2: ซอโซโซเดินเซอร์อย่าทำกระเซอร์เสียสีอย่ามาพูดเซาสีประเดี๋ยวจะโดนส้นตีนซ้าย
1: เออเฮ้ยลอยมา
3: โดเด็กช่วยเด่นสองฟ้าได้โดให้โดนดันโดนมาเที่ยงคนเดียว

0: อย่ามาทำอวดโตประเดี๋ยวจะโดนละมีโตไม่รักตัวกลัวตายอ่ะ
1: เออให้ลอยมาห้องให้ลอยมา
0: ลอยไป
1: แม่ท้อเอ้ยท้อทุ่งน้องมีนาทุ่งอยู่สองแถวไอ้นาทุ่งสองแถวน้องจะให้ใคร

0: เออละเฮ้ยลอยมาห้องเอ้ยลอยมา
1: ลอยไป
2: ท้อเอ้ยท้อถุงน้องมีนาทุ่งอยู่สองแถวไอ้แต่ที่นาสองแถวน้องจะไม่ให้นะใครทัก

0: อย่าเที่ยวมาจอดทดลองเลยนะพ่อริงเรไลฮะ
1: เออละเฮ้ยลอย
2: มาห้องเอ้ยลอยมาลอยไป
1: แม่ซ้อเสือตีงามทั้งอินทรีมังสังที่อยากจะเป็นคู่สร้างกับแม่สาวแก้มใส
2: เออละเฮ้ยลอย
1: มาห้องเอ้ยลอยมาลอยไป
2: อย่าเสือกน้องไม่ใช่คนละซ้ำตอนไม่มีใครก็สั่งสอนชาติชาติคุณเสียนิสัย
1: เออละเฮ้ยลอยมาห้องเฮ้ยลอยมาลอยแม่ฮอหีบห่างเหินพี่นี่เอาหมูมาให้หันน้องจะหันก็หันพี่

0: ย่ามาเพ้อเยอะของหอมท่านน้องสาวเขาไม่ยอมจะต้องคิดค่าเสียหาย
1: ลอยมาห้องลอยมา
0: ลอยไป
1: แม่อ้ออ่างอวยเหมือนน้ำปากอ่าวท่านน้องจะเอาก็เอาอย่าทำเป็นคนขี้อาย
0: มาทำออดอ้อนน้องไม่ใช่คนใจอ่อนหรอกนะพอคนหน้าไม่อาย
1: เออละเอ้ยลอยมาห้องเฮ้ยลอยมา
0: ลอยไป
1: แม่ฮ้อนกฮูกข้าเฮ้สวยเหมือนแม่นางห้องเฮาจะพาไปนอนเท้าเฮาที่นครเสียงไห
0: ้เออละเอ้ยลอยมาห้องเฮ้ยลอยมาลอยไปฮ้อนกฮูกตาโตพอปากกะโฮไล่หุบมีปากแต่ไม่ยอมหุบนะเหมือนไอ้ตุ่มเสียงเฮา

ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่จบไปจะเป็นระบำกอไก่ค่ะที่ทั้งไพเราะและงดงามนะคะสะท้อนเห็นถึงรากวัฒนธรรมของกอไก่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวที่พวกเราคุ้นเคยกันมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะพาเราไปหาความรู้ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปแต่จะพาคุณผู้ชมไปไขความลับว่าระบำกอไก่มีที่มายังไงติดตามรับชมได้เลยค่ะ

0: ระบำกอไก่นะครับที่เราค้นพบเนี่ยในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยนะฮะไม่มีที่อื่นนะครับมีแห่งเดียวที่วัดวังพระธาตุแห่งนี้ซึ่งน่าจะต้นของสมัยรัชกาลที่6นะครับเพราะว่าโรงเรียนเริ่มเข้ามาเราได้นำเพลงพื้นบ้านเพลงพวงมาลัยเพลงปฏิภาคเนี่ยเอามาดัดแปลงโดยใช้อักษรกอไก่นิ้วหัวลูกเข้าไปในเนื้อเพลงและให้เด็กได้ร่ำเรียนและเด็กๆก็จำกันต่อมาจนกระทั่งมาถึงแม่เสนอสิทธิแม่เสนอสิทธิได้ฟื้นฟูเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาและจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรียนให้เด็กๆสำหรับการศึกษาในอดีตเขาจะศึกษาว่ากอไก่เนี่ยเขียนอย่างไรบ้างมีตัวอักษรอะไรบ้างสะกดอย่างไรบ้างจนถึงฮอนกฮูกก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมีอยู่แห่งเดียวที่นี่แห่งเดียวและที่อื่นก็มีเพลงพวงมาลัยโดยทั่วไปแต่ที่นี่จะใช้อักษรกอไก่หรือฮอนกฮูกมาตีความอย่างไพเราะและแฝงคุณค่าของอาชีพของการความเป็นอยู่ของประชาชนในแถบนี้อย่างชัดเจนที่สุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัฒนธรรมเนี่ยมีงานเมื่อไหร่ก็จะเอากระบำกอไก่ไปแสดงอันนี้แหละครับเป็นการสืบทอดที่ยิ่งใหญ่มากครับ
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเรามีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบค้นในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็นำมาต่อยอดนะครับนำเอาอัตลักษณ์ที่เป็นเสน่ห์นะครับของเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับมาสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นนะครับให้กับชาวโลกได้รู้จักระบำกอไก่บ้านวังวัฒนธรรมตำบลเตยตึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรต้องบอกว่าเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่มีอายุยาวนานไม่ต่ำกว่า100ปีนะฮะถือว่าเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์นะฮะที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกำแพงเพชรสิ่งแรกเลยครับที่เราได้มีการสนับสนุนคือ1การส่งเสริมในเรื่องของครูภูมิปัญญามีการให้คุณครูเนี่ยไปเผยแผ่นะฮะการระบำกอไก่ให้กับรุ่นต่อๆไปแล้วก็พื้นที่อื่นสิ่งที่2คือการนำเอาองค์ความรู้ในเรื่องของระบำกอไก่นี่นะครับไปสู่สถานศึกษานะฮะก็พยายามส่งเสริมให้มีเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะครับให้มีการสอนในโรงเรียนประเด็นที่3คือการจัดอบรมการทำเวิร์กช็อปต่างๆนะฮะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันและสิ่งต่อมาก็คือว่าการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลระบำกอไก่นะครับก็จะมีทั้งสื่อวิดิทัศน์นะฮะสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการทำเป็นนวัตกรรมเป็นเนื้อหาต่างๆนะครับให้เกิดการจูงใจในการเข้าไปชมนะตอนนี้ระบำกอไก่บ้านรองวัฒนธรรมตำบลไตรตึงเนี่ยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเรียบร้อยแล้วนะครับในปี2566อยู่ใต้ของเพลงภูมิปัญญาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเราพยายามที่จะรักษาฟื้นฟูแล้วก็สืบทอดส่งต่อนะครับเพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับจังหวัดกับประเทศต่อไปด้วยนะครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนของคณะระบำกอไก่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับครูเบ้นกับครูทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ส
3: วัสดีครับ
2: ค่ะอยากจะถามค่ะเกี่ยวกับการแสดงระบำกอไก่ค่ะมีอัตลักษณ์ยังไงคะ
3: ถ้าพูดถึงอัตลักษณ์ของเพลงระบำกอไก่นะครับ
2: ค่ะ
3: ถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อร้องเลยครับไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับเป็นเนื้อร้องที่ชาวบ้านเลยนะครับที่แต่งกันเพื่อจีบกันในสมัยก่อนเป็นคำที่แบบสองแง่สองงามบ้างอาจจะมีทะลึ่งนิดนึงเพื่อความน่ารักของชาวบ้านในสมัยก่อนก็จะเป็นคำง่ายๆจำง่ายบทร้องจำง่ายแล้วก็มีท่ารำที่ไม่ใจตัวครับผม
2: ค่ะแล้วเรามีเรื่องของคำลงท้ายไหมคะที่จะต้องเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะ
3: เขาเรียกว่าเป็นกรหัวเดียว
2: ค่ะ
3: ถ้าเราลงสระไอเราก็จะใช้สระไอหมดเลยเหมือนถ้าเราขึ้นกอไก่ก็จะใช้ตัวอักษรกอไก่หมดเลยนี่ก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันเป็นรูปแบบของเพลงระบำกอไก่เหมือนกันครับ
2: ค่ะแล้วเรามีความยากง่ายยังไงคะในแต่ละบทกลอน
3: สำหรับความยากง่ายของเพลงระบำกอไก่ถ้าสำหรับผมว่าง่ายเพราะผมเกิดมาผมก็เจอระบำกอไก่เลยผมร้องมันตั้งแต่เป็นเด็กแต่ถ้าเป็นเยาวชนในรุ่นปัจจุบันในสมัยนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายากเพราะเราต้องจำเนื้อเพราะเนื้อเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยครับเนื้อมันไม่ซ้ำเลยทุกบทตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮู้ก็คือ ต่างกันหมดเลยก็จะยากตรงที่จำเนื้อ
2: จำเนื้อใช่ไหมคะแล้วอย่างถ้าเป็นน้องๆที่เขาสนใจอะค่ะเขาก็จะต้องมีการมาเรียนเนื้อร้องก่อนไหมคะ
3: เราก็เอาเข้าสู่บทเรียนเอาเข้าสู่ชุมชนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับพี่ทิพย์เนา
4: ะ
3: อย่างบ้านเราก็จะมีโรงเรียนใกล้เคียงเราก็นำตรงนี้ครับเข้าสู่เป็นอาจจะเป็นกิจกรรมชุมนุมก
2: ็
3: ได้เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนเพลงพื้นบ้านระบำกอไก่ครับ
2: แล้วเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับผู้เรียนยังไงบ้างคะ
3: หนึ่งเลยผมเป็นครูผมก็จะนำตรงนี้ไปสอดแทรกในเรื่องของเพลงเรื่องคำควบกล้ำได้การเล่นคำของในบทกลอนได้มันก็สามารถ

0: ในเนื้อหาได้หรือแม้กระทั่งถ่ายทอดสู่ในจังหวัดในเวทีใหญ่ๆเราก็ไปแสดงเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเพลงระบำกอไก่ยังอยู่กับเราครับ
1: อย่างเวทีใหญ่ๆที่เราได้ไปออกแสดงเงี้ยค่ะเรามีเวทีไหนบ้างคะ
0: ถ้าพูดถึงเวทีใหญ่ๆเลยก็จะเป็นงานประเพณีนพเล่นเพลงงานซาไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราชาวระบำกอไก่แล้วครับ
1: ค่ะแล้วเราได้มีการส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปไหมคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาตรงนี
0: ้มีอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเพลงระบำกอไก่เราไม่อยากให้สูญไปเพราะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกจริงๆคือบ้านวังพระธาตุ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจกับการแสดงนี้คืออะไรคะ
0: หนึ่งเลยครับถ้าผมภาคภูมิใจเนี่ยผมภาคภูมิใจและผมยังสามารถร้องเพลงระบำกอไก่ได้และถ่ายทอดได้แต่ส่วนถ้าเป็นเรื่องรางวัลที่เป็นประจักษ์ก็จะมีรางวัลพาต้าโคอวอร์ดที่เราได้รับรางวัลระดับชาติระดับโลกเลยนะครับที่ไปรับมาเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับที่ได้รับรางวัลพาต้าโคอวอร์ดอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนุรักษ์วัฒนธรรมใช่ไหมคะที่เราก็ต่างภาคภูมิใจในพื้นที่ของเรานะคะอย่างระบำกอไก่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาจะมีเริ่มต้นด้วยกอไก่หรือคะ
0: ใช่ครับถ้าสมมติพยัญชนะกอไก่เราก็จะขึ้นต้นด้วยกอไก่แล้ววางวรรคก็จะมีกอไก่แล้วก็ลงท้ายด้วยกอไก่เช่นเดียวกัน
1: รู้สึกว่าอยากเห็นอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักนิดนึงค่ะ
0: ได้ครับเอาเป็นบทของผู้ชายนะครับปกติจะร้องกันชายหญิง
1: ได้
0: ครับเดี๋ยวพี่ชิปช่วยเออแล้วเหยนะได้ไหม
2: ได
0: ้ได้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออละเฮ้ยลอยมาห้องเฮ้ยลอยมาลอยแม่ก็ไก่งามเกินขี้ร้องเกริ่นทำไมไม่กลับแม่การะเกดซ่อนกาบ

0: ใหม
1: ่ถือว่าไพเราะมากๆเลยนะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นขึ้นต้นด้วยกอไก่ระหว่างวรรคก็จะเป็นกอไก่อ๋อแล้วถ้าอย่างเช่นเป็นตัวอื่นๆก็จะเป็นระหว่างวรรคเดียวกัน
0: ระหว่างวรรคถ้าสมมติไปแสดงที่ไหนให้พี่น้องหรือแขกคนดูในเลือกเนี่ยเขาก็จะเลือกหอหีบซะส่วนใหญ
1: ่เป็นยังไงคะ
0: รอจุฬาอย่างเงี้ยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีเหรอมันจะมีคำนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือความน่าตื่นเต้นของการแสดงเหมือนกันครับบางครั้ง
1: แล้วถ้าอย่างนี้การออกโชว์หนึ่งโชว์เงี้ยค่ะเราแสดงทั้งหมดทุกตัวเลยไหมคะ
0: ถ้าในปัจจุบันไม่หมดแต่ประมาณเลือกเอาครับเอาเลือกตัวที่มันมีเสน่ห์มีเนื้อร้องมีคำที่มันแปลกๆที่ทำให้คนดูเนี่ยอุ้ยคิดตามได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณ10ตัวครับไม่เกิน15นาที
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้ในอนาคตเรามีแนวทางในการพัฒนาการแสดงระบำกอไก่นี้ยังไงบ้างคะ
0: 1เลยครับเราจะนำเข้าสู่ชุมชน
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ชุมชนของเราก็ได้เติบโตนะครับเป็นชุมชนบ้านหนองพระธาตุเป็นชุมชนแห่งวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะนำเข้าสู่ในห้องเรียนนะครับอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้มันสูญหายไปเพราะว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยจะสนใจในปัจจุบันเนา
1: ะ
0: โซเชียลนะครับถ้าพูดถึงเพลงพื้นบ้านก็จะอะไรเพลงพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะอยากจะทำให้เพลงพื้นบ้านอย่างเงี้ยให้น่าสนใจมากขึ้น
1: ให้ยังอยู่ในเขาเรียกว่าแทรกซึมกับบทเรียนน้องๆไม่ให้สูญหายไปนะคะแล้วอย่างเงี้ยคะการต่อยอดและสืบสานการแสดงของเราอะค่ะมีวิธีการยังไงบ้างที่อยากจะส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะ
0: หนึ่งเรามีการจัดอบรมด้วยในแต่โรงเรียนในอบต.นะครับหรือชุมชนของเทศบาลต่างๆเราก็จะนำมีการอบรมเพลงพื้นบ้านให้น่าสนใจเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้และได้รู้ถึงเสน่ห์ของความเป็นเพลงพื้นบ้านเด็กๆจะชอบครับคุณครูเคยไปอบรมเด็กๆจะชอบในบทร้องของบางบทที่มันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยไอ้นาทุ่ง2แถวเนี่ยพี่ตะกอนรู้มั้ยมันคืออะไร
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: ไม่ทราบเดี๋ยวคุยหลังกล้องไอ้นาทุ่ง2แถว
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: มันก็จะมีความน่าสงสัยอย่างเงี้ยครับเด็กๆก็จะชอบส่วนท่ารํามันก็ไม่ตายตัวรําแล้วแต่เรา
1: แล้วแต่เราเลย
0: แล้วแต่เราเป็นท่ารําที่แบบแล้วแต่เราอ่ะความน่ารักของเราไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่ได้เลยครับ
1: ค่ะอยากจะถามพี่ทิพย์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของบทบาททางด้านชุมชนค่ะเรามีการอนุรักษ์และส่งต่อตรงนี้ยังไงคะ
2: ค่ะในส่วนของชุมชนเรานะคะเราถ้าเป็นในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยเราสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะเราจะมีโครงการที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วเราก็จะนำระบำกอไก่เนี่ยบรรจุเข้าไปในแผนค่ะแล้วก็เอาเปิดมีการอบรมเหมือนที่ครูเบนบอกอะค่ะให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมของระบำกอไก่บ้างคะ
2: ค่ะระบำกอไก่นะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่ได้ระดับชาติเลยนะคะแล้วก็ได้รางวัลพาต้าอวอร์ดด้วยนะคะปี2024จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะคราวนี้มันอยู่ในแผน

0: ของโรงเรียนอยู่แล้วเราบรรจุเข้าไปเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้เลยนะคะคือเด็กๆจะใกล้ชิดได้โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเตยตึงอันนี้เป็นจุดที่อาจารย์สุขศรีเป็นผู้เริ่มต้นซึ่งอาจารย์สุขศรีสิทธิเป็นทายาทของท่านเสนอสิทธิซึ่งเป็นคนคิดชนระบำกอไก่ขึ้นมาค่ะ
1: สำหรับที่อยากจะฝากก็คืออยากจะฝากเพลงพื้นบ้านเนี่ยอยากให้คงอยู่ถึงไม่ได้สืบสารแต่อยากให้รักษานะครับให้ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันไปเปิดดูหรือไปชมการแสดงต่างๆและเราก็จะพัฒนาให้เพลงพื้นบ้านระบำกอไก่เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีความที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนครับ
2: ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าก็เกิดที่นี่โตที่นี่ตอนนี้อายุก็60แล้วค่ะแต่ก็เพิ่งจะมาเข้าวงการได้ประมาณ 4-5 ปีตอนแรกๆก็ไม่ได้เข้าวงการเพราะว่าเรามีธุรกิจขายของเลยค่ะแต่ตอนนี้เลี้ยงหลานกับเราก็เลยได้เข้ามาสู่วงการนี้ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กก็จะได้ไม่ไปเที่ยวเล่นแล้วก็เขาก็จะมีรายได้ด้วยนะคะเวลาไปการแสดงแต่ละครั้งอะค่ะก็จะมีรายได้ของเขาค่ะเด็กก็ชอบค่ะคือมันเป็นวัฒนธรรมของหมู่4บ้านเรานะคะที่อื่นไม่มีค่ะเราต้องอนุรักษ์กันเข้าไว้ค่ะที่ร้องเพลงกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเลยค่ะในหมู่บ้านเราดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ที่ร้องกันอยู่นี่ก็คือครูเบ้นก็คือหลานชายค่ะและธนโมก็คือลูกชายลูกที่เลี้ยงมาเป็นลูกของน้องสาวค่ะเติบโตมาด้วยกันค่ะดีใจมากค่ะก็นี่แหละค่ะต้องเอามาฝึกด้วยกันร้องด้วยกันกลางคืนนอนก็ฝึกด้วยกันร้องด้วยกันทุกคืนค่ะเขาก็จะเก่งนอนร้องเพลงกันกลางคืนร้องหลายๆตัวร้องทุกวันเราก็จะจำได้ค่ะมันส่วนมากมันก็จะมีอย่างตัวประจำเราก็ร้องได้อยู่แล้วเราต้องเริ่มหัดตัวใหม่ๆที่ยากๆที่ยากๆเราก็จะไม่ค่อยจำแล้วเราจะไม่ค่อยได้ร้องกันส่วนมากเราก็จะร้องเพลงตัวประจำที่เราคล่องปากอะไรเงี้ยค่ะก็ร้องประจำหนึ่งก็จอจานรอเรือขอไข่ป๊อปป้าค่ะพอจอจานงามจริงอย่ามารักน้องเลยนะจ๊ะอย่ามาพูดจอเจนละจ๊ะพอน้องมันจนเข็นใจเออละเฮ้ยลอยมาห้องเอ้ยลอยมาลอยไป
3: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่จะมาสานต่อระบำกอไก่ค่ะสวัสดีครับ
4: ครับ
3: น้องอะไรครับ
4: น้องนาโมครับชื่อจริงชื่อเด็กชายภูพันธ์เวือนแก้วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1อยู่โรงเรียนสาธิตค่ะ
3: ครับน้องนาโมทำไมน้องนาโมถึงอยากที่จะมารำระบำกอไก่ครับ
4: ใจมันรักครับตอนเกิดมาก็เห็นพวกพี่ๆร้องกันแล้วครับ
3: อ๋อเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากร้องด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: แล้วตัวแรกที่เราร้องได้คือตัวอะไร
4: พวกกอไก่
3: เราระบำกอไก่เลยใช่ไหมครับขอสักท่อนหนึ่งได้ไหม
4: ได้ครับแม่ล้อเรือลอยลำอยู่ในแม่น้ำลายลินพี่ใหม่หลอกลวงเล่น

0: พอมากๆเลยแล้วอย่างนี้คือน้องน้ำโมได้ไปชวนเพื่อนๆมาร้องตรงนี้ไหมคะ
1: ชวนครับ
0: มีเพื่อนสนใจเยอะไหมครับ
1: 2-3คนครับ
0: อืมแล้วอย่างนี้เราไปชวนเพื่อนตอนชวนเพื่อนเพื่อนบอกว่ายังไงครับเพื่อนเคยได้ยินไหม
1: เพื่อนก็เคยได้ยินครับเคยมาดูพวกผมร้องครับ
0: อืมแล้วพอเวลาเพื่อนเขาเอาไปคุยต่อเนาะวันนั้นเราเห็นน้ำโมอย่างเงี้ยน้ำโมรู้สึกยังไง
1: ก็ดีใจครับ
0: ดีใจใช่ไหมครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือการสานต่อนะคะของเรื่องของวัฒนธรรมระบำกอไก่ของเราค่ะจากกอไก่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งเล็กๆในวัฒนธรรมไทยล้วนมีคุณค่าและสามารถต่อยอดไปสู่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอเพราะทุกตัวอักษรทุกภูมิปัญญาและทุกเรื่องราวใกล้ตัวคือรากฐานสำคัญของความเป็นไทยที่งดงามไม่แพ้สิ่งใดและนี่ก็คือเสน่ห์ของบ้านเราที่รายการเมืองไทยดีๆอยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นและร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันสำหรับวันนี้แต่และทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อน

0: จากเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
1: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
0: ้ติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวเสียงไทยสู่สากล
2: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัยณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาเป็นการรวมโรงเรียนระหว่างโรงเรียนสวรรค์วิทยากับโรงเรียนอนันตนารีและในปีพุทธศักราช2515ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีอายุกว่า131ปีดังคติพจน์ของโรงเรียนเรียนดีประพฤติดีการงานดีเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางมาตรฐานสากลคู่คุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมแข่งใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษแข่งขันสูงนะครับของประจำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเมื่อปี1กุมภาพันธ์ปี2519นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระนางเจ้าพระราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพนะครับได้เสด็จทั้ง3พระองค์มาเพื่อพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านให้แก่ประสงค์นิกรของชาวอำเภอสวรรคโลกครับ
0: โครงการลูกเสือชาวบ้านในยุคนั้นถือเป็นกิจกรรมสำคัญระดับชาติที่มุ่งสร้างความรักสามัคคีความเสียสละและความเข้มแข็งของชุมชนการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์เพื่อพระราชทานธงจึงเป็นความปลาบปลื้มสูงสุดของชาวจังหวัดสุโขทัยและเป็นสัญลักษณ์แห่งกำลังใจที่พระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้านทั่ว
1: ทำให้เป็นที่ปลาบปลื้มของประสงค์นิกรชาวอำเภอสวรรคโลกและอำเภอใกล้เคียง
2: อะไรต่างๆเพื่อก่อนนะคะที่เรียกอย่างนี้ในหลวงพระราชินีมาเมื่อท่านเสด็จมาโรงเรียนก็มีการคัดเลือกให้ตัวแทนถวายมาลัยข้อพระกรนะคะโดยคัดเลือกจากหัวหน้าห้องพอดีตอนนั้นได้เป็นหัวหน้าห้อง

คุณแม่ชื่อนางแต้วจิตธรอาชีพเกษตรกรแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สูงมากในวันนั้นคุณแม่ก็มาจองที่ตั้งแต่เช้าแล้วเผอิญคุณแม่เนี่ยมีผมสีขาวหมดทั้งศีรษะคนก็ให้นั่งหน้าให้นั่งหน้าเลยเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงพระดําเนินพระราชดําเนินมาแล้วก็อยู่ๆก็นั่งลงแล้วก็จับชายผ้าสิ้นตีนจกของคุณแม่แล้วถามว่าผ้าสิ้นผืนนี้ยายทอเองหรือเปล่ามันสวยมากเลยคุณแม่ก็ตอบว่าไม่ได้ทอเองค่ะลูกสะใภ้อยู่อำเภอศรีสัชนาลัยทอให้ในขณะที่ตอบสมเด็จพระพันปีท่านก็เสด็จมาอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็ชื่นชมว่างดงามมากหมายถึงผ้าสิ้นตีนจกนะคะงดงามมากขอให้รักษาไว้ให้ดีท่านก็พูดด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็คุณแม่ก็พูดธรรมดาแบบชาวบ้านเราว่าในหลวงพูดอย่างนี้จริงๆนะคะในหลวงยายขออนุญาตลำวงกับลูกสาวในหลวงได้ไหมคือคุณแม่ต้องเรียนว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลูกเสือชาวบ้านของสวรรคโลกด้วยค่ะก็จะเทิดทูนพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นพระองค์ท่านก็ตรัสว่าอนุญาตก็เลยลุกขึ้นแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านก็ตรัสถามว่าแล้วจะร้องเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรทุกคนก็นิ่งหมดเพราะเหมือนช็อกแล้วก็ช็อกแบบตื้นตันเพราะว่าก็ไม่ได้คาดคิดว่าพระองค์ท่านจะทรงพระเมตตาขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เองก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีบุญขนาดนั้นก็เลยขึ้นเพลงว่ารักกันไว้เถิดแล้วก็ลำกับองค์สมเด็จพระเทพค่ะ

พอจบปริญญามาก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นี่เลยปี2517ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมปลายอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้อยู่ภาคสนามนี้นะคะคืออาจารย์วรรณเพ็ญลิมประพันธ์ซึ่งเป็นภรรยาของคุณประภาสลิมประพันธ์ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเราก็สนิทกับอาจารย์วรรณเพ็ญแล้วเราอยู่ในส่วนที่ตกแต่งห้องที่เป็นห้องประทับของท่านนะโดยใช้อาคาร2ชั้น2ค่ะทำทั้งห้องนั้นเป็นที่ประทับเลยนะฮะก็ช่วยอาจารย์วรรณเพ็ญอยู่ที่โน่นจนกระทั่งถึงวันที่รับเสด็จนะเราเอาเวลาเรามาโรงเรียนเราจะเห็นคนเต็มสนามหมดเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นพระพลาที่สำหรับพระพันปีหลวงและในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านประทับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสนามตรงนี้เราอยู่ในห้องที่รับเสด็จค่ะโดยเฝ้าอยู่ตรงหน้าประตูคอยรับเสด็จท่าน

เมื่อปี2519นะคะก็มาบรรจุที่ครูที่นี่ครบ1ปีนะคะก็จบจิต

0: วิทยามาจากธรรมศาสตร์แล้วก็ที่นี่เขาก็รับพอดีเป็นปีแรกก็เลยได้มาทำงานที่นี่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่จะเสด็จพระราชดำเนินนะคะเขาก็ใช้ห้องพระครูตึกสองเป็นที่ประทับพระอริยบทนะคะก็ทำห้องพวกเราก็เตรียมช่วยกันทำความสะอาดห้องทำจัดม่านจัดดอกไม้ทำตะข่ายร้อยตะข่ายเพราะว่ามีคุณครูที่เก่งด้านนี้อยู่ชื่อคุณครูวันเพ็ญริมพันธ์ท่านเป็นภรรยาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศยังไงเนี่ยค่ะท่านก็เก่งแล้วก็สาวๆก็จะมาช่วยทำที่ประทับนะคะร้อยตะข่ายติดม่านอะไรพวกนี้ค่ะเตรียมการแล้วก็มีห้องเพราะบางคนอยู่ที่บนนั้นเสร็จเลย
1: พระราชกรณียกิจในการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านในครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานร่วมของทั้งสองพระองค์ในการเสริมสร้างความมั่นคงความรักชาติและความสามัคคีในสังคมไทยอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: วันนี้พระพาที่ประทับนะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของอย่างหนึ่งของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยานะครับเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งเกือบ50ปีแล้วเพราะนั้นพระพาเก่าก็ทรุดโทรมชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาทางโรงเรียนก็ได้ปฏิบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับขึ้นมาจนเป็นภาพพระพาในปัจจุบันนะครับพยายามทำให้เป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็นำมาใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆนะครับเพื่อให้นักเรียนหรือประสบนิกรได้รู้นะครับถึงประวัติศาสตร์อันที่มีคุณค่าของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาแห่งนี้ครับ
0: ดีใจมากแล้วก็แบบไม่คาดคิดว่าท่านจะเสด็จโดยใช้โรงเรียนเราเป็นที่ประทับค่ะตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นเพราะอายุแค่20กว่าเนาะแล้วแต่ว่าอย่าว่าทุกคนนะคะทุกวัย
3: วันนั้นผู้คนทั้งเมืองเลยค่ะรู้สึกปลื้มมากนะคะเพราะว่าคือพระพันปีหลวงแล้วก็รัชกาลที่9คือก็รู้อยู่ว่าเป็นที่รักและก็เทิดทูนแล้วก็สมเด็จพระเทพด้วยนะคะท่านเสด็จที่นี่ซึ่งประชาชนจากไม่ทราบที่ไหนจากอำเภอต่างๆมาเต็มหมดเลยค่ะนะเราแต่เราอยู่ตรงโน้นพอท่านประธานธงเสร็จเนี่ยท่านก็เสด็จไปที่ห้องที่เราจัดให้เป็นที่ประทับนะแล้วก็เราก็นั่งอยู่พับเพียบอยู่ตรงประตูคอยจนกว่าพิธีเนี่ยที่เนี่ยจะเสร็จ
4: คำบอกเล่าของคุณแม่ก็คือหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่หรอกครูก็กลับมาที่บ้านแล้วคุณแม่ก็เล่าเป็นเรียกว่าเป็นข่าวสดสดคุณแม่เล่าว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีความรู้สึกใดที่จะภูมิใจเท่าวันนั้นเป็นความภาคภูมิใจชนิดที่สุดในชีวิตแล้วก็อะไรที่ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินได้เพื่อพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ได้คุณแม่ทำทุกอย่างค่ะคุณแม่คือพร้อมที่จะบ้านเราฐานะยากจนแต่คุณแม่เช่นบริจาคที่ดินไม่มากนักแต่ว่าให้เพื่อสร้างสถานสมัยก่อนเขาเรียกสถานีพดุงครรภ์เพื่อให้เป็นประโยชน์เพราะสมเด็จพระชนนีนะคะท่านดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะมีความผูกพันแล้วก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดค่ะเหนือสิ่งอื่นใด
5: เยอะแยะหมดเลยค่ะเบียดเสียดยัดเยียดกันทุกคนก็พูดว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะคะในหลวงก็เดินผ่านมาแล้วก็ยิ้มค่ะ
1: ภาพจำในวันนั้นคือประชาชนที่หลั่งไหลเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรผู้มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญที่ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของชาวจังหวัดสุโขทัยราบถึงปัจจุบัน
5: ดีใจมากเลยเพราะว่าเราเคยเห็นแต่ในรูปเด็กบ้านนอกนะคะก็เคยเห็นแต่ในรูปภาพท่านสวยมากนะแต่งชุดผ้าไทยสีกาบบัวสวยผิวพองหมดเลยมองเห็นใกล้ๆก็แบบอึ้งอะค่ะอึ้งแล้วก็ถวาย ถวายมาลัยพ่อพระกรเสร็จท่านก็ถามว่าทำจากดอกอะไรนะรู้สึกว่าตอนนั้นจะทำจากดอกกล้วยไม้ช้างกะเอามาร้อยเป็นมาลัยกลมนะคะท่านบอกว่าสวยมากแล้วก็หอมนะแล้วตอนหลังนี้ท่านก็บอกขอบใจนะจ๊ะตื่นเต้นมากไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้มก็ยกมือไหว้ท่านนะคะค่ะเพราะว่าท่านแบบเป็นคนมีบุญนะคะเนาะเราเห็นเราก็แบบอึ้งเลยค่ะสวยมากในความคิดตอนนั้นนะคะค่ะท่านเดินผ่านมาท่านก็แวะค่ะแล้วก็ถามได้แต่ถามว่าทำจากดอกอะไรจ้าเนี่ยสวยแล้วก็หอมแต่หอมจริงๆช้างกะนะคะหอมมากแล้วก็ปกติเขาก็จะใช้กุหลาบกันเนาะแต่อันนี้ใช้ดอกกล้วยไม้ช้างกะทำก็เลยแปลกท่านก็เลยถาม
4: ตอนนี้ถ้าคุณแม่อยู่ก็อายุร้อยกว่าปีก็สรุปว่าก็คุณแม่ก็คืนให้กับลูกสะใภ้คนที่ทอให้ไปเพื่อให้เขาเก็บต้องเรียนว่าอย่างนี้นะคะหลังจากที่ผ้าผืนนี้มีประวัติอย่างนี้แล้วเนี่ยขึ้นหิ้งค่ะผ้าผืนนั้นขึ้นหิ้งอยู่เหนือเรียกว่าในที่สูงอยู่ในที่สูงเพราะว่าถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งเพราะว่าองค์พระมหากษัตริย์จับช้อนขึ้นมาดูแล้วก็บอกว่าสวยสวยมากแล้วก็สมเด็จพระพันปีก็มองด้วยความชื่นชมว่างดงามมากงดงามจริงๆมันก็เป็นอะไรที่จดจำในเชิงบวกค่ะ
6: เวลามีคนบอกว่าท่านเสด็จมาแล้วกำลังจะขึ้นตึกมาแล้วอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกแบบคือตื่นเต้นตัวสั่นเลยอะนะแล้วก็ท่านเสด็จคือห่างแค่ฟุตเดียวอะฮะเราก้มกราบอยู่ที่นั่นแล้วก็เหลือบมองก็มองแต่พระบาทอะนะฮะก้มลงกราบมันเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านขนาดนั้นและทั้งสามพระองค์ด้วยอะฮะเวลาท่านเสด็จมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ห้องประทับเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการว่าเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรเลยฮะแล้วก็พระพันปีก็ตรัสกับในหลวงซึ่งเราไม่ได้ยินนะฮะเราเพราะว่าอยู่ข้างในเรานั่งอยู่ตรงปากประตูเลยฮะไม่ทราบว่าท่านรับสั่งอะไรกันนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าท่านปราบปลื้มฮะที่ประชาชนมารับเสด็จเยอะมากแล้วก็ผู้คนแล้วก็รถเต็มโรงเรียนหมดเลยอะไรเงี้ย
0: หน้าที่ที่สองก็คือพอเตรียมการเสร็จวันก่อนเสด็จหนึ่งกุมภาใช่ไหมน่าจะเป็นวันที่30พี่ครูนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปกับคุณแม่จากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยไปที่บนเขานะฮะที่บ้านแม่สารแล้วก็ไปช่วยกลุ่มนายอำเภอคุณนายนายอำเภอจัดเตรียมที่ประทับศาลาที่ประทับที่บนเขาเนี่ยฮะอำเภอศรีสัชนาลัยก็คือบ้านมันเป็นบ้านปากเขาเรียกบ้านแม่สารค่ะก็ขึ้นไปบนเขาก็ใช้เวลาถ้าเดินก็น่าจะประมาณครึ่งวันก็ไม่น่าไหวน่าจะเกิดเต็มวันนะเป็นชุมชนกะเหรี่ยงใหญ่ค่อนข้างใหญ่ค่ะชุมชนใหญ่มากตอนนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็ชาวเจ้าหน้าที่จากอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะไปเตรียมการ3เดือนจำได้ว่าเขาใช้เวลา3เดือนในการเตรียมการค่ะแล้วก็พอดีคุณแม่อยู่ในทีมของคุณนายแนมเพอร์ก็เลยได้ไปดูบ่อยๆได้เคยได้ใกล้ชิดตรงนั้นประทับใจท่านจะใช้คำพูดง่ายๆคือท่านน่ารักมากเพราะท่านเสด็จจากโรงเรียนสวรรค์เนี่ยร่วมบ่ายโมงนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสมัยก่อนมันจะช้าเนาะแล้วก็ขึ้นไปบนเขาแบบเขาบนนู้นมันจะเป็นแบบป่าทึบอะป่าทึบต้นไม้คลุมหมดมันแล้วก็มีนาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโรงเรียนนะคะแล้วก็ท่านก็เฮลิคอปเตอร์ท่านก็จะลงตรงที่ประชาชนแล้วท่านก็เสด็จไปที่โรงเรียนเสด็จที่โรงเรียนแป๊บหนึ่งแล้วท่านก็มาคุยกับประชาชนชาวเขาแล้วก็ชาวศรีสัชนาลัยที่ขึ้นไปเฝ้าเป็นชั่วโมงแล้วก็โดยท่านที่ไม่ได้เสวยพระกายอาหารกลางวันเพราะว่า พราะว่าครูกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆ นั่นแหละฮะก็จะเตรียมที่ประทับสำหรับเสวยแต่ว่า อาหารนี้ทางเจ้าหน้าที่จัดมาเป็นปิ่นโตห่อผ้าขาวตีตาคุดบ่ายสามนะฮะที่ท่านจะเสด็จมาประทับเสวยสมเด็จพระราชินีท่านห่วงใยทหารนะท่านเห็นแบบว่าคือพี่อยู่ตรงนั้นน่ะนะครูอยู่ตรงนั้นน่ะก็จะแบบเรียกว่าหมอบอยู่ตรงใต้ศาลาว่างั้นเถอะข้างทางขึ้นศาลาตลอดเวลาเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บแป๊บเดียวท่านประทับแป๊บเดียวแล้วพระราชินีก็เสด็จหายไปถามว่านึกว่าท่านไปห้องเพราะบางคนเนาะแล้วก็ถือถุงอะไรไปถุงนึงแล้วก็ถามนางสนองพระอบว่าพระราชินีท่านเสด็จไปไหนเขาบอกว่าท่านน่ะเอาผลไม้กับขนมไปแจกทหารตชดแบบประทับใจมากเลยเขาจะทำห้องเพราะบางคนอยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็ทหารอยู่ด้านนอกทหารจะรอบหมดนะฮะอย่างที่ทราบท่านจะถือถุงขนมไปถุงเริ่มเลยท่านถือไปเองจำได้ว่าท่านถือไปเองไปกับนางสนองหนึ่งคนแล้วก็เดินเลาะไปข้างหลังก็เลยถามเขาว่าท่านไปไหนบอกเอาพวกเนี้ยเขามาดูแลเราแต่เขาไม่เคยเห็นเรานางสนองเล่าว่าท่านพูดแบบนี้นะ
2: เนื่องด้วยพระพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตไปนะครับทางโรงเรียนก็มีความอาลัยอาวรณ์นะครับเนื่องจากว่าพระพันปีหลวงเนี่ยท่านมีสมรรยานามว่าเป็นทั้งแม่และครูของแผ่นดินนะครับวันนี้นักเรียนและคุณครูก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการแสดงเพื่อไว้อาลัยเป็นการแสดงของโรงเรียนสวรรค์อนันต์โดยเฉพาะที่คิดขึ้นมาเพื่อถวายอาลัยแก่พระพันปีหลวงครับ

0: ก็เล่าว่าครั้งหนึ่งก็เคยได้เฝ้ารับเสด็จเคยตอนเด็กเคยทีหนึ่งท่านพระองค์ท่านมาที่วัดช้างล้อมที่อำเภอศรีสัตว์เคยไปแต่ตอนนั้นยังเด็กมากก็ไม่มีโอกาสอะไรก็เป็นจะเงื้อดูอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนนี่ได้ใกล้ชิดซึ่งก็คิดว่าเราก็คงไม่มีโอกาสแล้วนะคะที่จะได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดแบบนี้อีกนะก็ปลื้มใจมากค่ะเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยลืมเลยค่ะจำได้ค่ะ
1: บอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้มันจุกอยู่ในมันจุกอยู่ในหัวใจค่ะแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักคิดตรงนี้ได้ตระหนักรู้ตรงนี้ว่าพระองค์ไม่ได้เสวยสุขอย่างที่หลายๆคนพยายามให้ข่าวพระองค์ท่านลำบากตลอดชีวิตลำบากยิ่งกว่าพวกเราลำบากยิ่งกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เกินกว่าที่จะบรรยายค่ะอะไรที่ทำได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำหมดทุกอย่างค่ะโดยที่ไม่ได้ห่วงตัวเองเพราะว่าขอดูจากพระองค์ท่านเป็นต้นแบบของคนไทยเพราะว่าทุกคนทำอะไรก็ตามเราไม่สามารถจะเอาอะไรของเราไปได้สิ่งที่เหลือคงไว้คือความดีเพราะฉะนั้นก็จะทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ของแผ่นดินค่ะ
2: วันที่ทั้งสองพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยก็คือเศร้ามากค่ะร้องไห้แล้วก็สิ่งที่คิดว่าตัวเองทำได้ก็คือเนี่ยแหละคือถ่ายทอดให้รุ่นหลังๆฟังว่าให้รักประเทศนะคะให้รักความเป็นคนไทยนะแล้วสิ่งที่จะดึงดูดให้คนไทยอยู่นะด้วยกันอย่างสงบได้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละค่ะถ้าไม่มีนะจะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเลย
3: ความเมตตากรุณามนะที่จะเห็นพระองค์ท่านไม่ถือพระองค์เนาะแล้วก็ท่านก็มีเมตตากับคนทุกระดับประชาชนทั่วไปนะเพราะเวลาเราเห็นท่านเราแทนที่เราจะยิ้มดีใจเราร้องไห้อะน้ำตาเราไหลอะซึ่งก็เป็นความเหมือนตื้นตันอยู่ในใจเหมือนท่านอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ย
4: โรงเรียนสวรรค์อนันต์นะครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีมาตั้ง130ปีนะครับวันนี้ในความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีความแนบแน่นมากในฐานะที่ผมเป็นผู้หารโรงเรียนนะครับวันนี้เราได้พยายามต่อยอดในเรื่องของความคิดของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในเรื่องของการให้โอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันนะครับวันนี้เราพยายามทําให้เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเราทั้งหมดเนี่ย 2,400 คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทําศึกษาหาความรู้ให้เท่าเทียมกันแล้วก็ให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของชาตินะครับว่าที่ผ่านมาเรามีประวัติศาสตร์ของชาติที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็มาก่อให้เกิดประโยชน์ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าต่างๆทางประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถพัฒนาให้ชีวิตเขาได้เต็มศักยภาพที่พระพันปีหลวงได้ทรงพระราชดำรัสไว้ครับ
2: ในนามคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอกราบท่านทั้งสองพระองค์ค่ะว่าสิ่งที่ท่านทำนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นในขณะนี้เป็นเพราะว่าทั้งสองพระองค์ได้สละนะฮะความสุขส่วนพระองค์เนี่ยช่วยจริงๆซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วค่ะ
5: การที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่ากิจกรรมลูกเสือชาวบ้านไม่ใช่แค่กลุ่มชาวบ้านมารวมตัวกันแต่เป็นสายใยที่เชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับราษฎรเพื่อสร้างเกราะป้องกันประเทศด้วยพลังแห่งความจงรักภักดี

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นเกิงและ 4:00 นเกิงต่างดิจิทัลทีวีหมายเลข11มีข่าวดีจากหลายกระทรวงครับมาอู้มาจ่ามานำเสนอกันวันนี้นะครับทางด้านของคปพ.นะครับก็จะนำเสนอเรื่องของระบบประกันภัยตีมั่นคงครับการทำประกันภัยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันครับวันนี้คปพ.จะมาแนะนำข้อมูลเขาด้านไหนกันพองเดี๋ยวไปติดตามกันรวมไปถึงทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เขาจะลงไปตีจังหวัดนครราชสีมาครับเปิดไปแก้ไขเรื่องอันอย่างจะใดเดี๋ยวท่าพอท่าก้อยกันเนาะข่าวดีวันนี้นะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ก็ได้มีการส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางด้านของกรมศิลปากรครับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์นะครับในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบให้กับนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากได้รับมอบอันต่างด้านของไม้จันหอมมาแล้วนี่นะครับทุกฝ่ายก็จะต้องใจแบบมีความหู้ความสามารถและความประณีตครับในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความหู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมนะครับแล้วก็ขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์ครับเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความหู้ฮือแก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับตอนนี้บ้านเฮาแอปพลิเคชันมันนักเนาะรัฐบาลก็พยายามติดจะมีแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับ1ในฮั่นก็จื่อว่าการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบครับ AI นกกระซิบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นการใจ้ข้อมูลยอดขายจริงเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเฮือกับสินเชื่อครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับเพื่อช่วยปอก้าเมก้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแรงเงินทุนในระบบได้นักยิ่งขึ้นครับโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับเปิดตังเลือกเฮือกับผู้ประกอบการเลือกวงเงินได้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจครับผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้บ่ว่าจะเป็นทางด้านของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินครับหรือโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบยส.ได้แห่มตัวและนอกจากนี้นะครับก็จะสนับสนุนกลุ่มปอก้าเมก้าพันสองโครงการลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยการธรรมเนียมเริ่มต้นตีร้อยละ1ต่อปีตามลำดับความเสี่ยงครับก็เป็นสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับอันนี้ก็สำหรับปอก้าเมก้าเนาะอย่างที่บอกว่าจะต้องการสตังค์สามารถติดต่อได้2ธนาคารครับมีธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินซึ่งถ้าว่าใครที่สนใจต้องไปติดต่อตีธนาคารโดยตรงครับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยเปิ้นจะบ่ได้ส่ง SMS มาหรือโทรมาหาเฮานะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแฮมนึงข่าวดีติมาบอกกล่าวกันเนาะเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมปืนครับตอนนี้รัฐบาลก็ยังต้องเดินหน้าแก้ไขเรื่องนี้อยู่เหมือนกันล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเฮือกระทรวงมหาดไทยห่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
มาพอเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีต่อนี้ครับเป็นมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยสาระสำคัญในการเข้มงวดในการออกใบอนุญาตนะครับคือกำหนดคือผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมนะแบบเดียวนี่ต้องอบรมก่อนครับแล้วก็มีใบรับรองการตรวจสภาพจิตตัวรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนได้ยิ่งขึ้นแห่มตัวครับคุณผู้ชมอู้ถึงการมีใบอนุญาตให้มีปืนเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยบ่มีเงื่อนไขครับโดยการครอบครองและก็การพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายตีกำหนดใบจ้อยเหมือนกันนี่นะครับก็ยังตีบอกว่าตอนนี้เปิ้นก็ต้องมีการอบรมจ้อยเหมือนกันสำหรับภัยที่จะมีปืนและที่สำคัญครับต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตเพิ่มขึ้นมาแห่มหนึ่งข้อจ้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมเรื่องของการใช้อาวุธปืนเพราะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าต่อให้มีใบอนุญาตแล้วนี่นะครับการพกปืนไปที่ไหนก็ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดกว้างถึงได้ขนาดนั้นนี่นะครับก็ต้องอยู่ในข้อกำหนดอยู่ในกฎหมายที่เปิ้นกำหนดไว้จ้อยเหมือนกันครับปิดท้ายเรื่องของการเตือนภัยครับบดีหลงเจือ SMS มิจฉาชีพแอบอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระนะครับพอส่งลิงก์มาแล้วเฮากดเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปดำเนินการตามถูกต้องเนี่ยนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิ้นถึงแจ้งมาแล้วนะครับว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ตีแนบลิงก์ก็ว่า QR code ขึ้นดำเนินการหากคุณผู้ชมครับได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอพี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและก็อย่ากรอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยเฉพาะข้อความตีเร่งฮือชำระสตังหรืออ้างว่าจะมีผลตามกฎหมายหากเขาบันเดิมการนี่นะครับขอฮือพี่น้องประชาชนครับขอฮือตั้งสติและกวดสอบข้อมูลผ่านช่องตังด้วยตัวเก่าจะดีกว่าซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถกวดสอบใบสั่งออนไลน์ได้เนาะเข้าไปในแอปต่างรัฐครับโดยเข้าไปสู่เมนูบริการทั้งหมดแล้วก็กดไปติยานพาหนะแล้วก็กดเข้าไปติกวดสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถกวดสอบใบสั่งจราจรติข้างชำระและชำระค่าปรับได้ตัวเหมือนกันก็เข้าไปส่องพอครับแอปต่างรัฐเนาะสำหรับถ้าหากว่าเขาอยากหู้ว่าเขาได้แต่ก่อนนะครับเพราะยังบางทีมันจะเป็นเจ้าอี้ครับคุณผู้ชมจื้อพ่อแม่ซื้อโลดแต่ลูกเอาไปใจ้ติอื่นแล้วเป็นยังจื้อพ่อแม่อยู่แล้วเวลามีกราบปรับขึ้นมามันจะต้องส่งจดหมายมาตีบ้านพ่อกับแม่แหมจังหวัดหนึ่งแมนก็ครับอันนี้ยังน้อยคือถ้าเป็นจดหมายเนี่ยเขายังหู้ได้ว่ามาจากขนส่งแต่ถ้าเป็น SMS แจ้งมาอย่างเอียครับอันนี้คือลบขวางได้เลยนะครับไม่ต้องไปหลงเจือเป็นอันขาดครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าบอกว่าจะเป็นตั้งคอปพทางผู้ตรวจการแผ่นดินทางตำรวจไซเบอร์ครับเปิ้นมีคลิปมาเตือนภัยมาแจ้งภัยมาแจ้งข้อมูลข่าวสารกันนักขนาดจะมีอะไรกันพ้องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11มีข่าวดีจากรัฐบาลตึงสาวกระทรวงครับตีเอามาอู้มาจับมานำเสนอกันครับวันนี้นะครับไปพอเรื่องของตังคอปพครับกับการทำประกันภัยตีมั่นคงคอปพเปิ่นตึงได้ย้ำนะครับว่าเราควรจะมีการทำประกันไว้ประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพหรือประกันด้านอื่นๆครับเพื่ออนาคตขึ้นมามีความจำเป็นขึ้นมาอย่างน้อยการทำประกันก็จะช่วยได้เหมือนกันครับวันนี้คอปพเปิ่นจะมาแนะนำเฮาด้านอันอย่างจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: เพราะทุกชีวิตมีเรื่องราวของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด

ทุกคนต่างมีเส้นทางที่ต้องเดินมีคนที่รักมีคนที่ต้องดูแลเราเจอทั้งวันที่สดใสและอาจมีวันที่มืดมนเป็นธรรมดาเพราะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ

และเมื่อวันนั้นมาถึงเราอาจต้องการเพียงแสงเล็กๆที่ช่วยนำทางให้เราก้าวต่อไปไม่ว่าคุณจะพบกับวันที่มืดมนแค่ไหนเราจะเป็นแสงแห่งความหวังเพื่อนำทางให้กับคุณเสมอสำนักงานคปภ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวมทั้งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากระบบประกันภัยเรากำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสและมั่นคงเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพเพื่อให้ทุกกรมธรรม์เป็นมากกว่าตัวหนังสือแต่คือสัญญาแห่งความมั่นใจและเป็นแสงสว่างในวันที่สูญเสียสำนักงานคปภ.พร้อมให้บริการด้านการประกันภัยแบบครบวงจรผ่านสำนักงานภาคจังหวัดและเขตที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเราส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการยกระดับการดำเนินงานและมอบบริการที่สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดแก่ประชาชน

ราะเมื่อใดที่คุณมีการประกันภัยที่มั่นคงคุ้มครองคุณอยู่เมื่อนั้นคุณจะสามารถเดินทางในเส้นทางที่เลือกโดยมีแสงสว่างคอยนำทางได้อย่างมั่นใจ

0: คอปภให้คุณมั่นใจในระบบประกันภัยที่มั่นคง
1: ครับคอปภนะครับกองเฮาเฮามั่นใจนะครับในเรื่องของการทำประกันภัยที่มั่นคงได้ครับคอปภเชียงใหม่นะครับก็ตำบลสันผีเสื้อนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้หรือจะไปดูข้อมูลนะครับในเพจของสำนักงานคอปภภาค1วงเล็บเชียงใหม่อันนี้เป็นเพจของเปิ้นเลยนะครับสำหรับพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือก็สามารถพอก้อยกันได้หรือจะเข้าไปดูในเพจหลักนะครับคอปภสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจืออาจจะยาวน้อยแต่พิมพ์เขาว่าคอปภแล้วจุดก็ขึ้นมาละนะครับสำหรับภัยตีจะสอบถามเรื่องของการทำประกันคือประเดี๋ยวนี้มันการแข่งขันสูงเนาะบริษัทประกันภัยต่างๆก็พยายามจะหาเทคนิคด้านต่างๆเพื่อเอามานำเสนอให้เฮาอย่างเช่นเปิ้นก็จะผาดหัวว่าใครอยากลดหย่อนภาษีติดต่อเราอย่างเงี้ยเพราะส่วนหนึ่งในการทำประกันภัยก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ตัวเหมือนกันครับแถมนึงหน่วยงานคุณผู้ชมครับตีมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นตีจังหวัดนครราชสีมาครับไปแก้ไขปัญหาเรื่องของลำน้ำเฮือกับพี่น้องประชาชนตีหันพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอันอย่างพองแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินไปแก้ไขด้านไหนจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้กูเรื่องใต้ๆเลยคุณผู้ชมครับมีดึงเรื่องของการใต้ไฟใต้หน้ามาอย่างกันละแต่ครับก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือกับเปิ้นได้ครับเปิ้นก็จะได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถึงตีเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนครับรายการของเฮาก็ยังคงมีตำรวจตึงตำรวจไซเบอร์ตึงตำรวจสอบส่วนกลางน้อตีมาเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนเพราะมิจฉาชีพมันมาหลายรูปแบบมันใกล้ตัวเฮาแต้ๆเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพอครับว่าการเปิ้นปลอมเป็นตำรวจนะครับแล้วก็มาข่มขู่คือเอาเฮาเนี่ยโอนสตังค์เข้าไปกดสอบและสุดท้ายมากี่ร้ายต่อกี่ร้ายก็จะบล็อกเฮาแล้วก็หายไปพร้อมกับสตังตึงมดตึงเสี้ยงของเฮาเนี่ยนะครับวันนี้เฮาจะฮับมือจะได้ละมิจฉาชีพมารูปแบบไหนยังได้กันพ่องไปพอได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: รู้ไหมครับว่าแค่ภายในสัปดาห์เดียวคนไทยถูกหลอกออนไลน์สูงกว่า 5,800 คดีและเสียหายยับกว่า241ล้านบาทคดีที่หนักที่สุดคือการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและเหยื่อเบอร์หนึ่งยังคงเป็นเด็กรุ่นใหม่ตำรวจ CIB จับมือศูนย์ ACSC เดินหน้ากวาดล้างเต็มกำลังเผยวินาทีช่วยนักศึกษาสาววัย19ปีห้องพักย่านพญาไทหลังถูกมิจฉาชีพอ้างให้ทุนเรียนต่อนอกแล้วกุเรื่องว่ามีคดีติดตัวก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมสูญเงิน 800,000 บาทและกำลังจะโอนซ้ำอีก1ล้านบาทตำรวจจริงเจ้าหน้าที่รัฐจริงไม่โทรหาไม่ส่งหมายทางไลน์ไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนและไม่โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เจอแบบนี้มิจฉาชีพ 100% หากสงสัยว่าโดนหลอกโทรปรึกษาได้ทันทีที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
4: Police Care ง่ายครบจบในแอปเดียวแอปพลิเคชันเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อันนี้เป็นแอปใหม่คุณผู้ชมครับสามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยเนาะสำหรับแอปแอปพลิเคชันของตังตำรวจนะครับแต่ก่อนเนี่ยการจัดอันดับอาชีพแล้วก็ไว้ตีโดนจุนักที่สุดอันดับหนึ่งแต่ก่อนเป็นผู้สูงอายุหลังเกษียณเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าอันดับหนึ่งกลายเป็นนักศึกษาไปแห่ครับเพราะอย่างเพราะยังน้อยก็คือเพราะนักศึกษาเดือดร้อนขึ้นมามันก็จะเลยมีการความกลัวนักยิ่งขึ้นแล้วก็จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากป่อกับแม่สุดท้ายมาป่อแม่ก็ด้วยความหักลูกอะครับลูกต้องการอย่างก็คือต้องจัดการให้หมดให้เสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของการโอนสตังค์อย่างบางทีเราออนอาจจะแบบบอกว่าได้รับทุนไปต่างประเทศแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายจะอันจะอีกันไปมันก็จะอันพ่วงมาจากนักศึกษาเข้าสู่ป่อแม่ได้ตัวเหมือนกันครับก็ต้องกวดสอบคือดีบริหลงเจือกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็สามารถส่งต่อให้กับละออนนักศึกษาให้ลูกให้หลานแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองได้ตัวเหมือนกันเนาะไปดูเรื่องของกระทรวงการคลังครับตอนนี้เปิ้นจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการครับแน่นอนครับการประชุมจะมีผู้บริหารมาหน้าขนาดเลยแล้วครับแล้วก็กับเขากับป่าที่เขาจะต้องเอาต้อนรับของเปิ้นเพราะอย่างน้อยอาหารคือคือฟู้ดคือเฟสคือส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเนี่ยนะครับเขาจะรังสรรค์เมนูอันอย่างพองติจะเอามาเลี่ยงรับรองให้กับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่กับเขาจะมาจากไหนวัตถุดิบเป็นจะได้เชฟเป็นไผ่กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
5: ส่วนหนึ่งวันนี้ที่เราทำเมนูในการสำหรับงานแถลงข่าววันนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะแนะนำวัตถุดิบความเป็นไทยด้วยก็แนะนำให้เห็นความหลากหลายแต่ถามว่าเมนูที่เรามีใช้ไหมเรามีเกินครึ่งในนี้มีถูกนำไปรังสรรค์อยู่ในช่วงของงานประชุม AM 2026อยู่ครับแต่ว่าเมนูหลักๆเนี่ยจะมาในส่วนของ raw material มากกว่าเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าข้อกำหนดของการจัดประชุมเนี่ย annual meeting เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของความรวดเร็วความกระชับแล้วก็การเสิร์ฟกับแขกผู้มาร่วมงานที่เป็น international ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมาจากภาคใต้เราก็มีการนำมาใช้ในส่วนของเป็น raw material ช็อกโกแลตที่นำมาใช้ในอาหารเช่นกันจริงๆความท้าทายต้องบอกว่าไม่ได้หนักใจมากนะฮะเพราะว่าเราเองก็ทำอาหารค่อนข้างที่จะซื่อตรงกับลูกค้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสีต้องคำนึงถึงเนี่ยพอเราเป็นการเสิร์ฟโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลของลูกค้าในงานนั้น 100% เนี่ยข้อระมัดระวังแน่นอนครับว่าallergic เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูไม่ว่าจะเรื่องการใช้น้ำปลาในเรื่องของความเผ็ด เราจะต้องมีการทอนรสชาติลงเล็กน้อยจริงๆมันมีหลายเมนูครับแล้วก็มันเป็นวัตถุดิบที่เรามาแทรกมากกว่ามันจะมีหนึ่งในเมนูคือเราใช้เป็นปลานิลเรานำปลานิลที่เป็นปลาไทยเนี่ยครับจากเขตชุมชนเนี่ยเรานำมา dry age เสร็จปั๊บเรานำมาย่างแล้วก็ย่างคู่กับซอสมิโซะที่เป็นมิโซะปรุงแต่งที่ถูกผลิตอยู่ในเขาใหญ่ด้วยเช่นกันตอนเตรียมเมนูเนี่ยจริงๆไม่นานผมคิดว่าเราใช้เวลากันไม่ถึงเดือนครับในการเตรียมงานแต่ว่ากว่าที่มันจะออกมาสร้างความพร้อมเนี่ยก็มีเวลาการเตรียมตัวอยู่เป็นปีเหมือนกันทีมครัวเราภายในแผนกด้วยเรามีอยู่ประมาณ80ชีวิตครับรวมแผนกสตูดิโอก็ประมาณ100ชีวิตครับผมถ้าได้เห็นอาหารไร่ดองรับประทานเนี่ยผมว่าจะเข้าใจถึงความเป็นไทยแล้วก็ความที่เราตั้งใจในการปรุงแต่งอาหารมากกว่าแต่แน่นอนว่าในตัวเมนูเนี่ยเราจะพยายามสอดแทรกข้อมูลเราจะมีตัว QR code เพื่อที่จะสแกนแล้วก็ให้เห็นถึงข้อมูลว่าเฮ้ยวัตถุดิบเหล่านี้เรามาจากไหนนะเป็นการใช้ยังไง1คำที่คุณทานเนี่ยมันออกไปสังคมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นโฮสต์ที่ดีในการต้อนรับแขกจากต่างประเทศในสู่เมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถช่วยเหลือต้อนรับแขกต่างชาติที่ดีได้เช่นกันครับ
1: คือมันน่าเจอครับเมนูรังสรรค์บ้านๆของเอาทั่วไปยังปลานิลครับสามารถเอามาเนี่ยเมนูได้น่ากินขนาดเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่สู่สากลได้ตัวเหมือนกันนะครับสำหรับการสร้างความประทับใจบนเวทีโลกรังสรรค์รสชาติไทยด้วยวัตถุดิบของคนไทยเฮานี่แหละเพราะตอนนี้นะครับก็ได้มีการเตรียมการรวมไปถึงการแถลงข่าวแล้วครับสำหรับการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยของกระทรวงการคลังแห่มตวยรายการของเฮาครับจะมาทรงใต้กับเรื่องของการแนะนำร้านอาหารร้านลับแห่มหนึ่งตีครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เกยปลาไปพอการย่อมผ้าตีจังหวัดพะเยาแล้ววันนี้ทีมงานยังอยู่ตีอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับจะพาไปกินเมนูอาหยังตีขึ้นจื่อของดอกคำใต้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
6: ข้าวซอยร้านลับจ้ะอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาไม่ต้องมาบอกเลยว่ารสราคาถูกด้วย
7: ทองจ้ะคุณแม่จ้ะ
6: ใครที่ได้ผ่านมาแถวดอกคำใต้แนะนำว่าต้องแวะร้านนี้พอเด็ดจริงค่ะคุณพี
7: ่ร้านข้าวซอยหิมกอง
6: เนาะ

0: ยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นจ้ะคุณพี่จ๋า
1: น้ำซุปหอมหอมร้อนร้อนอย่างเงี้ย
0: พร้อมกับการตกแต่งร้านของเขาสิจ๋า
1: ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขายของกินราคาถูกขนาดเนี้ย
0: การันตีอีกหนึ่งร้านจากธงฟ้าจ้ะคุณแม่
1: ไทยช่วยไทยร้านอาหารธงฟ้า
0: เป็นหนึ่งในโครงการของกรมการค้าภายใน
1: การันตีว่าร้านเนี้ยอร่อยคุณภาพดีสะอาดและประหยัด
0: ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปชิมดูนะจ๊ะ
1: ข้าวซอยหิมก
0: ออำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา
1: ข้าวซอยตรงข้ามโรงเรียนไทยรัฐเลยนะ
0: ร้านจะอยู่แถวโค้งๆตรงเนี้ยตรงข้ามเทศบาลเลยมั้ย
1: ร้านเปิดตั้งแต่ 7:00 น.ตอนเช้าถึง 3:30 น.นะจ๊ะ
0: ยังไงก็ตามไปดูกันละกันเนาะ
1: คุณแม่ขาเจอร้านใบธงฟ้าที่ไหน
0: คุณแม่พุ่งเข้าไปได้เลยนะ
1: ร้านนั้นอร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดแน่นอน
2: แล้วน่ากินขนาดเลยคุณผู้ชมครับตึงข้าวซอยตึงขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับครั้งต่อไปกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะปาไปพอสินค้าของดีตีอำเภอไหนตีจังหวัดไหนติดตามกันได้ไหมกับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเสี้ยงให้แล้วนะครับผมเอกนรินทร์ใจมโนนำรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วปากันใหม่สวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแค่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ที่เราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
2: ่รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

อีกแล้วกับรายการแหวะเที่ยวนะคะวันนี้ค่ะอ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเป็นวันเดย์ทริปแนะนำที่ท่องเที่ยวดีๆของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบอกได้เลยนะคะว่าทริปนี้ของเราครบทุกรสชาติแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นสายมูไม่ว่าคุณจะเป็นสายรักสุขภาพหรือสายช้อปปิ้งตอบโจทย์แน่นอนจะมีอะไรกันบ้างไปกันเลย

0: และนี่คือที่เที่ยวที่แรกของเราวันนี้นะคะเที่ยวแบบนี้ก็ต้องสายมูกันก่อนเลยจ้าเอาฤกษ์เอาชัยกันนะคะวัดแห่งนี้เปิดตัวมาใหม่ทุกคนค่ะวัดศรีพรเพ็ญนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้มาพื้นที่จังหวัดตากต้องพี่สาวของอ้อมท่านนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะผู้อำนวยการทท.สำนักงานตากสวัสดีค่ะพี่น้อง
1: สวัสดีค่ะน้องอ้อม
0: ค่ะอันนี้ถือได้ว่าเป็นวัดแห่งใหม่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากจะเรียนว่าเป็นวัดใหม่แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความอลังการของการสถาปัตยกรรมของวัดนี้สวยงามแล้วก็เป็นยุคเรียกว่าแม่สอดเรามียุคของอยุธยาแล้วก็ยุคของศิลปะไทยเมียนมานะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือยุคของรัชกาลที่5จะเห็นเป็นเรือนปั้นหยานะคะ
0: คุณผู้ชมเดินดู
1: ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าลักษณะของลวดลายปูนปั้นเรือนปั้นหยานี่สวยงามโดยท่านเจ้าวาดวัดศรีพรเพ็ญมัตยารามท่านเป็นคนออกแบบเป็นผู้ที่ออกแบบลวดลายต่างๆนะคะ
0: สวยงามคือเหมือนแบบเหมือนอยู่ในกรุงเทพเลยค่ะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนะคะคุณผู้ชมคะและความโดดเด่นนอกจากสถาปัตยกรรมในรัชกาลที่5แล้วมีอื่นๆอีกบ้างไหมคะ
1: ค่ะเรามีหลวงพ่อวัดไร่ขิงอยู่ในพระอุโบสถนะคะเรียกว่าเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่จำลองจากวัดไร่ขิงที่จังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็ยังมีที่สำคัญก็คือเท้าเวสสุวรรณโนหรือว่ายักษ์วัดศรีที่เป็นเท้าเวสสุวรรณที่ชาวแม่สอดแล้วก็จากทั่วประเทศทั้งในประเทศต่างประเทศเคารพศรัทธานับถือจะมากราบไหว้กันค่อนข้างมาก
0: ต้องบอกว่าสายมูนิยมมาวัดนี้มากเพราะฉะนั้นพี่หน่องบอกว่าที่นี่นะคะมีพระจำลองจากวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมด้วยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้ขอพรกันดีกว่านะคะ

0: จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สนใจและก็สำคัญตรงนี้คืออะไรคะพี่น้อง
1: ค่ะอนุสาวรีย์ห้ามหาราชค่ะน้องอ้อม
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะซึ่งก็เป็นมหาราชที่มาเคยมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนะคะแล้วก็คือคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จังหวัดตากเมื่อก่อนเรามีเป็นเมืองสีมหาราชแต่ตอนนี้ก็มีมหาราชอีกพระองค์ก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านก็ถือว่าเป็นองค์มหาราชที่มาช่วยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์มาเสด็จมาเปิดเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะคะเดี๋ยวเรามากราบแต่ละพระองค์ท่านนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: นี่ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะแล้วก็องค์ต่อมาก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะมาองค์นี้ก็เป็นพระองค์ที่เป็นเจ้าเมืองตากนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะอีกพระองค์หนึ่งนะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมาทรงงานที่จังหวัดตากและที่สำคัญเขื่อนภูมิพลถือว่าเป็นเขื่อนพ่อและเป็นที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงาในจังหวัดตากค่ะ
0: วันนี้อิ่มอกอิ่มใจมากๆนะคะกับสถานที่แห่งนี้อันนี้เป็นที่แรกเท่านั้นแต่ที่นี่ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะด้านข้างของเรานะคะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับสายมูที่ต้องห้ามพลาดจะเป็นอะไรไปชมกันค่ะ

0: และด้านหลังของเราสองคนนะคะคือทาวเวสุวรรณค่ะเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเลยนะคะพี่น้อง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือที่วัดศรีพรเพ็ญมัตยารามจะมีจุดแรกก็คือทาวเวสุวรรณโนหรือว่ายักษ์วัดศรีนะคะซึ่งองค์ท่านก็มีความถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 9.9 เมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักก็ถือว่า3ตันกว่าๆนะคะก็ถือว่าเป็นทาวเวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความที่สำคัญเส้นทางสายศรัทธานะคะที่ท่านไหนมาขอพรท่านได้ทุกเรื่องนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรทั้งกลางวันกลางคืนได้นะคะน้องอ้อม
0: ค่ะทางวัดคือเปิดโอกาสคือท่านศรัทธามาไหว้ช่วงกลางวันหรือกลางคืนทางวัดก็เปิดบริการให้หมดเลย
1: ใช่
0: นะคะก็คือชาวไทยเนาะการกราบไหว้ขอพรสิ่งเหนี่ยวจิตใจอยู่ในใจของเราเสมอนะคะพี่น้องแล้วนี่คือถือว่าเป็นไฮไลท์เลยคุณผู้ชมค่ะที่อยากให้มาสัมผัสกันนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเลยถึงความตั้งใจของวัดนะพี่น้องที่อยากให้ทำตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คแล้วดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆ
1: ค่ะท่านจะมีลวดลายปุ่นปั้นที่สวยงามงดงามมากนะคะแล้วสัดส่วนองค์ท่านจะพอดีกับความสูงท่านแล้วก็ตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ไกลจากตัวอำเภอแม่สอดนักนะคะ10กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ
0: เส้นทางมาค่ะพี่หนอนให้พี่หม่องบอกเส้นทางมาหน่อยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวมาก็เข้ามาที่อำเภอแม่สอดแล้วก็มาเส้นทางสายอำเภอแม่ละมาดนะคะตั้ง GPS วัดศรีพรเพ็ญมาตยารามนะคะเข้ามาจากถนนใหญ่นะคะเข้ามากิโล2กิโลประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทางเดินทางได้สะดวกนะคะน้องอ้อมก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาไหว้ขอพรในเส้นทางสายศรัทธาที่วัดศรีพรเพ็ญมาตยารามนะคะและที่นี่มาแล้วกลางวันก็เย็นนะคะเนื่องจากว่าพื้นหินอ่อนได้มาจากทางฝั่งที่เป็นหินอ่อนที่สร้างที่เจดีย์ชเวดากองค่ะที่ประเทศเมียนมาค่ะ
0: ต่อไปมีอีกหนึ่งจุดสำหรับสายที่รักความสวยความงามอยากจะรีแลกอยากจะผ่อนคลายไปเที่ยวไหนดีคะพี่น้อง
1: ค่ะเรามีแหล่งที่เป็นออนเซ็นน้ำแร่นะคะก็คืออโรคยาสารโป่งคำรามนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปออนเซ็นเป็นถังไม้โอ๊กนะคะนักท่องเที่ยวออนเซ็นหนึ่งท่านต่อหนึ่งถังและที่สำคัญเขาจะแยกชายหญิงโซนชายกับโซนหญิงไม่ให้ปะปนกันนะคะแล้วก็เป็นน้ำแร่ธรรมชาติเลยนะคะก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60กว่าองศานะคะเรียกว่าแช่แล้วเรื่องของ Health and Wellness ฟินมากเลยนะคะน้องอ้อม
0: โอ้โหใครพูดก็ฟินแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอ้อมกับพี่หนองพาคุณผู้ชมไปออนเซ็นกันต่อเลยค่ะจะสวยงามแล้วก็สนุกขนาดไหนติดตามได้กับทริปของเราวันนี้ค่ะ

0: ออนเซ็นที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงแล้วก็ไฮไลท์คืออะไรบ้างคะ
1: ค่ะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า health and wellness ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความผ่อนคลายนะคะต้องมาที่อโลคยาสารโป่งคำรามคือความโดดเด่นของเขาจะเป็นถังไม้โอ๊กนะคะแล้วก็แยกชายกับหญิงโซนจะไม่ปะปนกันแต่ว่าเขาจะให้แต่งชุดสุภาพนะคะก็คือจะเป็นผ้าถุงเขาจะมีให้เช่าหรือให้ขายแล้วก็ผู้ชายก็จะเป็นแช่ผ้าขาวม้าไม่ได้ถอดทั้งหมดนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทางอโลคยาสารโป่งคำรามซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาแช่แล้วแต่ว่าจะเป็นบริจาคให้กับผู้ทำความสะอาดแต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศเขาก็คิดค่าแช่ท่านละ 1,000 บาทนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอแม่สอดเรียกว่าน้ำแร่เป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะคะที่ท่ออยู่ตรงชุมชนแม่กะสานะคะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็เขาก็จะต่อท่อมาเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะซึ่งน้ำร้อนก็อยู่ที่ประมาณ60องศานะคะน้องอ้อมแช่แล้วจะฟินมากๆ
0: สบายผ่อนคลาย
1: ใช่ค่ะอย่างตัวอย่างมีคุณแม่อายุ93ปีท่านมาแช่เห็นมาแช่เป็น10ปีแล้วท่านจะมาแช่ทุกวันนะคะซึ่งก็มีทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นนะคะมาแช่กันทั้งหลากหลายเจนหลากหลายวัยกันเลยนะคะน้องอ้อม
0: แล้วในพื้นที่แม่สอดเนี่ยไม่ได้มีออนเซ็นที่นี่ที่เดียวนะคะมีอีกที่นึงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอีกที่นึงก็คือภูกระสาออนเซ็นนะคะหรือว่าภูกระสาวาเล่นะคะเขาก็จะเป็นอันนั้นเป็นเอกชนนะคะที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจแต่ว่าเขามีถังไม่ได้มากเพียงแต่ว่าก็อยากจะท่านไหนที่อยากสะดวกสบายมีชุดพร้อมก็ไปที่ภูกระสาวาเล่ท่านไหนที่อยากจะมาแบบเตรียมเสื้อผ้ามาเองหรือว่าจะมาเช่าที่นี่ก็แช่ได้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะเห็นบรรยากาศออนเซ็นที่นี่นะคะแหมสวยงามเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะแล้วเขาไม่ได้มีเพียงแค่ออนเซ็นก็มีอีกหนึ่งจุดที่ไว้บริการนักท่องเที่ยวนั่นคือการนวดแบบนวดแบบไทยเลย
1: ใช่ค่ะก็หลังจากบางท่านก็นวดก่อนค่อยไปออนเซ็นหรือว่าออนเซ็นเสร็จค่อยไปนวดนี่ก็จะเป็นการผ่อนคลายร่างกายได้อีกแบบนึงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นนวดแผนไทยแล้วก็คนนวดก็เป็นผู้ชุมชนผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่อยู่ในชุมชนนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรานะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศออนเซ็นกันสักครู่ผ่อนคลายกันสักครู่แล้วก็ไปนวดแผนไทยกันต่อเลยค่ะ

อนเซ็นผ่อนคลายกันไปแล้วนะคะจุดนี้ต้องห้ามพลาดเหมือนกันสำหรับคนที่รักในเรื่องของสุขภาพนวดแผนไทยค่ะที่นี่มีให้บริการนวดแผนไทยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนวดฝ่าเท้านวดไทยนวดไทยรีเซ่นนะคะหรือว่านวดน้ำมันอโรมาเรามาดูด้านในกันดีกว่านะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาใช้บริการที่นี่เข้ามาด้านในตัวนี้สวัสดีค่ะนี่คือเป็นเจ้าของร้านนวดคนสวยของเรานะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดนวดแผนไทยให้ทุกคนได้มาผ่อนคลายกับการนวดแผนไทยแบบฟินๆสบายๆเลยค่ะ

เที่ยววัดเที่ยวออนเซนนวดแผนไทยกันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปซื้อของฝากกลับบ้านกันดีกว่านะคะใครยังไม่รู้ว่ามาที่แม่สอดช้อปปิ้งอะไรดีวันนี้มีคำตอบค่ะ

0: พี่เจี๊ยบ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีพี่เจี๊ยบเจ้าของร้านถั่วทอดป้าติ๋มนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: บอกเลยถ้ามาแม่สอดร้านนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะพี่เจี๊ยบต้องแนะนำแล้วล่ะค่ะว่าที่ร้านแห่งนี้มีอะไรขายบ้างปะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลย
1: ส่วนมากก็จะเป็นสารพัดถั่วนะคะ
0: ถั่วทุก
1: ชน
0: ิ
1: ดนะคะของที่นี่จะมีน้ำผึ้งนะคะจะมีพิสตาชิโออัลมอนด์ค่ะแล้วก็ถั่วชุดของฝากจากแม่สอด
0: มีเป็นชุดอย่างน
1: ี้
0: ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีน้ำพริกนะคุณผู้ชมแล้วก็มีถั่วต่างๆที่อยู่ในนี้ทำไมถึงจัดเซตแบบนี้ให้ลูกค้าคะ
1: เพราะที่แม่สอดบ้านเราเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเรื่องถั่วถั่วที่มีที่เดียวในประเทศแล้วก็เป็นน้ำพริกกุ้งสูตรโบราณ
0: นะ
1: คะ
0: ที่นี่รวมเซตเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ครกหินแกนิต
0: จังหวัดตาก
1: จังหวัดตาก GI ของจังหวัดตากค่ะ
0: แล้วก็แบบรูปทรงหลากหลายใครชอบแบบไหนช็อปกันได้เลยและน้ำพริกกุ้งแบบนี้ก็มีเหมือนกันทุกคนซิกเนเจอร์ของอำเภอแม่สอดนะ
1: แม่สอด
0: โรยข้าวแล้วคุกไข
1: ่เจียวร้อนๆข้าวร้อนๆ
0: เลิศมากนะคะ
1: แมคคาเดเมียบนดอยสวนล่มเก้าค่ะ
0: อันนี้ปลูกที่
1: บนพบพระค่ะ
0: พบพระจังหวัดตากแล้วคุณผู้ชมปกติเนี่ยซื้อเมืองนอกเนาะไม่ต้องซื้อเมืองนอกอีกต่อไปที่นี่ก็มีขายจ้าอันนี้ก็คือถั่วสารพัดถั่วเองเหมือนกัน
1: สารพัดถั่วที่เรานำมาทอดเอง
0: ค
1: ่ะตัวนี้ก็เป็นแปหล่ออ ่
0: านี่แปหล่อถั่วของเรานี่คือเน้นการสดใหม่ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีโรงทอดของเราเองด้วย
1: มีโรงทอดของเราเองเราทอดเองค่ะ
0: แล้วก็อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเขาจะนำถั่วมาจำหน่ายให้เราก็นำถั่วที่ดีมีคุณภาพแบบนี้มาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้ากันนะคะ
1: ขิงกอบแก้วอันนี้ของแม่ละมาดงาดำกล้วยหนึบ
0: อันนี้เป็นของตากหมดเลยเหรอคะ
1: ของตากหมดเลยค่ะของแถบนี้หมดเลยค่ะ
0: ดูไม่เคย
1: ส่วนมากจะเป็นสินค้า5ดาว
0: อันนี้น่าสนใจน่าสนใจเป็นขิงอ่ะดีต่อร่างกายอยู่แล้วแ
1: ล้ว
0: ทําเป
1: ็
0: นเนาะทําเป็นสแน็คแบบนี้แล้วก็ทานง่ายขึ้นนะทุกคนกล้วยก็มีใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะมีกล้วยหนึบ
0: กล้วยหนึ
1: บแล้วก็กล้วยอบน้ําผึ้ง
0: โอ้โหหลากหลายกล้วยก็กล้วยของตากเหมือนกัน
1: ของอำเภอแม่ละมาดค่ะ
0: แม่ละมาดเหมือนกัน
1: อันนี้ช็อกโกแลตของแม่สอด
0: เพิ่งเคยรู้ว่าที่แม่สอดมีช็อกโกแลตด้วยเราปลูกโกโก้เอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการทำช็อกโกแลตเนี่ยเราก็ทำเองเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เป็นที่ร้านทำ
1: ของ
0: ม
1: าโซต้า
0: อ๋อเป็นแบรนด์ของเขาทำแล้วเขามาส่งขายที่เราโอ้และที่นี่สิ่งที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือพระเอกของเราไฮไลท์ของเรานั่นก็คือ
1: แป้งเขียวป้าติ๋มค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นสินค้า GI เล่าสตอรี่คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ตัวนี้จะมีเฉพาะที่แม่สอดเท่านั้นนะคะจะมีที่เดียวเลยเพราะปลูกได้ที่เดียวที่แม่สอดตัวนี้ค่ะ
0: บางคนเขาไม่รู้จัก
1: อากาศเย็น
0: ว่าแปจ่อคืออะไรอะพี่คือพืชตระกูลถั่วคือยังไง
1: แปจ่อคือพืชที่มีลักษณะคล้ายๆกับถั่วแปเป็นพืชพื้นถิ่นของอำเภอแม่สอดส่วนมากเขาจะปลูกในสวนเอามาทำกับข้าวเอามากินเสร็จแล้วก็ทีนี้พอเขาเอามาลองทอดแล้วก็มันอร่อยและขายได
0: ้
1: ตอนนี้ก็เลยทำเป็นแปจ่อเขียวทอดเลยค
0: ่
1: ะตัวนี้จะได้เป็น GI ของจังหวัดตาก GI ตัวแรกของจังหวัดตากเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือเฉพาะจะมีเฉพาะที่แม่สอดเท่านั้
0: น
1: เขาลองเอาไปปลูกที่อื่นแล้วมันไม่ได้ให้ผลดีตัวนี้ชอบน้ำค้างชอบอากาศเย็นและน้ำค้าง1ปีทำได้ครั้งเดียวค่ะ
0: แล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยรับประทานเขานึกภาพไม่ออกว่าแปจอจะรสชาติแบบไหนมันอร่อยยังไงเดี๋ยวให้ครูเจี๊ยบเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: บางคนบอกว่ามันเหมือนถั่วลันเตาบางคนบอกว่าเหมือนปักอ้ามันแล้วแต่คนจะจินตนาการ
0: แต่ว่ามันเป็นรสชาติที่รวมกันนะ
1: แต่มันจะกรอบนุ่มมาก
0: จริงแล้วมันไม่เหมือนถั่วอย่างอื่นอ่
1: ะ
0: ก็เลยต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นสินค้า GI ที่ต้องห้ามพลาดจริงๆนะคะและมีหลากหลายรสชาตินะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องห้ามพลาดนั่นคือเรามีการคัดสรรปกติเนี่ยแปจอก็เป็นแปจอทอดทั่วไปแต่ของเราคือเป็นแปจอชนิดคัดพิเศษคัดพิเศษยังไงคะ
1: คัดพิเศษก็คือตัวเนี้ยกว่าที่จะมาอยู่ในถุงได้นะคะเราก็จะต้องมาคัดเอาตัวแก่ออกตัวที่มีสีเหลืองก็คือแก่แล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะเราคัดเอาตัวเขียวๆตัวที่อ่อนเกินไปเราก็คัดออกเพราะฉะนั้นในถุงนี้คือคัดสรรพิเศษด้วยความใส่ใจเลย
0: จากใจแม่ค้าถึงผู้บริโภคเลยนะคะร้านนี้จัดให้เลยใครชอบแบบไหนมาเลยแล้วมีรสชาติให้เลือกที่หลากหลายไหมคะหรือว่ามีเกลือแบบออริจินอลอย่างเดียว
1: ไอ้ตัวเนี้ยจะมีซองเกลือเล็กๆอยู่ด้านในแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าใครชอบเค็มใครไม่ชอบเค็มอีกตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นรสชาติใหม่เป็นปรุงรสจะมีรสสาหร่ายกับวาซาบิค
0: ่
1: ะตัวนี้ก็ขายดีนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วมันมีต่อยอดอีกมันมีตัวต่อยอดต
0: ั
1: วนี้จะเป็นยำถั่วดอยจะเป็นถั่วหลายๆชนิดมารวมกันถั่วจากร้านเรามาปรุงรสเกลือน้ำตาลใส่งาขาวคั่วใส่กุ้งแห้งทอดตัวนี้อร่อยมากค่ะต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: ขายดีใช่มีที่เดียวมีที่เดียวค่ะ
0: ดูหน้าตากันให้ชัดๆมีที่นี่ที่เดียวนะรวบรวมถั่วทุกอย่างที่มีประโยชน์แล้วก็ปรุงด้วยรสชาติพิเศษของที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมนี่คือปาดน้ำลายกันละนะคะถ้าใครสนใจจะมาที่ร้านนี้มาได้ยังไงบ้างช่องทางในการติดต่อค่ะเชิญค่ะ
1: Google Map เลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ง่ายมาก Google Map เลยของเราจะมีขายหน้าร้านในแม่สอด2ที่นะคะตรงข้ามกับโรงเรียนพัฒนาวิทยาที่1และร้านขายของฝากในปั๊มน้ำมันปตท.สของฝากนะคะแล้วก็อีกที่1ก็คือขายออนไลน์จะมีShopee Lazada นะคะแล้วก็ในเพจร้านสั่งได้ในไลน์ในเพจเลยค่ะ
0: ค่ะยังไงก็อุดหนุนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ค่ะถั่วทุกชนิดยินดีให้คุณผู้ชมอุดหนุนไปรับประทานการรับรองทานแล้วติดใจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือ one day trip ของอำเภอแม่สอดนะคะเป็นยังไงบ้างมาวันเดียวก็สามารถเที่ยวแม่สอดได้แบบครบๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะครั้งต่อไปอ้อมพร้อมทีมงานจะพาทุกคนไปสนุกกันที่ไหนรอในการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณี

0: ณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
1: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
2: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
3: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
4: มาม
3: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
2: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดนู่นนี่นั่น
3: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกโอ้ท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
4: มา
3: ช
4: ่
3: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
2: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
3: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
2: เราทำได้แน่นอนครับ
3: ทำได้ครับ
2: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ทีนอตช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับผมมั่นใจว่าทุกครั้งทุกกลุ่มที่ออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับทั้งการไปเที่ยวในจังหวัดตัวเองหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่อให้บอกว่าวันนั้นเราไปไหว้พระกัน9วัด10วัดหรือต่อให้บอกว่าวันนั้นเราไปแบบขึ้นเขาไปสัมผัสธรรมชาติไปล่องแพก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยครับเวลาขากลับหรือว่าระหว่างวันอาจจะต้องแบบแวะเช็คอินที่คาเฟ่กันซึ่งแน่นอนตอนนี้ครับทุกจังหวัดนะผมว่าคาเฟ่คือเยอะมากเหมือนตอนที่เราอยู่เชียงใหม่คำถามนึงที่เราตอบเพื่อนต่างจังหวัดที่ถามกันมาเยอะและตอบยากก็คือมาเชียงใหม่ไปคาเฟ่ที่ไหนอันนี้ตอบยากจริงๆแต่วันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับเชียงรายก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าหากว่าเราดูจากรีวิวคาเฟ่เชียงรายคือเยอะมากๆขอย้อนไปเหมือน EP ก่อนๆ นะครับว่าการไปเที่ยวคาเฟ่คือแน่นอนเราไปลิ้มชิมรสชาติของกาแฟซึ่งมีการแข่งขันที่สูงเหมือนกันแต่ละที่เขาก็แบบกาแฟรสดีจากดอยดังๆมาปรุงให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงจุดเช็คอินวันนี้ผมอยู่ที่พันดาวคาเฟ่ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสักนะครับก็ยังอยู่อำเภอเมืองเอาง่ายๆถ้าใครที่มาไร่เชิญตะวันนะครับก็จะต้องแวะมาที่นี่หรืออาจจะมาคาเฟ่ที่พันดาวก่อนแล้วก็ค่อยไปที่ไร่เชิญตะวันขับรถจากตัวเมืองก็ประมาณแค่20นาทีเองนะครับที่นี่มีแบบเป็นคาเฟ่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำครับแน่นอนมุมถ่ายรูปคือเยอะแน่ๆและจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วเขาก็ยังเป็นมีที่พักด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันละครับว่ากาแฟที่นี่ดีขนาดไหนแล้วก็ห้องพักสวยไหมที่สำคัญมุมถ่ายรูปเยอะขนาดไหนครับ

0: วัสดีครับคุณแม็กครับ
1: สวัสดีครับผม
0: อยู่กับคุณแม็กนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: พันดาว
1: ทักทายจากพันดาวครับผมสวัสดีครับ
0: ซึ่งปกติเป็นคำที่คุณแม็กจะต้องไปตอบเม้นคนที่มารีวิวพันดาว
1: ใช่ครับผมก็ส่วนใหญ่แบบทักทายจากพันดาวนะครับขอบคุณมากครับที่แวะมาแอลพันดาวครับอะไรเงี้ยเราก็จะตอบเม้นไปคร
0: ับ
1: ตอบทุกคอมเมนต์ครับผม
0: ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยคำนี้แหละก็คือทักทายจากพันดาวชื่อพันดาว
1: ครับผม
0: ชื่อพันดาวคุณแม็กครับ
1: หนึ่งก็คือมาจากเรื่องของซีรีส์นิทานพันดาว
0: คร
1: ับ แล้วก็
0: ครูสีเทียนกับนายภูผาหัวหน้าภูผา
1: แล้วก็เขาถ่ายทำที่เชียงรายด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ไม่ได้ถ่ายตรงนี้นะ
1: ไม่ถ่ายตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้ครับแล้วก็คือมันก็เป็นจังหวะที่ว่าเราเป็นคนเชียงรายด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่เรามาเจอที่ตรงนี้ครับมันเป็นช่วงพบค่ำครับแล้วก็เห็นดาวแบบดาวเต็มท้องฟ้าเลยเพราะว่าตรงนี้คือตอนพบค่ำคือมันมืดหมดเลยทำไมไม่มีแสงไฟอะไรเงี้ยก็เลยเห็นดาวชัดขึ้นก็เลยแบบเฮ้ยพันดาวพอพันดาวปุ๊บชื่อมันเหมือนกับว่ามันเป็นมิตรกับทุกคนอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเป็นชื่อที่แบบเป็นชื่อแห่งสิ่งดีๆอะไรเงี้ยพันดาวอะไรเงี้ยครับผม
0: กาแฟหอมมากเลยครับกาแฟนี่มาจากไหนนะครับ
2: นี่จะมีมาเป็นสายพันธุ์นะคะมาโคลอมเบียแล้วก็กุเตมาลาค่ะแล้วก็เอทีค่ะ
0: เดี๋ยวคือกลิ่นหอมมาก
1: ที่พันดาวครับเราจะใช้ดอกไม้นะครับในการตกแต่งเครื่องดื่มอาหารและเค้กทุกอย่างครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับเป็นดอกไม้ทานได้นะครับ
0: ครับแม็กที่พักนี่มีทั้งหมดกี่ห้องอะครับพักได้กี่คน
1: ที่พักที่พันดาวนะครับ
0: ครับ
1: ของแม็กทำไว้เป็น5หลังนะครับแต่ละหลังเราจะตั้งชื่อตามกลุ่มดาวราศีของคนในครอบครัว
0: ครับ
1: นะครับมีอยู่5หลังก็จะเป็นโดมเต็นท์ใสนะครับก็ขนาดห้องเท่ากันตกแต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเทควิวทะเลสาบนะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสักนะครับแล้วก็มีวิวภูเขาเป็นวิวดอยปุยด้วยครับ
0: อ๋อแล้ว
1: คือเห็นวิวแบบสวยงามมาก
0: ครับดอกไม้ที่เรามาใส่กาแฟนี่เรามาจากไหนแม็ก
1: ดอกไม้นะครับก็คือหนึ่งเลยมาจากเกษตรกรนะครับเป็นสวนลุงยุทธนะครับที่อำเภอแม่จันเขาปลูกให้เราเป็นแบบปลูกแบบออร์แกนิกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สองคือมาจากแม่ผมเองนะครับที่บ้านผมนะครับ
0: อ๋อ
1: นะครับแล้วก็สามคือมาจากพันดาวครับพันดาวปลูกด้วยแล้วก็สี่คือมาจากชาวบ้านครับเวลาคือที่พันดาวคือเราใช้ดอกไม้เยอะมากวันไหนคือแบบยิ่งช่วงเทศกาลหรืออะไรเงี้ยคือดอกคือใช้ไม่ทันอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าอย่างน้อยคือทุกแก้วจะต้องมีดอกไม
1: ้ต้องมีดอกไม้ครับผมเพราะว่ามันถือว่ามันไม่สมบูรณ์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้ว
1: ครับผมคือต้องดอกไม้คือต้องสวยงามครับผม
0: ผมสั่งเป็นลาเต้คุณผู้ชมคือดีมากแล้วนี่คืออะไรช่างภาพผมสั่งน้ำซ้อมคุณผู้ชมดูก่อน ต้องบอกว่าคาเฟ่ที่นี่มุมถ่ายภาพเยอะมากเราตั้งใจจะออกแบบนี้เลยไหมครับแม็กหรือยังไงว่าเดี๋ยวน้อยคือมีคาเฟ่แล้วต้องมีแบบมุมถ่ายภาพให้เยอะที่สุด
1: เรื่องของการถ่ายภาพก็คือเราก็อิงตามที่ว่าหนึ่งเราเป็นคนเล่นโซเชียลนะครับเวลาเราไปเนี่ยเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องอิงตามว่าคนส่วนใหญ่เวลาไปเขาก็ชอบเช็คอินชอบถ่ายรูปเพราะฉะนั้นคือเราก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าลูกค้าที่มาคาเฟ่ครับก็คือไม่ได้มาแค่ดื่มกาแฟอย่างเดียวนะครับคือเขาก็ต้องมาแบบมาพักผ่อนนะครับมาถ่ายรูปนะครับมาเหมือนมาการเขาเรียกมาเช็คอินเหมือนมาทำโปรโมทตัวเองแล้วก็ลงสื่อหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการตอบโจทย์ของคนที่เขามาคาเฟ่อยู่แล้วฮะ
0: แต่จริงคือพันดาวของเราก็จะมีอาหารด้วยใช่ไหม
1: ครับผมในส่วนของคาเฟ่ครับมีเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เค้กครับ
0: ครับเปิดถึงกี่โมงครับแม็ก
1: เปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะครับในส่วนของคาเฟ่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หลัง6โมงเย็นครับเราจะเป็นช่วงเวลา private ให้กับลูกค้าที่พักวิลล่าครับ
0: อ๋อ
1: ครับผมลูกค้าวิลล่าสามารถมานั่งดินเนอร์ตรงนี้ได้หรือมาแบบจัดปาร์ตี้วันเกิดหรืออะไรได้หมดเลยนะครับ
0: ครับเห็นแว๊บตรงนี้แว๊บๆตรงนี้คือทำอะไรอะแม็ก
1: อันนี้คือทำเป็นแพครับผมแพพันดาวนะครับ
0: ครับ
1: คนหนีร้อนมานะครับก็มานั่งริมน้ำเย็นๆครับผมก็ทำเป็นแพตรงนี้นะครับก็คือรับลมนะครับ
0: ทำไมเห็นแพแล้วนึกถึงแบบไก่ย่างส้มตำเลยอ
1: ่
0: ะ
1: นี่มีขาย
0: ใช่ไหม
1: มี
0: ได้คุณผู้ชมก็คือตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างมาที่นี่คือแบบได้ทุกอย่างเลย

0: อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องพัก
1: ครับผมวิลล่านะครับก็เรียงไปแล้ว1 2 3 4 5นี่คือหลังที่1นะครับทอรัสนะครับ
0: โอ้นึกถึงแบบหนาวๆมากหรือฝนๆน่ะจริงๆซัมเมอร์ก็มาแบบบรรยากาศดีเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับผมของเราจะของที่พันดาวนะครับก็จะเป็นโดมใสนะครับแล้วก็เป็นโครงไม้สักนะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยก็ว่าได้ครับเป็นโครงไม้สักนะ
0: เยี่ยม
1: ข้างบนนะครับซันรูปเปิดปิดได้นะครับ
0: อันนี้นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหเอออย่างน้อยเราจะได้นอนดูดาวเยอะๆให้สมกับชื่อว่าพันดาวเน
1: า
0: ะก็แช่อ่างไปชมวิวไป

0: กับข้าวมาแล้วครับแม็กครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็จะเป็นเมนูเด็ดของทางพันดาวของเรา
1: ครับผมเป็นเมนูแนะนำเลยครับ
0: ครับ
1: เริ่มที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะ
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือรวมดาราพันดาวนะครับ
0: ครับ
1: คือขายดีมากนะครับก็จะมีพิเศษคือจะมีลาบสติ๊กครับตรงนี้คือข้างในจะเป็นลาบทอดครับ
0: อ๋อเหรอครับอันนี้
1: แล้วก็ห่อด้วยแผ่นปอเปี๊ยะนะครับ
0: โอ้เป็นลาบสติ๊ก
1: ครับผมมีปีกไก่มีปอเปี๊ยะกุ้งนะครับถุงทองกุ้งนะครับ
0: อันนี้อร่อยดี
1: มากกับน้ำจิ้ม4อย่างนะครับดอกไม้บางอยู่นะครับ
0: แล้วก็จะมีคือทุกอย่างจะตกแต่งด้วยดอกไม้เนาะ
1: ครับผมก็คือเป็นเซตตะกร้านี่เลยนะครับ
0: อันนี้เป็นลาบ
1: เป็นลาบทอด
0: เป็นลาบทอดข้างในอร่อยดีคุณผู้ชมคือเด็กก็กินได้แหละเมนูต่อไปครับ
1: ตอนนี้อันนี้คือเรียกคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้เป็นสาคูนะครับสาคูข้างในจะเป็นหัวไชโป๊กกระถั่วนะครับเป็นมังสวิรัตนะครับจะ
0: ทำจากต่อมัน
1: ครับผมอันนี้เป็นสูตรของแม่ครับผ
0: ม
1: ตอนนี้คือขายดีมากครับ
0: ครับก็คือต้องกินกับอันนี้เป็น
1: กระเทียมเจียวครับแล้วก็มีพริกครับผม
0: อ๋ออันนี้เป็นมังสวิรัตด้วย
1: มังสวิรัตนะครับ
0: อร่อยนุ่มดีอ่ะ
1: ตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่นะครับเป็นผัดกะเพราหนวดปลาหมึกนะครับของพันดาวนะครับจะมีกะเพราหมูกะเพราหมูคือเป็นอาหารที่ขายดีมากนะครับผัดกะเพรานะครับเราก็เลยมาทำเป็นเมนูใหม่คือเป็นหนวดปลาหมึกครับ
0: อันนี้คือที่สุดคุณผู้ชมกะเพราหนวดปลาหมึก
1: คือถ้าทำกะเพราอร่อยปุ๊บอย่างอื่น

0: ้องพูดถึงครับอร่อยแน่นอน
1: ครับมาถึงจานต่อไปครับ
0: อันนี้เป็นยำหมูยอครับยำหมูยอดอกไม้นะครับอันนี้คือใช้กลีบดอกกุหลาบมอนนะครับ
1: อ๋อกลีบดอกกุหลาบมอนใช่ไหมคร
0: ับผม
1: หมูยอแท้ๆเลยอ่ะ
0: หมูยอดีไหมหมูยอดีหมูยอดีมากครับผม
1: ก็จะเด้งจะนุ่มบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็มีทั้งคาวทั้งของกินเล่น
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นแบบเปรี้ยวๆอะไรแบบนี้คือดีมากคุณผู้ชมครับก็ของแม็กเองจะมีทั้งเป็นเพจ
0: ครับผมก็จะมีในส่วนของ Facebook นะครับก็คือพันดาวเลยนะพันดาวแล้วก็1,000 สตาร์นะครับแล้วก็เป็น IG ก็คือpanstar.chiangrai นะครับก็หรือจะโทรมาก็ได้ครับ0838481000นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับก็คือจะบอกว่าอย่างพันดาวนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคือลูกค้านะครับที่มาคือจะเป็นลูกค้าที่ตั้งใจมาจริงๆนะครับเมื่อลูกค้าตั้งใจมาปุ๊บเราก็แบบว่ามีความตั้งใจกลับเหมือนกันก็คือพยายามทําทุกอย่างให้ดีสุดนะครับแล้วก็ให้ความประทับใจกลับไปนะครับ
1: แต่จริงๆขับรถแป๊บเดียวเองนะแม็ก
0: จากเมืองประมาณ20กโลครับผมจากในเมืองแต่คือยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองอยู่นะครับ
1: แล้วทางไม่โหดคือรถมาถึงได้อยู่แล้วนะครับง่าย
0: ไม่มีขึ้นดอยสูงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เดินทางง่ายนะครับ
1: แต่ถ้าสมมติแบบคือที่นี่มันตอบโจทย์ทุกอย่างเนาะมีที่พักนะครับเป็นคาเฟ่เป็นอาหารก็สามารถแบบมาสัมผัสมาใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: ที่พันดาว
0: ครับก็ฝากไว้ด้วยละครับก็ไข่ตีแพนมาแอลเจียงไฮ้นะครับก็อยากจะให้แวะมาแอลตีล้านพันดาวนะครับ
1: ครับทักทายจากพันดาวนะครับ
0: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณแม็กครับ
0: ขอบคุณครับคุณเช่นกันครับ
1: คุณผู้ชมครับจากอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะได้ไปฟาร์มแกะกันบ้างนะครับที่อำเภอแม่สวยแม่สวยนะไม่ใช่แม่สลวยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อกับเช็คอินทินเนอร์ครับ

ครับเราเดินทางจากคาเฟ่พันดาวที่อำเภอเมืองมาถึงที่อำเภอแม่สวยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับวิธีการจำชื่อว่าออกเสียงชื่ออำเภออย่างถูกต้องก็คือให้นึกถึงพ่อหล่อแม่สวยนะครับโดยที่ไม่ต้องนึกถึงว่าสรุปแล้วคือแม่สวยหรือแม่สลวยก็คือพ่อหล่อแม่ก็จะสวยนั่นเองสำหรับวิธีการจำชื่ออำเภอนะที่นี่เป็นอาขาฟาร์มวิวครับใจจริงแล้วผมอยากมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วประกอบกับพอดีว่าททสำนักงานเชียงรายก็แนะนำเหมือนกันแหละนะครับว่าถ้าหากว่ามาเช็คอินให้มาที่อาขาฟาร์มวิวครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากมามากที่สุดสำหรับที่นี่ก็คือการได้มาตามรอยนักแสดงดาราดังๆหลายๆคนที่มาเช็คอินที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือนุ่นวรนุชนะครับวันนี้เราจะได้มาเล่นกับน้องแกะแล้วเราก็จะมาจิบกาแฟตามรอยดาราดังกันกับอาขาฟาร์มวิวครับ

0: คุณผู้ชมผมนัดกับคุณแมวไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะได้พาเราไปแต่ละจุดของอาคาฟาร์มวิวคุณแมวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับจริงๆตรงนี้คือเป็นพี่น้องอาขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆเราต้องเรียกว่า 99% ของสตาฟของเราค่ะเป็นครอบครัวชาวอาขา
0: แต่คุณแบบไม่ใช่นะ
1: ใช่ค่ะแบบเป็นชาวเชียงรายใช่ค่ะ
0: น้องเขาเป็นอาขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สวัสดีอาขาพูดว่าอะไรคะ
2: ขอดูทางมาค่ะ
1: อูตูเทิงมา
0: อูตูเทิงมาอูตูเทิงมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อูตูเทิงมานะครับทั้งสองคนคุณแมวพอเรามาถึงจุดนี้แล้วทำยังไงต่อ
1: ตรงนี้เป็นจุดติดต่อขายบัตรนะคะก็คือบัตรเข้าโชว์ฟาร์มค่ะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือน้องแกะของเราพรีเซนเตอร์ก็คืออยู่ด้านในทีนี้เนี่ยบัตรเนี่ยจะมีราคา100 บาทค่ะทีนี้เนี่ยจะสามารถนำไปแลกเครื่องดื่มได้เป็นพวกชาไทยชาพีชชามะนาวหรือว่าเป็นส่วนลดของพวกกาแฟมัทฉะโกโก้ต่างๆใช่แล้ว
0: ครับก็จะจุดจำหน่ายบัตรอยู่ตรงน
1: ี้แล้ว100 บาท
0: นั้นพอเราได้บัตรปุ๊บเราก็เข้าไปข้างใน
1: ไปกันเลยไหมคะ
0: ครับเราไปที่ไหนกันต้องทำยังไง
1: ใช้ฝ่ามือแตะค่ะ
0: ฝ่ามือ
1: ใช้แล้วพอเขาเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวคนอีกพักได้เลยเชิญเลยค่ะใช้แล้ว
0: แบบนี้เลย
1: เรียบร้อยค่ะนี่ก็คือการเข้า1ครั้งเหมาไปด้วย
0: พอเราเข้ามาแล้วก็อ๋อจุดนี้คือเป็นจุดของที่ระลึกเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นร้านขายของที่ระลึกของเราเองค่ะตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นขนแกะ 100% เลยค่ะแล้วก็ทํามือ 100% ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ของแกะขายอย่างเช่นพวกลาโนลินที่เรานํามาเป็นโลชั่นเป็นครีมอาบน้ําอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชม

0: ตอนนี้ก็คือฟาร์มของเรายินดีต้อนรับสู่อาคาฟาร์มวิวค่ะ
1: เราเปิดมานานแล้วยังครับคุณหมาครับ
0: ครบ1ปีค่ะคุณเอกค่ะจริงๆเราเปิดปีที่แล้วตอนวันที่ประมาณ17ธันวา
2: ก็โควิดอยู่อ่ะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้น17ธันวาที่ผ่านมาก็1ปีตอนนี้ก็มาแบบ1ปี3เดือนประมาณ
1: ครับ
2: พอเราเข้ามาก็จะเจอน้องแบบนั่งเล่นนอนเล่นแบบนี้เลยเหรอครับคุณ
0: แม่ใช่แล้วค่ะเราเลี้ยงน้องแบบธรรมชาติเลยค่ะน้องแกะของเราที่นี่จะอยู่กับเราแบบธรรมชาติให้เขาได้ใช้ชีวิตเลยใช่
2: เหมือนเราไปคาเฟ่แมวเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็เจอแบบอยู่ทุกมุมของคาเฟ่เลยอะ
0: ประมาณนั้นค่ะใช่แล้วประมาณนั้น
2: อย่างตัวนี้ครับ
0: ตัวนี้กอดได้นะคะ
2: เหรอครับ
0: ใช่แล้วเพราะเขาชอบให้กอดตัวนี้เป็นฝาแฝดด้วยนะคะชื่อพี่แจ็ค
2: ชื่อพี่แจ็คเรามาเมษาจริงแต่พอเข้ามาแล้วคืออากาศเย็นไม่อยากนึกถึงตอนหน้าหนาวเลยครับ
0: หนาวค่ะเรียกว่า
2: อุณหภูมิประมาณไหนตอนหน้าหนาว
0: ก็มีเลขหนึ่งนำหน้าบ้างใช่แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะโชคดีตรงที่ว่าตลอดทั้งปีค่ะถึงแม้จะมีแดดที่แรงแต่ว่ามีลมพัดตลอดเวลานั่นก็เลยทำให้เหมือนกับถึงจะเป็นหนาถึงจะเป็นร้อนแต่ก็ยังเป็นร้อนที่มีลมพัดเย็นๆนะอะไรแบบนั้น
2: คือสังเกตดูสิเขาแบบไม่ลุกหนีไม่อะไรเลยอะแต่จุดนี้คือพอเราเข้ามาเราสามารถแบบสั่งเครื่องดื่มได้เลย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าจริงๆเราเลือกจริงๆเราเลือกได้เลยค่ะว่าเพจจะแลกบัตรเป็นเครื่องดื่มก่อนหรือจะไปให้อาหารน้องแกะเล่นกับน้องแกะถ่ายรูปในสนามก่อนตัวนี้ชื่อตัวน้อยถ้าในบัตรเขาจริงๆเนี่ยค่ะพรีเซนเตอร์
2: ตัวนี้แล้วเหรอ
0: ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องอยู่ในรอบตัดขนใช่แล้วอันนี้ลูกอันนี้ตัวลูกนะคะก็เลยยังไม่ได้ตัดขนเขาเพราะนี่คือขนจริงระยะยาวจริงๆของอายุเขาเลย
2: อ๋อจริงๆก็คือ
0: นุ่มไหมคะ
2: แชมป์นุ่มมากเลยครับ
0: 25ไมครอนเลยนะคะความละเอียดของขนแกะพันนี้แกะพันนี้เรียกสายพันธุ์คอริเดลค่ะพี่เอก
2: ครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกับแกะก่อนดีไหมครับ
0: ได้เลย
2: มาสั่งเครื่องดื่มกันแต่ผมรู้สึกแบบอยากคอฟฟี่ดูซิน้องตัวนี้เขาแบบไม่ลุกไปไหนเลยอ่ะ

0: เดี๋ยวมาจะบอกทริคในการให้อาหารค่ะเราจะต้องถือห่างตัวนิดนึงเพราะน้องเราเนี่ยไม่รู้ว่าตึงตัวอ้วนเขาจะมาบัมเราเดี๋ยวเซ่ค่ะ
1: เอาเลยฮะ
0: ใช่แล้วเวลายกก็ยกห่างตัวนิดนึงแล้วเวลาให้นะคะให้ในฝ่ามือถ้าเป็นคาร์ลอตจะให้เป็นชิ้นได้เลยน้องเนี่ยเขาจะมีแต่ฟันล่างพี่เอกขาไม่มีฟันบนที่จะงับเราให้เจ็บเวลาให้เนี่ยเขาจะจักกะจีใช่พี่เอกลองให้ได้รับรองว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่เนี่ยแล้วมันจะต่างกันตรงนี้พี่เอกลองให้เป็นอาหารเม็ดพี่เอกจะรู้ว่ามันความสนุกให้กับมือให้จริงๆ
1: พี่เอกต้องแบ่งมืออย่างง
0: ี้ใช่แล้วพี่เอกให้เลยเนี่ยความรู้สึกเวลาน้องทานความสนุกอยู่ตรงนี
1: ้หนู
0: เดี๋ยวจะกระจี้มือก็เลยก็จะให้ลูกค้าเลือกว่าอ่ะบางคนอยากได้รูปสวยๆอ่ะก็ให้เป็นชิ้นๆเนาะน้องก็จะอยู่กับอะไรอย่างนี้แต่บางคนอยากได้ความกระจี้หน่อยก็จะได้เป็นแบบนี้ไปเป็นฟิล
1: บ้างไหมล่ะลูก
0: ไปค่ะเราไปในสนามกันเพจถอยหลังระวังนิดนึงนะคะ
1: มาตาม
0: เห็นไหมคะทุกคนจะเดินทุกตัวจะเดินตามพี่เอกหรือยังว่าตอนนี้พี่เอกเป็นจ่าฝูงแล้วนะนี่ทริคค่ะพี่เอกเขย่านี่มาเห็นไหมแต่เขาจะลุมพี่เอกนะพี่เอกต้องระวังนิดนึงนะ
1: ครับมีความรู้สึกว่าเราเนื้อหอม
0: ใช่แล้ว
1: เนื้อหอมเราเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: เห็นไหมคะก็จะมีถูกลุม

0: ก็จะมีถูกลุมอ่ะอยากให้แบบไหนเลยเลือกเลย
1: สนุกสุด
0: สนุกใช่ไหมเนี่ยค่ะระหว่างวันก็จะสามารถมาเล่นกับน้องแกะได้แล้วก็ถ่ายรูปค่ะให้หันน้องแกะไป

0: คนนี้ชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อโอโน่ค่ะเป็นหนึ่งในทีมน้องหมาสุนัขต้อนแกะน้องหมาพันเนี้ยพี่เอกขาความสามารถของเขาฟังได้50คำศัพท์นะอ
0: ุ๊ยอย่างเช่น
1: แล้วเขาก็จะฟังแค่ครูฝึกเขาคนเดียวด้วยเราจะใช้ในการวิ่งต้อนค่ะเวลาน้องแกะออกระยะไกลเราอยากให้เขารวมตัวกันหรือว่าคัดแยกฝูงโอโน่จะเป็นทีมหลักกำลังสำคัญเพราะว่าหมาพันเนี้ยวิ่งได้วันละเป็น100กิโลเลยค่ะเป็นหมาเอเนอร์จี้เยอะมากแต่ตัวเขาผอมเพียวแบบนี้คือมาโซ่ล้วนๆนะคะกล้ามเนื้อล้วนใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะจริงๆเรามีตัวผู้ด้วยเหรอน้องพักผ่อนอยู่ข้างหลังใช่แล้ว
0: คำสั่งอย่างเช่นสั่งว่าอะไรบ้างครับยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหม
1: โอโนคลานได้ไหมไหนโอโนนี่ค่ะ
0: นี
1: ่เห็นไหมคะถ้าจะให้เขาหยุดให้เขาวิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาวิ่งตอนแยกฝูงตรงกลางทำได้หมดเลยใช่แต่ว่าเราสั่งเขาจะไม่ทำนะเขาจะฟังแต่บัดดี้เขา
0: เท่านั้น
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งทีมตั้งแต่ของเราก็จะมีน้องหมาประจำหนึ่งตัว

0: จากน้องแกะอิ่มแล้วต่อไปเราก็ต้องมาอิ่มบ้างมีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับที่ถ้าเราใช้คูปองแรกได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะจะมีเป็นพวกชาไทยชาพีชชามะนาวค่ะถ้าสมมติว่าเป็นพวกกาแฟสดมัทฉะโกโก้ก็จะใช้ตัวบัตรเป็นส่วนลดค่ะแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยใช่
0: ครับผมได้เครื่องดื่มแล้วก็มานั่งรับลมตรงนี้พร้อมกับสั่งอาหารตรงนี้ได
1: ้
0: นี่คือซิกเนเจอร์ของเรามีอะไรบ้างครับ
1: ถ้าตัวซิกเนเจอร์ของที่ฟาร์มเลยเนี่ยจะเป็นเบอร์เกอร์ลาบอาขาค่ะแหมวเนี่ยประยุกต์มาจากตัวลาบอาขาที่เป็นอาหารซิกเนเจอร์ของชาวอาขาเนาะแล้วก็เขาจะหอมเครื่องเทศมีเอกลักษณ์มากค่ะจะไม่เหมือนลาบเหนือแต่ว่าแหมวมีปรับสูตรนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ทานได้กับถูกกับลูกค้าทุกแบบเลยก็คือไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่ฉุนมากได้มั้ยคะความหอมนี้ทานคู่กับขนมปังตัวบรีออชบันของเรา
0: ดีเลย
1: ได้ไหม
0: อร่อย
1: ตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นสปาเกตตี้ไส้อั่วค่ะผัดพริกแห้งก็คือจริงๆแล้วหมาก็อยากให้หลายๆคนที่ขึ้นมาค่ะยังได้ทานอาหารที่เป็นกึ่งฟิวชั่นแล้วก็ผสมผสานกับอาหารเหนือได้ไหมคะ
0: มันก็เข้ากันดีเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะก็จะทำแบบก็คือจะเผ็ดกลางๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นสลัดเรามีปุ๋ยจากฟางจากน้องแกะ
0: ครับ
1: เรามี
0: แล้วครับ
1: ยินดีมากเลยค่ะขอบคุณที่แวะมาหาเราด้วยเช่นกัน
0: ขอบคุณที่ต้อนรับเราอบอุ่นมากเช็คอิน EP นี้ก็ได้เที่ยวทั้งอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มาที่อำเภอแม่สวยที่ตำบลวาวี
1: ใช่แล้ว
0: ครับบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็สามารถ

0: ไกรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงดำเนินตามพระราชปฏิภาณของพระองค์ท่านสืบเนื่องต่อไป
1: รองศาสตราจารย์ในแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับในนามของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความไว้อาลัยนะครับต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่เสด็จสู่สวรรคาลัยในฐานะที่เป็นประสบนิกรชาวไทยในภาคเหนือและในนามของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งพระองค์ท่านได้มีโอกาสเสด็จมาเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยในภาคเหนืออยู่หลายครั้งและได้มีโอกาสตามเสด็จพระองค์ในขณะที่พระองค์ได้เดินทางไปเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยในภาคเหนือโดยเฉพาะในทีมงานของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ถวายงานอยู่หลายครั้งก็ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในครั้งนี้ครับ

0: รองนายกรัฐมนตรีรับมอบข้อเสนอแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือยืนยันแนวทางแก้ปัญหาต้องใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนด่านศุลกากรแม่สอดลุยทำลายของกลาง246คดีมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทผู้ประกอบการร้านอาหารในเชียงใหม่อยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพราะกระตุ้นยอดขายช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะพบกันในวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569วันนี้พบกับคุณคุปมรินทร์และดิฉันณัสนันท์ปัญญาค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านและคุณณัสนันท์ด้วยนะครับวันนี้ละข่าวให้ติดตามกันนะครับติดตามช่องทางหลายช่องทางเช่นเคยทาง Facebook MBT ภาคเหนือและก็ทีวีที่ท่านหมายเลข11นะครับมุมหน้าจอของท่านตอนนี้สกายคิวโค้ดทักทายกันมาได้เช่นเคยนะครับ
2: ค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้ร่วมจัดรายการกับเราได้นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายมาให้ได้ติดตามกัน
1: ใช่ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PM 2.5 รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยค่ะ
1: ครับช่วงแรกนี้เราคงไปที่เรื่องของฝุ่นควันกันก่อนคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับในหลายแห่งด้วยกันล่าสุดนี้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันของภาคเหนือยืนยันว่าแนวทางแก้ไขปัญหาต้องการส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับพร้อมทำความเข้าใจทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์วินิตาบุญโยดมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นางสาวสยามมนไกยุงระวงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะนักวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครับ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือและการประกาศเจตนารมณ์ก้าวต่อไป Next Step พันธสัญญาความร่วมมือของเครือข่ายลดภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 และภัยพิบัติภาคเหนือโดยระบุว่าไฟป่าหมอกควันเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1: ซึ่งในวันนี้ครับได้มารับข้อเสนอของภาคประชาสังคมและประชาชนโดยขั้นตอนต่อไปคือการประกาศนโยบายที่มีความชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบโดยมีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมร่วมแก้ปัญหารวมถึงการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนปีนี้ตั้งเป้าให้ปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 30-40 นะครับซึ่งยืนยันว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไปฟังเสียงกันนะครับ
3: เพราะฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็เข้าไปในแต่ละจุดแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะครับพอเผาเสร็จก็มันจะเป็นช่วงประมาณสักมกราคมพาเนี่ยเราอยากให้ลดตรงนี้ให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะดูแลในเรื่องตรงนี้นะครับ

0: านกันไปเรื่องประเด็นของสุขภาพตรงนี้ก็ต้องทำขนานกันครับ
1: เร็วที่สุดน่าจะเกิดขึ้นได้หรือว่าเป็น
0: ที่เร็วที่สุดตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยกับภาคประชาคมแล้วก็ทำนโยบายเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็พยายามประกาศในแนวทางของครม.นะครับเพื่อให้ทุกคนในคนที่เป็นคนปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับสิ่งที่ทำแล้ววินเนี่ยคือการลงไปที่ภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนในการทำความเข้าใจนะครับให้เราบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการเผาแล้วก็การแยกส่วนนะครับระหว่างพื้นที่การเกษตรกับพื้นที่ป่านะครับตัวสองส่วนนี้ก็ต้องแยกจากกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ประเด็นขนานกันไปยังมีฝนตกแล้วก็ความเสี่ยงน้ำท่วมอยู่นะครับเราเรียกว่าท่วมด้วยแรงด้วยนะครับเราจะทำยังไงถึงจะสามารถกักเก็บน้ำบางส่วนเพื่อที่เราสามารถใช้ในการดับไฟตรงนั้นได้แล้วก็ในการบริหารจัดการการนำน้ำขึ้นไปข้างบนควรจะทำยังไงพื้นที่การไฟควรจะทำยังไงตัวเนี้ยเราก็มีความจำเป็นต้องทำตัวเนี้ยขนานกันไปในช่วงนี้เลยครับ
2: ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือประกอบด้วย5เสาหลัก1มาตรการหยุดทำคือเสาหลักการปฏิรูปโครงสร้างบริหารจัดการกับคำสั่งภาครัฐและโมเดลพื้นที่ทดลองโดยให้จังหวัดเชียงใหม่น่านสระบุรีและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ทดลองให้การต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทุกด้านเสาหลักที่3คือการปฏิรูปเขตป่าสิทธิดินทำกินและยกระดับป่าชุมชนเสาหลักที่4คือนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อหางบประมาณการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนและเสาหลักที่5คือมิติด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพประชาชนและการจัดการกลุ่มควันข้ามแดนโดยยกระดับความร่วมมือระดับประชาชนในชายแดนส่วนมาตรการหยุดทำคือยุติการให้ประชาชนเป็นจำเลยสังคมยุติการห้ามเผาเด็ดขาดและหยุดคำสั่งที่ขัดกันข้ามกระทรวงค่ะ
3: จะมีการดำเนินงานควบคู่และคู่ขนานไปกับภาคของประชาชนด้วยนะครับ
2: ค่ะไปดูการดูแลสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมป่าไม้ค่ะดีเดย์9ตุลาคมนี้รื้อถอนนายทุนรุกสวนป่าชัยประการกว่า 7,000 ไร่หลังพบทำเกษตรเคมีเข้มข้นทำลายสิ่งแวดล้อมนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยประการว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพื่อดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดจากการตรวจสอบพื้นที่ป่าสวนป่าชัยประการพบการบุกรุกทำไร่ขิงรวมทั้งสิ้น8คดีคิดเป็นเนื้อที่ขนาดใหญ่ถึง 7,028 ไร่2งาน67ตารางวาพื้นที่ดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์ทำเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรชนิดเข้มข้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและอาจทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมเสียหายอย่างรุนแรง
3: ทางด้านกรมป่าไม้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้อำนาจตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเข้าจัดการพื้นที่ดังกล่าวโดยได้ออกคำสั่งรื้อถอนทั้ง8คดีซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา15วันในวันที่30กันยายน2569นี้ซึ่งสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ในวันที่9ตุลาคม2569ครับฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
4: โดยส่วนของกรมป่าไม้เนี่ยเราประกาศวันที่15เราก็จะไม่ให้มีการอุทธรณ์เนื่องจากว่าเป็นการปลูกขิงเชิงพาณิชย์การใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์แล้วก็จะครบกำหนดให้15วันเนี่ยก็จะครบกำหนดวันที่30กันยาแล้วก็จะแจ้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอีก7วันก็จะครบกำหนดประมาณต้นเดือนตุลาคมประมาณวันที่8ที่9ครับที่จะดำเนินการรื้อถอนครับ
3: ก็ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างมากหลังจากที่มีการลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยังคงอยู่ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับไปที่ภารกิจของคณะทำงานป้องกันสารเคมีปนเปื้อนลำน้ำมาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตาม MOU ป้องกันสารเคมีปนเปื้อนลำน้ำมามุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครับนายเอกรินทร์ปินทนาเกษตรอำเภอฝางพร้อมคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนลำน้ำมาโดยได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและตรวจติดตามเกษตรกรณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลโป่งน้ำร้อน

0: ในที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตําบลม่อนปินเพื่อพบปะเกษตรกรในพื้นที่ทางนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์พบปลาตายเป็นจํานวนมากในลําน้ําหมาวก่อนหน้านี้นะครับบริเวณบ้านหัวฝายหมู่ที่3ตําบลโป่งน้ําร้อนเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าเกิดจากสารเคมีปนเปื้อนในน้ำ
1: อำเภอฝางจึงได้จัดประชุมร่วมกับภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จนนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงภาคีความร่วมมือเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมการลงพื้นที่ติดตาม MOU ครั้งนี้เพื่อยืนยันว่าเกษตรกรและชุมชนร่วมมือกันจัดทำบ่อบำบัดสารเคมีอย่างถูกต้องป้องกันไม่ให้สารเคมีทางการเกษตรหรือน้ำล้างภาชนะบรรจุสารเคมีรั่วไหลลงสู่ลำน้ำมาวอย่างยั่งยืนค่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันด้วยประชาชนก็ต้องเป็นหูเป็นตากันด้วยนะคะไปดูเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือของฝนกันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมพร้อมรับมือฝนเพิ่มในวันที่17ถึง20กันยายนและได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา8จุดเสียงค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569เพื่อหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่
0: โดยที่ประชุมรายงานว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือนะครับระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569นี้ซึ่งทางสำนักงานปภ.เชียงใหม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยงแล้ว8จุดครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการได้ในทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดอุทกภัยและมีความเสียหายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอาคารและสิ่งปลูกสร้างถนนหรือสะพานขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยเร็วเพื่อให้สามารถดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและนอกจากการเตรียมรับมือฝนและอุทกภัยแล้วจังหวัดเชียงใหม่ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวโดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าการหารือร่วมกันเรื่องของปัญหาข้ามแดนระหว่างไทยและเมียนมาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดนะครับ

่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: ไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้ามแดนกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายนะคะได้มีการหารือเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งเดินหน้าความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามแดนค่ะนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งพร้อมคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในการดำรงตำแหน่งและหารือข้อราชการที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการระดับพื้นที่และนโยบายต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาข้ามแดนและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยเมียนมา
0: โดยการหารือครั้งนี้มุ่งประเด็นสำคัญนะครับได้แก่ปัญหาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมข้ามแดนการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยการค้าชายแดนและสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดน

0: โดยนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งได้เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังนะครับแต่ต้องอาศัยการประสานพลังร่วมกันทางภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจากทั้ง2ประเทศรวมถึงการเปิดประตูการพูดคุยระดับรัฐบาลส่วนกลางและระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพครับ
1: สำหรับปัญหาคุณภาพน้ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีความตั้งใจเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมผลักดันแนวทางแก้ไขขณะที่จังหวัดเชียงรายจะเดินหน้าประสานความร่วมมือกับฝ่ายท่าขี้เหล็กอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
0: ครับก็เป็นการหารือที่เกิดขึ้นในหลายมิติด้วยกันนะครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่ะไปที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่37นะครับได้ช่วยกันซ่อมผนังกั้นน้ำบิ๊กแบ๊กอำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายป้องกันแม่น้ำสายลุตลิ่งในช่วงของฤดูฝนนี้ครับส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จากกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ในการซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรหรือว่าบิ๊กแบ็กนะครับเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
1: การลงพื้นที่ซ่อมแซมครั้งนี้ดำเนินงานในโซน B1 ที่บริเวณด้านหลังอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สายซึ่งแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พัดผ่านจังหวัดเชียงรายต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานทหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดช่วงฤดูฝนนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านค่ะได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่19หมู่บ้านและชุมชนสานพลังแห่งความเมตตาสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะที่หอประชุมนันทพัฒน์ศาลากลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จังหวัดน่านภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีนายสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศพัฒนาการจังหวัดน่านกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่านประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนเข้าร่วมพิธี
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ทั้ง19หมู่บ้านและชุมชนจากนั้นมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นและได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2569จำนวน3หมู่บ้านพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปสู่หมู่บ้านและชุมชนทั้ง19แห่งด้วยกันนะครับไปต่อกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับความสำเร็จครั้งล่าสุดคุณผู้ชมครับจากกิจกรรมนำเสนอความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยครับที่ตลาดชุมชนคนพอเพียงหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมทั้งนี้ได้เผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
1: ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง7อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวทีเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนการสาธิต7อาชีพพิชิตความยากจนเพิ่มพูนรายได้ตลอดจนการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหา PM 2.5 กันบ้างนะคะซึ่งปัญหาของฝุ่น PM 2.5 จะหมดไปหากเราเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์พาไปดูแนวคิดเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่เปลี่ยนวิกฤตหมอกควันให้กลายเป็นเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ทุกปีภาคเหนือต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กระทบทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตหนึ่งในทางออกสำคัญคือการลดการเผาในพื้นที่เกษตรและสร้างทางเลือกที่ดีกว่าให้กับเกษตรกรนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการพลิกวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ด้วยเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG PGS สู่เศรษฐกิจสีเขียวการเดินหน้าครอบคลุม6จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและน่านมีเกษตรกรเป้าหมาย350รายเป้าหมายไม่ใช่แค่หยุดเผาแต่คือการเปลี่ยนวิธีผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ลดสารเคมีใช้ชีวพันธุ์สร้างมาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการตลาด
3: ในปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหา PM 2.5ไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเรามีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งคือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University ซึ่งเรามีคณาจารย์นักวิจัยนะครับที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งทางด้านเกษตรที่จะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เขาสามารถลดละการตัดเผาทำลายป่าไม้เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนสืบไปครับ
2: การเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ต้องทำทั้งระบบตั้งแต่เรียนรู้มาตรฐาน SDG PGS ตรวจสารตกค้างใช้จุลินทรีย์และชีวพันธุ์จัดการเศษวัสดุแทนการเผาบันทึกข้อมูลผ่านระบบ OAN ไปจนถึงการพัฒนาสินค้าและเชื่อมโยงตลาดหัวใจของ SDG PGS คือการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการจึงพัฒนานวัตกรชุมชนผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ให้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงผู้ตรวจต้องดูตั้งแต่พื้นที่แปลงแหล่งน้ำปัจจัยการผลิตความเสี่ยงจากพื้นที่ข้างเคียงไปจนถึงการจัดการเศษวัสดุโดยไม่เผาเป้าหมายคือสร้างผู้ตรวจไม่น้อยกว่า100คนเพื่อร่วมตรวจประเมินแปลงเกษตรกร350แปลงเพราะเมื่อชุมชนตรวจสอบและดูแลมาตรฐานได้เองระบบเกษตรอินทรีย์ก็สามารถเดินต่อได้อย่างยั่งยืนข้อมูลจากการตรวจแปลงจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ Organic Agriculture Network หรือ OAN ทั้งข้อมูลเกษตรกรข้อมูลแปลงและพิกัดพื้นที่ช่วยให้ติดตามการทำเกษตรอินทรีย์และพื้นที่ปลอดการเผาได้อย่างเป็นระบบอีกหนึ่งตัวช่วยในการติดตามปัญหาฝุ่นคือ Adidas CMRU เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระบบสามารถตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 รวมถึง PM 1และ PM 10และแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์ทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้นและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการติดตามและวางแผนลดปัญหา PM 2.5 ได้อย่างตรงจุดเมื่อเกษตรกรลดการเผาลดสารเคมีและเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่อากาศที่ดีขึ้นแต่ผลผลิตยังสามารถสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงสู่ตลาดได้นี่คือการเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนการแก้ปัญหา PM 2.5 ไม่มี ใครทำได้เพียงลำพังต้องอาศัยมหาวิทยาลัยนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจ

และที่สำคัญที่สุดคือเกษตรกรและชุมชนจากการลดการเผาสู่เกษตรอินทรีย์จากการสร้างคนสู่การสร้างมาตรฐานและจากแปลงเกษตรสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพราะทุกแปลงที่ไม่เผาคืออีกหนึ่งก้าวสู่อากาศที่สะอาดอาหารที่ปลอดภัยและชุมชนที่เติบโตอย่างยั่งยืนหยุดเผาสร้างมาตรฐานเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจสีเขียว

0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยลด PM 2.5 ได้ด้วยนะคะ
1: ไปที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับที่จังหวัดแพร่ได้มีการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาเชิงรุกนะครับพร้อมกับชูแพร่โมเดลพร้อม
0: ภูมิปัญญาไม้สักมอห้อมพาตินอัพสกิลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบนิเวศการเรียนรู้เมืองแพร่นักเรียนดูแลสุขภาวะทางจิตใจและป้องกันเด็กหลุดออกจากการกุศลเพื่อการศึกษาพร้อมจัดตั้งกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อเป็นกลไกในการระดมทรัพยากรช่วยเหลือเด็กเปราะบางด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทย plus ตอนนี้ก็ครึ่งเดือนแล้วหรือเวลาใช้อีกครึ่งเดือนเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะก็อยากให้รัฐบาลได้ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ออกไปอีกโดยให้เหตุผลว่าประชาชนพอใจช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมากค่ะบรรยากาศการซื้อกับข้าวของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ยังคงคึกคักนะคะโดยเฉพาะในช่วงก่อนเที่ยงที่มีประชาชนทยอยมาเลือกซื้อและจ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วค่ะโดยที่ร้านไอ้ชัยลาบประเผาแห่งนี้นะคะยังคงมีลูกค้ามาเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับร้านไอ้ชัยลาบประเผาแห่งนี้นะครับได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่แรกครับทางเจ้าของเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลามาใช้บริการประชาชนจะเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัส60-40มาจนถึงวันนี้เลยนะครับซึ่งก็เข้าสู่ครึ่งเดือนสุดท้ายแล้วของโครงการลูกค้าหลายคนพอใจและอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกครับสอดคล้องกับทางร้านที่เชื่อว่าถ้าสามารถขยายโครงการต่อไปอีกได้จะช่วยประชาชนได้อีกมากครับลองไปฟังเสียงดูนะครับ
2: อยากจะให้รัฐบาลช่วยต่อขึ้นไปหน่อยแล้วก็ประชาชนก็ได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างไปเพราะของอย่างมันแพงขึ้นเนาะเพื่อก็ได้เงินเดือนอย่างเต่าเก่ารายได้เพิ่นได้เต่าเก่าเฮาก็ช่วยไทยช่วยไทยนี่ก็จะได้ลดภาระการค่าครองชีพของประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มเลยครับขออยากรัฐบาลให้มีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ
3: ก่ออยากให้มีต่อเนาะชาวบ้านจะได้ลืมตาปากยาวไปแหมหน่อยดิวได้บันเมินแหมหน่อยเขาที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ากำลังซื้อของชาวบ้านก็นักขึ้นมาถ้ามีต่อให้กับกดีเจ้า
1: เราฟังจากเฟซต่อไปน่าจะติดตามได้ในเร็วๆนี้นะครับไปที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมครับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เยี่ยมชมโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบพระราชทานมณฑลทหารบกที่32ครับที่บริเวณบ่อกบโครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีมณฑลทหารบกที่32คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบพระราชทานพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เรื่องกบอบศึกษาเรียนรู้และกระบวนการวงจรชีวิตได้สืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะของกบการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีเป็นวิทยากรครับ
0: นอกจากนี้ก็ยังได้ทำสื่อการสอนและทำเวิร์กช็อปสูตรสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้ฝึกทักษะการสังเกตกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและเติมเต็มจินตนาการผ่านการลงมือทำด้วยตนเองค่ะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและความประทับใจด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของการออกกำลังกายกันบ้างนะคะซึ่ง

0: จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตส่งเสริมประชาชนออกกำลังกายห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น2สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวพร้อมกันในห้วงเวลา6นาฬิกานะครับโดยแบ่งกิจกรรมเป็น2ระยะทางได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 5,725 คนจากยอดผู้สมัครทั่วประเทศ 418,436 คนขณะที่ยอดการสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge มีผู้สมัคร 13,164 คนสะสมแคลอรี่รวมแล้ว 292,759,689 แคลอรี่ด้วยกันนะครับโดยที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการคณะเส้นทางการวิ่งการดูแลความปลอดภัยการจัดการจราจรและหน่วยแพทย์พยาบาลตลอดจนการจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงครับ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็ไปร่วมกันได้1พฤศจิกายนนี้นะคะ
1: ใช่ครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในพื้นที่ภาคเหนือตำบลสุนข่าวเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ส่งต่อไปยังพิษณุโลกครับวันนี้อยู่กับคุณสจิตรานะครับสิจิตราและคุณสัตย์ศรีพิมลนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปและคุณนิสนันนะคะวันนี้จะบอกว่าในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างค่ะต้องบอกว่ามีในเรื่องของการทำลายของกลางนะคะซึ่งในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นด่านศุลกากรได้มีการทำลายของกลางเนี่ยไปกว่า200คดีด้วยกันค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวตามกันต่อได้จากพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะสำหรับช่วงนี้เราส่งคนพร้อมทีมงาน NVT เชียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
4: ดิฉันสิจิตราทรงเจริญค่ะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกับประเด็นแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติเห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านหลังคาเรือน3ภัยน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวนะคะเริ่มคุ้มครองอยู่ที่วันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นก็ได้แก่เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้ประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทนะคะเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประกันภัยนั่นก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินอยู่ที่ 15,000 ขออภัยค่ะ 15,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะคะเป็นภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติทั้ง3เหตุนี้นะคะอยู่ที่500ขออภัยคุณผู้ชม500ล้านบาทค่ะ
4: ตามที่กระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ3ละ 30ล้านหลังคาเรือนความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อ1ครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด95,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะ
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็มอบสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะ
4: ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะณบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่5ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิประชาราชนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นายวีรชัยนุชนุ่มโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวค่ะ
3: ค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่29สิงหาคม2569นะคะเวลา 8:00 น.ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้บ้านพักอาศัยของนายวีรชัยนุชนุ่มได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังส่งผลให้ราษฎรนั้นได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ก็มาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะจึงทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวจากนั้นในเวลาต่อมานายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้กับผู้ที่ประสบอัคคีภัยนั่นก็คือนายผันขวัญสุขณบ้านเลขที่224หมู่ที่20ตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่1สิงหาคม2569เวลา1นาฬิกาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้บ้านพักอาศัยของนายผันขวัญสุขนั้นได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังส่งผลให้ราษฎรนั้นได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ก็มาจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะคะในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้สมทบเงินบริจาคแล้วก็ถุงสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ก็มอบถุงยางชีพสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็มอบสิ่งของดำรงชีพทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบล นะคะก็มอบเงินช่วยเหลือและทางอำเภอเองก็ได้ดำเนินการมอบสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะไปดูกับข่าวสารที่บอกคุณผู้ชมไว้นะคะทางด้านของด่านศุลกากรแม่สอดก็ลุยทำลายของกลาง246คดีด้วยกันเป็นบุหรี่นะคะ 3.39 ล้านมวนค่ะมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานศุลกากรภาคที่3สรรพสามิตพื้นที่ตากอำเภอแม่สอดหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและตำรวจภูธรภาค6รวมพิธีทำลายของกลางประเภทบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและของกลางอื่นที่คดีถึงที่สุดแล้วณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่จำนวน246คดีประกอบด้วยบุหรี่นะคะจำนวน 3,398,850 มวนบุหรี่ไฟฟ้าและของกลางประเภทอื่นๆรวมกว่า 13,684 นะคะล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเป็นคิดเป็นค่ามูลค่าเลยนะคะโดยวิธีการฝังกลบเพื่อให้สิ้นสภาพแล้วก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะก็ทำลายกันแบบซึ่งๆหน้าแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
4: ทางด้านนายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าการทำลายของกลางเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังสิ้นสุดกระบวนการทางคดีค่ะพร้อมย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่การสกัดกั้นและจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบวงจรก็สะท้อนให้ถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทางด้านของสภาพดินฟ้าอากาศช่วงนี้ต้องติดตามเลยทีเดียวคุณ14 15นี่ขนาดเขาไม่ได้เตือนนะที่ทางในโซนของพิษณุโลกเนี่ยนะคะตกหนักมากๆคุณผู้ชมตกกันแบบว่าฟ้ารั่วเลยทีเดียวภาคเหนือตอนบนเองก็ไม่น้อยหน้านะตกกันแบบว่าหนักทีเดียวเลยนะคะทีนี้ในช่วงต่อจากนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนกันว่ายังไงบ้างคุณ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3ฝนตกหนักถึงหนักมากรับมือมวลอากาศเย็นค่ะในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2569 นี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่ 17 กันยายนก็เป็นวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือวันที่ 18 ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมลงมาบนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
3: ทั้งนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันนี้ยังไม่คงจะบอกคุณผู้ชมว่ายังคงไม่ทิ้งเกี่ยวกับเรื่องของดินโคลนถล่มหรือดินสไลด์นะคะในพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยเช่นเดียวกันจึงขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13หรือว่าโทรได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นสายด่วนตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือ1182ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไปดูกันกับทางด้านของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็เตือนในเรื่องของการหลอกให้กลัวปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
5: ฮัลโหล
6: สวัสดีครับผมโทรมาจากสำนักงานตำรวจบัญชีของคุณมีปัญหาและอาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินตรวจสอบเดี๋ยวนี้ครับไม่งั้นจะถูกดำเนินคดี
7: เพียงสายโทรศัพท์สายเดียวอาจเปลี่ยนความตกใจให้กลายเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อมิจฉาชีพขู่ให้กลัวหลายคนมักรีบโอนเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ข่มขู่และจะไม่สั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีขู่ให้กลัวเร่งให้โอนหยุดสายตรวจสอบด้วยตนเองตั้งสติทุกครั้งก่อนเชื่อก่อนโอนก่อนตัดสินใจด้วยความปรารถนาดีจากสคบ
3: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
8: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
9: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
3: อ ลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวให้คุณพาไปในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกันบ้างเนาะ
4: ค่ะศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมผลิตพืชมูลค่าสูงค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงแม่ดีน้อยตำบลแก่นมะกรูดอำเภอเมืองขออภัยค่ะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชมูลค่าสูงบนพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
3: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็มีนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่ดร.จารวรรณแก้วมโนผู้แทนสภาขออภัยนะคะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เกษตรกรแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมมุ่งในเรื่องของการส่งเสริมนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตสำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นความร่วมมือที่ช่วยกันนำเอาองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็มุมมองทางวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานนักวิชาการเจ้าหน้าที่เกษตรกรและประชาชนนะคะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะไปดูกันกับกิจกรรมดีๆนะคะของทางกองทัพภาคที่3ค่ะกองทัพภาคที่3ได้จัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำปี2569เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อแผ่นดินค่ะที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกองทัพภาคที่3นะคะได้มีการจัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำปี2569เพื่อแสดงความขอบคุณแล้วก็เชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่3และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประเทศชาติจนครบอายุเกษียณอายุราชการรวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดด้วยนะคะในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีและผู้ที่อำลาชีวิตราชการรวมประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยาเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยโดยมีพลเอกวิทยาแก้วพรหมพร้อมด้วยผู้ที่อำลาชีวิตราชการทหารและผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ
4: จากนั้นพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณอิสรีบุญยะเป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่อำลาชีวิตราชการเพื่อแสดงออกถึงความชื่นชมและความและขอบคุณในคุณงามความดีตลอดระยะเวลาที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนมอบของที่ระลึกแก่คู่สมรสเพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่พลในการปฏิบัติราชการมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณได้จัดให้มีพิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่อำลาชีวิตราชการทหารซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อภารกิจของกองทัพบกและประเทศชาติโดยมีพลเอกวิทยาแก้วพรหมเป็นประธานในพิธีค่ะ
3: ค่ะต้องบอกว่าทหารนะคะไม่เคยละทิ้งประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอนะคะและที่สำคัญการที่ได้อำลาชีวิตราชการทหารนะคะก็เต็มไปด้วยกิตติยศอันทรงคุณค่าที่ประกอบคุณูปการต่างๆนะคะมาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราค่ะ
4: ค่ะเราไปดูเรื่องดีๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันค่ะปตท.สผ.มอบทุนการศึกษา421ทุนพร้อมสนับสนุน AED และอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท.สผ.โครงการ S1 ประจำปี2569แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระกำและอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือ AED และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอบางระกำรวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 1,850,000 บาทค่ะ
3: ค่ะก็สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะปตท.สผ.เองก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ของอำเภอบางระกำจำนวน383

0: 3ทุนด้วยกันแล้วก็อำเภอเมืองพิษณุโลกอีกจำนวน38ทุนรวมทั้งสิ้น421ทุนค่ะเป็นเงินอยู่ที่ 835,000 บาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ที่ได้รับทุนโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 250,000 บาทสำหรับจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือว่า AED และอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ของอำเภอบางระกำจำนวน4แห่งด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและลดความเสี่ยงจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันการสนับสนุนดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปตท.สผ.ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านของการศึกษาและสาธารณสุขรวมถึงการส่งเสริมโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดพิจิตรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้มีการนำส่วนราชการออกหน่วยบริการประชาชนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับชาวพิจิตรประจำปีงบประมาณ2569ครั้งนี้เป็นครั้งที่12ในพื้นที่ของอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรค่ะที่วัดบึงนารางตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับชาวพิจิตรครั้งที่12ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนชาวอำเภอบึงนารางอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานภายในงานนั้นส่วนราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้นำหน่วยนะคะออกมาร่วมให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมไปมีเขาเรียกว่ามีการรับฟังปัญหานะคะจากทางด้านของหน่วยงานและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้มีกิจกรรมแนะนำข้อกฎหมายหรือเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรรู้การชี้แจงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงนารางและตำบลใกล้เคียงกิจกรรมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ค่ะรวมทั้งมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดทำบัตรคนพิการบริการทำหมันสุนัขและแมวการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้รวมไปถึงการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆอีกด้วยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาติดตามแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เมืองพิษณุโลกค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายณัชชนนท์ชนะบูรณศักดิ์เลขานุการคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการน้ำภายในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งก็มีหลายพื้นที่ที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและประสานการบริหารจัดการร่วมกันค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะนะคะก็ได้ติดตามสถานภาพพื้นที่ของบึงทุ่งโสกาซึ่งก็เป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำพร้อมกับหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะทั้งนี้เองคณะก็มีการกำหนดลงพื้นที่ที่คลองยืมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะศึกษาพื้นที่และหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างในวันนี้นะคะและแน่นอนค่ะก่อนจากกันไปนะคะมีช่วงเวลาของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายจะเป็นเช่นไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT North NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก็อกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: นี่อย่าอู้ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนั่นเปิ่นนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจะลิดนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วมันคิดได้อย่างไรเนี่ย
2: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับผู้ชมครับช่วงนี้หากผู้ชมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นช่วงหน้าฝนนะครับที่ธรรมชาติสมบูรณ์และอาจจะได้พบเห็นช้างป่าตามจุดต่างๆที่มันออกมาหากินครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดครับโดยเฉพาะการไม่เข้าใกล้ช้างป่านะครับและไม่เข้าไปถ่ายภาพในระยะใกล้หากฝ่าฝืนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเหมือนเหตุการณ์นี้ครับ
3: มันปิดประตูมันมันปิดประตู
2: คุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางเพจ Facebook ลูกอีสานคนเลี้ยงวัวแฟนเพจนะครับพร้อมระบุข้อความว่าจากนักท่องเที่ยวเกือบเป็นผู้ประสบภัยเป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับวิ่งหนีช้างป่าขณะที่มันออกมาจากผืนป่าไปยังบริเวณจุดชมวิวบนเขาใหญ่ในคลิปเนี่ยช้างป่าเดินออกมาอยู่บริเวณริมทางนะครับท่าทางมันมีอาการหงุดหงิดและไม่ค่อยเป็นมิตรครับขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวบางส่วนหยุดยืนอยู่ริมถนนเพื่อถ่ายภาพช้างก่อนที่ช้างป่าจะมีพฤติกรรมพุ่งหรือว่าวิ่งเข้าหานักท่องเที่ยวทำให้ต้องวิ่งถอยห่างเพื่อความปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์จนช้างป่าได้เดินกลับเข้าไปในผืนป่าพร้อมทั้งแจ้งเตือนและเน้นย้ำไปยังนักท่องเที่ยวนะครับให้รีบออกห่างจากช้างและไม่ควรเข้าใกล้หรือว่ายืนถ่ายภาพในระยะประชิดเพราะอาจเกิดอันตรายได้ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้มีผู้ใช้สังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการดูช้างป่าหรือว่าไปถ่ายภาพช้างป่าในระยะใกล้ครับก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งครับอย่างเช่นคลิปนี้เป็นฝูงช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เช่นกันครับมันเดินข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในพื้นที่เขาใหญ่ที่ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อธีรพงษ์นักรบได้เผยแพร่ผ่าน Facebook ของตนเองนะครับพร้อมทั้งระบุว่าการพบช้างป่าหลายตัวเดินข้ามถนนไปมาก่อนทยอยเคลื่อนตัวสู่แนวป่าข้างทางขณะที่รถยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านต่างก็ชะลอและหยุดรถเพื่อรอให้ฝูงช้างเดินผ่านพร้อมกับบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ครับอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพก็คือบริเวณทุ่งกวางฝั่งตะวันออกครับเป็นทุ่งหญ้าริมถนนธนรัตน์เป็นจุดที่ช้างป่าหลายตัวออกไปเดินปรากฏตัวบริเวณทุ่งแห่งนี้นะครับ

0: สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรนาชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่าทางอุทยานมีมาตรการควบคุมและอำนวยการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีช้างป่าออกมาครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยครับที่สำคัญเลยก็คือขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากเดินทางผ่านพื้นที่เขาใหญ่พบช้างป่าหรือว่าสัตว์ป่าออกมาใกล้ถนนควรอยู่ในระยะที่ปลอดภัยครับไม่ส่งเสียงดังไม่เข้าใกล้เพื่อถ่ายภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับนอกจากช้างป่าที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าเขาใหญ่แล้วนะครับยังมีฝูงนกเงือกที่ออกมาหากินบริเวณป่าในพื้นที่หมู่ที่2บ้านใหม่สามัคคีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องด้วยครับชาวบ้านบอกว่านกเงือกฝูงนี้มักจะออกหากินในช่วงเช้าและบินกลับเข้าพื้นที่เขาใหญ่ในช่วงสายครับนกเงือกถือเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศครับเพราะว่ามีบทบาทในการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ของพืชป่าการพบฝูงนกเงือกออกหากินในพื้นที่ใกล้เคียงจึงเป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าเขาใหญ่ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าครับหลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักครับจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าฝนจะตกหนักช่วงวันที่17ถึง20กันยายนครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่แรกๆนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบก่อนหลายหน่วยงานจึงต้องเตรียมความพร้อมครับทั้งป้องกันและรับมือกำลังพลจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่17ช่วยซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรหรือบิ๊กแบ็คบริเวณริมแม่น้ำสายและชุมชนริมแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจร้านค้าและบ้านเรือนโดยดำเนินการในโซน B1 ครับบริเวณด้านอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สายร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานทหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดในช่วงหน้าฝนขณะที่โครงการซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวแม่น้ำสายดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนครับเช่นบริเวณจุดหัวฝายใกล้วัดถ้ำผาจมบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1และกลางซอย12ชุมชนแม่สายจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานครับทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าทางจังหวัดได้วางแผนรับมือน้ำท่วมมาตั้งแต่ต้นปีครับแบ่งการดำเนินงานระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะระยะยาวเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรและเป็นการก่อสร้างแบบถาวรด้วยครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่วนระยะกลางเป็นการดำเนินงานก่อสร้างผนังกั้นน้ำในบางช่วงที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมายครับและระยะสั้นเป็นการเตรียมรับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงน้ำหลากซึ่งหลายภาคส่วนได้เร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำให้แล้วเสร็จทันเวลาครับจากการประเมินตามหลักวิชาการทางจังหวัดเชื่อว่าผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยรองรับปริมาณน้ำหลากได้ในระดับหนึ่งครับช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายครับส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณ 95,000 ล้านบาทครับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ แบ่งดำเนินการออกเป็น2ระยะนะครับครอบคลุมคลองหลัก22สายและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดครับก็คือสระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึงปีละ 10,000 ล้านบาทครับปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 250,000 ไร่และเพิ่มน้ำสำรองไว้ใช้หน้าแล้งได้ปีละกว่า 17 ล้านลูกบาศก์เมตรครับคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมครับด้วยการผสมผสานลายผ้าโบราณหลายประเภทไว้ในผ้าผืนเดียวกันนะครับกับโทนสีที่โดดเด่นและสร้างมูลค่าภายใต้ชื่อกลุ่มผ้าสีลำดวนติดตามจากรายงานนี้ครับ
1: อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษมีความโดดเด่นด้วยโบราณสถานอารยธรรมของพันปีศิลปะโบราณวัฒนธรรมชาวกุยดั้งเดิมและงานหัตถกรรมผ้าไหมซึ่งกลุ่มผ้าสีลำดวนมีความโดดเด่นในด้านสีสันลวดลายของผ้าไหมที่แปลกตาหลากหลายไม่เหมือนใครสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่ได้ออกแบบดีไซน์ผสานเทคนิคที่โดดเด่นของผ้าไหมแต่ละชนิดเข้าไปผสมกับรูปแบบเดิมแต่ว่าปรับใหม่และใช้สีหวานโทนพาสเทลที่สวมใส่แล้วดูเป็นวัยรุ่นเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
2: ์โทนสีที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นโทนสีธรรมชาติโทนสีหวานโทนสีคลาสสิกโทนสีพาสเทลแต่ว่าเราก็จะอ้างอิงเทรนด์หรือตลาดว่าช่วงนี้เขานิยมสีประมาณไหนช่วงนี้เขาแต่งงานเขาใช้สีหวานเราก็จะทอไปเพื่อเพราะงานของกรมการเพื่อมชนงานโอท็อปประจำปีจะมีเป็นช่วงลักษณะนี้เขาจะใช้ผ้าลักษณะนี้ช่วงประมาณปลายปีเขาจะเป็นผ้าพันคอโดยสีมอบผู้ใหญ่อาจจะเป็นโทนสีคลาสสิกหน่อยเป็นโทนสีผ้าเทลที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากไม่ได้สีแป๊ดไม่ได้สีเข้มอะไรมากอย่างเงี้ยครับสีที่ใช้ก็จะอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดอาจจะเป็นสีข้างที่เราเลี้ยงเองในชุมชนเป็นสีเปลือกประดู่สีเปลือกลำดวนใบลำดวนต้นลำดวนรากลำดวนอย่างเงี้ยครับลูกค้าส่วนมากเลยที่นำไปใช้แล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครลูกค้าก็จะชอบแบบเวลาใส่ไปแล้วคนนั้นทักว่าอุ้ยทำไมสวยจังเลยพี่ไม่เคยเห็นน้องไปซื้อมาจากไหนเขาก็จะแนะนำปากต่อปากแล้วก็บอกต่อมาเรื่อยๆกลุ่มเราก็เลยจะเป็นการพัฒนาอยู่ตลอดลูกค้าก็จะได้แบบซื้ออยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับเราพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยตามเทรนด์สีบ้างลวดลายเราจะไม่หยุดพัฒนาเวลาใส่เขาจะไม่เบื่อเขามางานนี้เขาซื้อเสร็จปุ๊บรอบหน้าเขามาอีกเขามาเจอลายใหม่เขาก็สามารถซื้อกลับไปได้อย่างเงี้ยครับ
1: จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยกลุ่มคุณยายซึ่งเป็นครูช่างทั้งสอนและให้คำแนะนำจนทำให้ประสบความสำเร็จทำให้เป็นศูนย์กลางให้ช่างทอมาเอาไหมที่ย้อมนำกลับไปทอที่บ้านตามออเดอร์ที่ลูกค้ารีเควสใส่ออกมาแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยชุดที่ตัวเองมีส่วนร่วมออกแบบในขณะที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนโดยได้นำไปออกร้านจัดแสดงตามงานต่างๆทั่วประเทศทำให้เป็นที่รู้จักเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน
2: หน่วยงานภาครัฐเนี่ยส่งเสริมหลักๆก็จะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนครับแล้วก็กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอันนี้ให้โอกาสมากในการพัฒนาแล้วก็งบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนก็มีการอบรมให้เราไปอบรมไปศึกษาดูงานตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอานำกลับมาพัฒนาแล้วก็มาต่อยอดมาปรับปรุงว่าในรูปแบบที่เอาเอกลักษณ์ของเขามาพัฒนาว่าทำไมเขาทำแบบนี้แล้วมันสวยเราก็มาปรับของเราให้มันสวยแล้วมีความปานีตมีความละมุนอ่อนช้อยแล้วก็มีความตรงต่อตลาดมากยิ่งขึ้น
1: การสืบสานผ้าทอไทยนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์มีคุณค่าสำคัญในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับงานหัตถกรรมสู่แฟชั่นร่วมสมัยบนเวทีสากลและสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งอย่างสร้างรายได้และความยั่งยืนสู่ชุมชนอีกด้วยวิเชษฐ์ปณตังถ่ายภาพ ธนชัยจึงเจริญทีมข่าว MBT ภาคอีสานรายงาน

ช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายครับเดี๋ยวกลับมาครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรม

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือและระงับเหตุได้ทันท่วงทีครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุรุนแรงในโรงเรียนด้วยการหนีซ่อนและสู้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นถูกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงและเข้าสู่จุดปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนประเจนเหตุรุนแรงในโรงเรียนครับเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ฝึกปฏิบัติจริงและรู้วิธีเอาตัวรอดทางโรงเรียนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือได้จำลองสถานการณ์นะครับว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนนอกจากนี้ครับได้จำลองการช่วยผู้บาดเจ็บและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำผลการซ้อมไปประเมินจุดแข็งจุดอ่อนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเพื่อยกระดับความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้รัดกุมยิ่งขึ้นครับเช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาครับจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาไปถ่ายทอดความรู้และควบคุมการซ้อมแผนเสมือนจริงครับการฝึกซ้อมแผนเน้นฝึกทักษะการเอาตัวรอดการแจ้งเหตุและการประสานงานในภาวะวิกฤตนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะหลักการที่เหมือนกันครับก็คือหลักการหนีซ่อนสู้ครับอันดับแรกคือหนีครับให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยครับหากหนีไปไม่ได้ก็จะเป็นซ่อนครับหาที่กำบังและปิดกั้นพื้นที่ส่วนสู้จะเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อเผชิญอันตรายโดยตรงครับหลักการหนีซ่อนสู้ถูกนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยนะครับทั้งการสอนให้เด็กหมอบต่ำทิศทางการวิ่งหลบภัยและการปิดล็อกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดและรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมครับในช่วยไทยครับสีเป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับคุณผู้ชมครับเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทย plus ร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งยังคงขายดีนะครับหลังจากประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ที่ช่วยลดค่าครองชีพจากการใช้จ่ายรัฐออกให้ร้อยละ60ประชาชนออกเองร้อยละ40ครับที่ร้านข้าวแกงเก่าแก่ร้านนี้ครับก็ขายกันมากว่า20

0: ปิดแล้วนะครับอยู่ที่แยกรัชตะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับมีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กันอย่างต่อเนื่องครับเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสลูกค้ามาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นมีลูกค้าเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดครับส่งผลยอดขายดีขึ้นและเห็นด้วยหากรัฐบาลจะพิจารณาต่อโครงการครับ
1: นะคะลูกค้าเขาเห็นเขายิ้มแย้มดีมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ซื้อกับข้าวกับบ้านช่วยแบ่งเบาภาระข้องเนี้ยค่ะซื้อแกงกับบ้านเนี้ยค่ะก็มีประโยชน์แล้วก็ได้สังเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายคล่องอะไรเงี้ยค่ะการเงินแล้วก็หมุนคล่องอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะจากที่ว่าเงียบๆก็จากเงียบมันก็กันคึกคืนขึ้นมาแล้วค่ะหนูว่าเห็นด้วยค่ะดีค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะดีค่ะก็อยากมีโครงการดีๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสงสารคนแบบรากหญ้าคนที่ว่ายังหาเช้าก
0: ิน
1: ข้ามอย
0: ู่
1: ค่ะ
0: ขณะประชาชนที่ใช้สิทธิ์นะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ครับและมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยทั้งผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อยและมีความเห็นเช่นเดียวกันนะครับต่อโครงการนี้ถ้าจะมีก็อยากให้มีอีกครับ
2: ให้กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ค้าก็ยิ้มแย้มใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าร้านไหนมีไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็เบรกลากล้อเลยที่จะมาซื้อนะคะแล้วก็มีข่าวดีใช่ไหมคะว่านายกใจดีบอกว่าจะเพิ่มจะต่อโครงการให้เราทุกคนชื่นชอบมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ
0: ไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนในภาคอีสานกันบ้างคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยร้านเหล่านี้เป็นร้านเล็กๆในชุมชนนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยครับหากรัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพราะเห็นผลทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มกำลังซื้อในพื้นที่ที่สำคัญคือทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นครับ
3: ก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยเหลือประชาชนได้เยอะค่ะ
4: 60-40ดีขึ้นมากเลยจากลูกค้าก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดเราอาจจะยังอยู่คงที่แต่ขายหมดเร็วขึ้น
5: อ๋อขายหมดเร็ว
4: ค่ะ
5: มีเงินหมุน
4: หมุนเวียนดี
5: อยากบอกอะไรรัฐบาลไหมครับว่าอยากให้ต่อเนี้ย
4: ค่ะต่อยิ่งดีเลยค่ะ เห็นด้วยเลย
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้นะครับส่วนการต่ออายุหรือว่าต่อมาตรการขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังครับผู้พิการครับร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มอุปกรณ์และจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับกลุ่มผู้พิการกว่า20คนครับเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเช่นวัดพระศรีสรรเพชรวัดชัยวัฒนารามหรือว่าจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆในโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการได้ออกสู่สังคมครับโดยสมาคมท่องเที่ยวเพื่อความทั่วถึงและความเท่าเทียมและสมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นนะครับรวมถึงจัดสร้างความตระหนักให้กับสถานที่ต่างๆด้วยนะครับในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้คุณผู้ชมครับผู้พิการหลายคนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ไม่เคยมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดของตัวเองเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกครับที่หลายคนรู้สึกดีใจและประทับใจที่ได้สัมผัสแหล่งประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านเกิดขณะเดียวกันครับกลุ่มผู้พิการได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการรถเข็นให้ยืมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆตามสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆครับ

ปิดท้ายวันนี้ครับไปชมความน่ารักของบรรดาสัตว์ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับที่เจ้าหน้าที่นำผลไม้และผักต่างๆให้กินพร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับสัตว์ด้วยครับคาปิบาร่าภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับมันกินผักและผลไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นลักษณะคล้ายเค้กนะครับในกิจกรรมเค้กปันสุกครับกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้แฟนคลับและบรรดาประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพมอบผลไม้วันเกิดให้กับสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับเป็นการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูและยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งคาปิบาร่าฮิปโปโปเตมัสแรดวอลแบทสล็อตและสัตว์อีกหลายชนิดครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะถ่ายทอดสดให้รับชมผ่านทางเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะครับคุณผู้ชมสนใจนะครับถ้าเกิดไปร่วมกิจกรรมเนี่ยสอบถามจองกิจกรรมได้กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับที่ Facebookโปรโมชั่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นครับและทั้งหมดนี้คือมิติทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ผมสัตว์ตะคุณดับเกลี้ยงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและความเคลื่อนไหวจากบันเทิงต่างประเทศครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เบลวรุษเกศรราชมาประจำการพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายครับแบบที่3แบบแขนยาวคาดเอวถือเป็นชุดแบบเต็มยศที่แสดงถึงความสุภาพและสง่างามอย่างที่สุดตามแบบแผนไทยครับข่าวแรกวันนี้นะครับเอาใจคอหนังแฟนๆเหล่า Movie Lover กันก่อนเลยครับกับภาพยนตร์ Feel Good เรื่องใหม่จาก GDS ที่หยิบเอาภาพยนตร์ระดับตำนานจากฝั่งฮอลลีวูดมารีเมคใหม่ในแบบฉบับของตัวเองครับพร้อมกับทีมนักแสดงระดับแม่เหล็กใน Harry First Date จีบซ้ำๆ Harry จำไม่ได้ที่เข้าฉายให้ชมพร้อมกันแล้ววันนี้เป็นวันแรกครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศงานเปิดตัวรอบการล่าพรีเมียร์ค่ะสำหรับภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่จากค่ายหนังอารมณ์ดี GDH นั่นเองค่ะที่ก็นำแสดงโดยคู่พระนางสุดหล่อนะคะพี่ณเดชน์คูกิมิยะและก็น้องมินนี่จีไอเดนซึ่งหนึ่งในนักแสดงนำที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือน้องคาปิบาร่าสุดคิ้วตัวนี้ค่ะชื่อว่าน้องซิมบ้านะคะหรือว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยชื่อว่าน้องข้าวปั้นนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งในนักแสดงนำนะคะที่มีชื่อเรื่องว่าเฮนรี่First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในภาพยนตร์นะคะรับรองว่าได้เจอกับน้องแน่เลยค่ะพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
2: ทำเก๋เนรมิต SF World Cinema ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นริมชายหาดสวยๆพร้อมยกรถคันเก่งของตัวละครเฮนรี่ที่ปรากฏอยู่บนภาพยนตร์ Super Feel Good เรื่องใหม่จากค่ายหนังอารมณ์ดี GDH ที่ร่วมกับ Sony Pictures International Production มาตั้งโชว์แฟนๆคอหนังได้ถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนใครพร้อมด้วยเจ้าคาปิบาร่าตัวป่วนที่มาทำหน้าที่ต้อนรับสร้างสีสันให้กับงานเปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาลาพรีเมียร์เฮนรี่First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ก่อนเปิดตัวทัพนักแสดงนำโดยพระเอกสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะที่ควงคู่มากับนางเอกสาวมินนี่นิชาหรือมินนี่จีไอเดนที่โดดมาชิมรางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเสริมทับความสนุกด้วยแก๊งครอบครัวสายฮาปากิกซูโมกิกเบิ้ลปทุมราชและวิเวียนทิพากรก่อนพูดคุยกับผู้กำกับมากความสามารถเมธราธรและวันวันฤดีพงศิษฐิศักดิ์ในฐานะโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมเล่าถึงความสนุกสนานเบื้องลึกเบื้องหลังความฮาและมวลความอบอุ่นตลอดจนเคมีที่เข้ากันของสองพระนางที่แฟนๆคอหนังทั้งหลายไม่ควรพลาดแถมงานนี้ครอบครัวเฮนรี่ยังจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่โดยเบิ้ลโชว์ลูกคอในเพลงมิวสิคัลที่ตั้งใจมารอให้ลูซี่หรือมินนี่ฟังโดยเฉพาะโดยมีป๋าและวิเวียนช่วยเป็นลูกคู่สร้างความกรื้นเครงให้ทั้งงานมีแต่เสียงหัวเราะและอัพเลเวลความฟินให้หัวใจฟูฟ่องยิ่งขึ้นด้วยโชว์สุดพิเศษจากสาวมินนี่นิชาที่ขึ้นเวทีคว้าไมค์โชว์เสียงร้องสะกดหัวใจทุกคนในเพลงประกอบภาพยนตร์ขอจีบ Nice to meet you เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของลูซี่กับภารกิจตกหลุมรักคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ำหรับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เป็นหนังไทยแนวรอมแฟมคอมเมดี้ที่เอาภาพยนตร์ฮิตระดับโลกอย่าง50 First Date มารีเมคใหม่แต่สลับบทบาทให้ฝ่ายชายเป็นคนสูญเสียความทรงจำพร้อมเติมเต็มมิติของครอบครัวควบคู่ไปกับเรื่องราวความรักเพื่อให้เป็นเดทมูฟวี่สำหรับทุกความสัมพันธ์ทั้งคู่รักเพื่อนครอบครัวและพี่น้องโดยเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อเดทแรกที่เป็นเมจิกโมเมนต์ที่จำไม่รู้ลืมของใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่สำหรับเฮนรี่เจ้าของกิจการโฮเทลเล็กๆทางภาคใต้รูปหล่ออารมณ์ดีแต่มีอาการแปลกๆคือสมองรีเซ็ตทุกคืนพอตื่นมาจะจำเรื่องราวของเมื่อวานไม่ได้ลูซี่กับตันขับบอลลูนท่องเที่ยวที่ตระเวนไปทั่วโลกเพื่อสำรวจหาเส้นทางใหม่ๆแต่หัวใจดันมาหล่นหลุมรักผู้บ่าวเฮนรี่ผู้ชายที่ตื่นมาจำเธอไม่ได้ทุกวันของเฮนรี่และลูซี่คือการจีบกันซ้ำๆโดยมีป๋าขนุนและน้าสุคอยสอดส่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่และเจ้าซิมบ้าหมามะพร้าวสมาชิกในครอบครัวที่รู้ทุกอย่างแต่ดันพูดไม่ได้งานนี้เดทครั้งแรกของเฮนรี่และครั้งที่ร้อยของลูซี่จะจบและลงเอยอย่างไรลูซี่จะจีบติดไหมก็ไปลุ้นไปเชียร์ทั้งคู่กันได้แล้วนะคะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เดเรททั่วไปชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ

0: ู้สึกเหมือนเพิ่งเจอครั้งแรกออกไปอ่ะมันต้องกล้าจูบเขาอ่ะ
1: Henry First Day จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้
2: จากที่พี่สัมภาษณ์มาจะเห็นว่ามวลความวุ่นวายและความสนุกที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับในหนังคูณ10ครับผมก็ฝากด้วยนะครับ Henry First Day
3: จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้
2: คร
3: ับ
2: ผม17กันยายนนี
4: ้
2: ในโรงภาพยนตร์โอเคครับ
5: มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับเพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลกกับการประกวดภาพยนตร์สั้นสำหรับนิสิตนักศึกษาคนรักการทำหนังหนึ่งในกิจกรรมจอไทยขับเคลื่อนวัฒนธรรมครับ
6: เพราะภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่คือสิ่งบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักเราในแบบที่เราเป็นได้อย่างภาคภูมิและยังเป็นเม็ดเงินที่เกิดจากความสร้างสรรค์สรรสร้างของไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกสามารถหยิบยกไปได้จอไทยขับเคลื่อนวัฒนธรรมอีกหนึ่งงานดีๆที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลกพร้อมเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความคิดการเรียนรู้และผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปทำและมีคุณภาพผ่านกิจกรรมมากมายอย่างเช่นทอคเวทีเสวนาจากคนทำหนังระดับแถวหน้าของวงการสยามซีนีม่าจัดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่องดังกับจอหนังขนาดใหญ่กลางกรุงนิทรรศการชวนสำรวจภาพยนตร์วัฒนธรรมและความเป็นไทยในมุมมองที่กว้างและร่วมสมัยกว่าเดิมสะท้อนชีวิตและอัตลักษณ์ไทยในแง่มุมใหม่และช็อตฟิล์มอวอร์ดการประกวดภาพยนตร์สั้นโดยนิสิตนักศึกษาคนทำหนังรุ่นใหม่เงินรางวัลมากกว่า 100,000 บาท
5: จากเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก็ไปเอาใจเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่กันบ้างนะครับกับข่าวดีการเฟ้นหานักออกแบบแฟชั่นผ้าไทยรุ่นใหม่ในเวที The Next Thai Designer Award 2027เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสน่ห์ของผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบที่ร่วมสมัยครับพร้อมผลักดันให้ผ้าไทยก้าวสู่โลกแฟชั่นในมุมมองที่หลากหลายครับภายใต้แนวคิดติดปีกบินไกลนำแฟชั่นผ้าไทยสู่รันเวย์ระดับโลกโดยการประกวดเปิดรับสมัคร2รุ่นนะครับได้แก่ยังดีไซเนอร์อายุ 15-25 ปีและ Emergence Designer อายุ 26-35 ปีชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทครับพร้อมโอกาสต่อยอดสู่ระดับนานาชาติครับโดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรดีไซเนอร์นาบาหนูโอวาอะคาเดมี่ดีเบลเลอาติเมืองมิลานประเทศอิตาลีครับหนึ่งในเมืองแฟชั่นและการออกแบบที่สำคัญของโลก

0: ซึ่งโจทย์การประกวดนะครับไม่ได้มีเพียงความสวยงามของผ้าไทยเท่านั้นแต่ต้องการเห็นการตีความใหม่ทั้งรูปทรงสีสันเทคนิคและวิธีการนำเสนอให้สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงและเข้าถึงคนรุ่นใหม่แต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนผู้ที่สนใจนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความฝันก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตรวจสอบคุณสมบัติและติดตามรายละเอียดการประกวดได้ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นหรือไทยเทคไทยแอนด์แฟชั่นแอสโซเซชันโดยเปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยบันเทิงต่างประเทศนะครับเอาใจคอซีรีส์จากแดนสงขาวประเทศเกาหลีใต้ครับกับข่าวดีเตรียมให้แฟนๆชาวไทยได้กรี๊ดได้วิทกันอีกครั้งนะครับเมื่อลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียพระเอกหนุ่มกงยูประกาศจัดแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์ปักหมุดประเทศไทยใน2026กงยูเอเชียแฟนมิทติ้งทัวร์อินแบงคอกในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ครับ
1: ทำเอาเหล่าพันยาสมบัติแห่งชาติใจตุ้มๆต่อมๆนั่งกันไม่ติดมาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียสามีแห่งชาติอย่างพระเอกหนุ่มหล่อตลอดกาลกงยูปักหมุดเตรียมบินลัดฟ้าเอาใจแฟนๆชาวไทยประกาศจัดแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์ในชื่อ2026กงยูเอเชียแฟนมิทติ้งทัวร์ The Long Take in Bangkok ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่วัน Bangkok Forum โดยคอนเซปต์ The Long Take เปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวตลอดเส้นทางในวงการบันเทิงกว่า20ปีของกงยูผ่านบทบาทและผลงานมากมายที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกโดยชื่อของงานยังสะท้อนถึงช่วงเวลาต่างๆที่ถูกบันทึกและเก็บไว้ในความทรงจำก่อนจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวบทใหม่ที่กงยูและแฟนๆชาวไทยจะได้ร่วมสร้างไปด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นใกล้ชิดและเป็นกันเองให้คำคืนแห่งการพบกันครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่น่าจดจำค่ะแฟนๆที่ไม่อยากพลาดงานมีตติ้งที่จะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมนี้เวลา 18:00 นที่วัน Bangkok Forum ก็หาบัตรกันได้แล้วนะคะวันนี้ทาง Ticket Melon บัตรมีตั้งแต่ 2,900 ไปจนถึง 6,700 บาทโดยบัตรราคา 6,700 บาทและ 6,200 บาทมาพร้อมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษทุกที่นั่งอาทิไฮบายโพลารอยด์โฟโต้การ์ดและโปสเตอร์พร้อมดิจิตอลซิกเนเจอร์จากกงยูพร้อมลุ้นรับสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินแบบกรุ๊ปโฟโต้ซึ่งทั้งหมดนี้เตรียมขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณจากกงยูถึงแฟนๆที่ได้ให้การสนับสนุนและติดตามผลงานของเขามาโดยตลอดสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Benz Thornbury Group และ The D&D ค่ะ
0: และนี่ก็เป็นความหลากหลายความสุขความบันเทิงที่เรานำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับวันนี้ผมและทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะหลายชนิดกีฬาเริ่มทำการแข่งขันแล้วค่ะวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราประเดิมสนามเอาชนะมองโกเลีย3เซตรวดคว้าชัยได้ตามคาดค่ะวอลเลย์บอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มแข่งขันกันที่พาร์คอารีนาโคมากิกลุ่ม4นัดแรกนะคะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วในศึกหางโจเกมส์และเป็นแชมป์เอเชียทีมล่าสุดค่ะในเสื้อสีทองเจอกับมองโกเลียสถิติเจอกันมา3ครั้งค่ะสำหรับ2ทีมเป็นสาวไทยเราเหนือกว่าชัดเจนชนะไปสกอร์ขาดลอย3ต่อ0เซตทั้ง3แมตช์เลยนะคะเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยมีการสลับสับเปลี่ยนค่ะจากชุดที่เราลงสนามมาโดยตลอดนะคะคราวนี้เป็นกัญญารัตน์ขุนเมืองศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ณัฐนิชาใจแสนอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมลทลาลิโบโร่เป็นปิยนุชแป้นน้อยค่ะส่วนมองโกเลียนำทัพมาโดยปูเรฟซูเรนเอนคุสเลนกับตันทีมปรากฏว่าแม้จะมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นพักอย่างพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกรำแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งแต่ว่าสาวไทยเราโชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะชนะมองโกเลีย3เซตรวด25ต่อ12 25ต่อ18 25ต่อ18คะแนนเก็บชัยนัดแรกได้ตามคาดนะคะแมตช์ต่อไปทีมสาวไทยเราจะพบกับคีร์กีสถานวันที่17กันยายนนี้เวลา17นาฬิกาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ
1: ส่วนกลุ่มดีนัดแรกเวียดนามพบกับกาตาร์ครับแมตช์นี้สาวเวียดนามเหนือกว่ามากครับตบเอาชนะไปขาดลอย3เซตรวด 25-3 25-8 และ 25-9 คว้าชนะได้ตามคาดผลคู่อื่นกลุ่มนี้เกาหลีใต้ชนะฮ่องกง3เซตรวดกลุ่ม B จีนชนะฟิลิปปินส์3เซตรวดครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมเอเชียนเกมด้วยการคว้า3คะแนนตามคาดครับหลังแซงชนะคีร์กีสถาน3ประตูต่อ2ครับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาไทยลงสนาม3จาก4ชนิดกีฬาในวันนี้ครับฟุตบอลชายกลุ่ม A ที่โตโยต้าสเตเดียมนัดแรกทีมชาติไทยพบกับคีร์กีสถานครึ่งแรกไทยออกสตาร์ทด้วยไม่ดีครับโดนคีร์กีสถานนำไปก่อน 1-0 จากอีคานสดาเบคอฟครับนาทีที่23เนี่ยครับบอลมาเข้าทางพอดีครับแล้วก็จากลูกเตะมุมครับในครึ่งหลังนาที47นี่ครับบอเบคอฟยิงให้คีร์กีสถานนำ2ประตูต่อ0ครับจากนั้นนาทีที่56ครับเจฮานาฟีมามะเนี่ยครับลูกเตะมุมครับมงเข้าไปทำประตูตีไข่แตกให้กับทีมชาติไทยไล่มาครับ1ประตูต่อ2จนมาถึงนาทีที่69ครับปริพันธ์วงศาครับตัวสำรองยิงด้วยซ้ายบอลโค้งเข้าไปอย่างสวยงามครับไทยตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับตัดเข้ามาด้านในครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายตรงนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆลูกเดิมนะครับนาทีที่73ปริพันธ์วงศาทำประตูที่2ตัวเองในเกมนี้ให้ไทยแซงชนะ3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จนัดต่อไปไทยจะเจอกับฮ่องกงวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 น.ครับ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม B เตะกันที่เวฟสเตเดียมคาริยะนะคะอิหร่านพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะกว่าจะมีประตูแรกต้องรอจนถึงครึ่งหลังนาที49ค่ะเป็นอิหร่านได้ประตูนำไปก่อนผลงานของปูเรียชาบดีนะคะพังสกอร์แรกแล้วก็ต่อเนื่องนาที52อิหร่านได้ลูกที่2นะคะจากจังหวะทำเข้าประตูตัวเองของกองหลัง UAE Junior NDI จากนั้นนาที57ฮันแมคเคนซี่ค่ะพังประตูให้ UAE ไล่มา1ประตูต่อ2ก่อนที่ท้ายเกมนาที88มัชเรฟยูเซฟพังประตูปิดท้ายอิหร่านชนะไป3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จค่ะควันหลงหลังเกมหลังจากทัพช้างศึกเก็บชัยชนะเหนือคีร์กีสถาน3ประตูต่อ2ได้นะคะโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็ชื่นชมลูกทีมที่ในที่สุดเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จในกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะในกลุ่ม A นัดแรกที่เราคว้าชัยชนะเหนือคีร์กีสถาน3ประตูต่อ2ค่ะโค้ชวังก็บอกว่าเกมแรกคาดหวังในเรื่องของการ3คะแนนของการได้3คะแนนสำคัญนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าคู่ต่อสู้มีความแข็งแกร่งเหมือนกันเคยเจอในตอนปฏิทิน FIFA Day มาแล้วแล้วก็โดนยิงมาก่อน2ลูกชื่นชมน้องๆทุกคนค่ะทุ่มเทเกินร้อยและสามารถกลับมาเก็บชัยชนะได้นะคะและแม้ว่าจะโดนนำไป2ประตูต่อ0ก็ตามแต่ว่าด้วยแท็กติกครึ่งหลังใส่นักเตะเกมรุกลงไปเยอะๆค่ะแล้วก็สุดท้ายลูกทีมสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้สำหรับคนที่ทำ2ประตูในเกมนี้ค่ะปริพันธ์วงศาก็อยู่กับ เรามาหลายแคมป์แล้วนะคะได้เห็นความสามารถทักษะส่วนตัวการจบสกอร์ดีค่ะชื่นชมที่เป็นส่วนหนึ่งในการคว้าชัยชนะค่ะเกมต่อไปไทยจะเจอกับฮ่องกงนะคะซึ่งโค้ชหวังก็คาดหวังใน2แมตช์นี้ค่ะซึ่งเราก็เก็บได้3คะแนนแรกเอาไว้แล้วคือ2คะแนนในเกมเจอกับห้อง2นัดในเกมเจอกับฮ่องกงด้วยนะคะก่อนไปไทยเราตั้งเป้าว่าอยากจะเก็บ4แต้มเป็นอย่างน้อยค่ะก็ไม่ประมาทฮ่องกงอยากจะเก็บอีก1ชัยชนะให้ได้นั่นเองค่ะก็ชื่นชมสำหรับน้องๆทุกคนค่ะแล้วก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพช้างศึกด้วยนะคะจะลงสนามเจอกับฮ่องกงวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 น.ค่ะ
1: บาสเกตบอลชายเอเชียนเกมเกาหลีใต้เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกครับบาสเกตบอลทีมชายเล่นกันที่ไอจีอินเตอร์เนชั่นแนลอารีนารอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกจอแดนเจ้าของเหรียญเงินหางโจ2022พบกับเกาหลีใต้อดีตแชมป์เมื่อปี2014ครับปรากฏว่าเกาหลีใต้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันชุดทำคะแนนเอาชนะจอแดนที่เกมนี้อับดุลลาโอลาจูวอนลูกชายของฮาคิมโอลาจูวอนตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของ NBA ชนะไปนะครับ114-80คะแนนเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกโดยเกมนี้ลีฮยอนจุงทำมากสุด28คะแนนครับซึ่ง18คะแนนมาจากการยิง3คะแนนครับ
0: ไปดูเกมการแข่งขันอีกคู่หนึ่งค่ะอิหร่านในชุดสีขาวนะคะจบ4ควอเตอร์เอาชนะบาเรนด้วยสกอร์79-74คะแนนค่ะเกมนี้อิหร่านได้โมฮัมหมัดจามชิดีจาฟาราบีทำแต้มสูงสุดให้กับทีม20คะแนนค่ะรองลงมาเป็นโมฮัมหมัดเฮดารี19คะแนนขณะที่บาเรนได้มุสตาฟาราเชดทำดับเบิลดับเบิล29คะแนน12แอสซิสต์แล้วก็1รีบาวด์ส่งผลให้อิหร่านผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ส่วนความ

0: ื่อนไหวของวงการเทนนิสไทยเรากับภารกิจไล่ล่าเหรียญในเอเชียนเกมค่ะล่าสุดน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยเราขอถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยและมืออันดับ61ของโลกล่าสุดได้ถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้แล้วนะคะโดยลลนาได้ทำหนังสือขอถอนตัวจากการแข่งขันแล้วก็นำไปยื่นต่อสำนักงานสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยค่ะโดยระบุว่าได้พิจารณาปรึกษากับทีมงานและผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นที่ต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้วงการเทนนิสไทยก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ให้ได้นะคะนั่นก็คือการทำอันดับโลกให้เข้าสู่50อันดับแรกเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมรายการสำคัญในปีต่อไปค่ะลลนาได้ขออภัยมาทางสมาคมคณะกรรมการแล้วก็ผู้ฝึกสอนตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะถึงการตัดสินใจดังกล่าวหากเกิดความไม่สะดวกหรือว่าส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนะคะนอกจากนั้นยังได้ขอบคุณทางสมาคมค่ะสำหรับความไว้วางใจที่มีต่อตัวลลนามาโดยตลอดและขอยืนยันว่าจะลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยในภายภาคหน้าเพื่อชื่อเสียงของประเทศในเวทีการแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติค่ะ
1: ขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเข้าใจในการตัดสินใจของนักกีฬาเป็นอย่างดีครับทั้งนี้จากการจัดอันดับล่าสุดลลนาอยู่ที่61ของโลกแล้วจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือท็อป50ของโลกถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอแสดงความยินดีเรื่องอันดับโลกด้วยทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ยังมีนักกีฬาฝีมือดีร่วมทีมไปแข่งขันแน่นอนนำโดยไหมมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ามนัญชยาจะมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดตัวทีมสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคกลางครับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครบรอบ20ปีเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก3โซนภาคกลางฤดูกาล 2026-2027 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายพร้อมด้วยอาจารย์ภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนนักกีฬาและผู้สนับสนุนร่วมประกาศความพร้อมครับภารกิจสโมสรมุ่งพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการพัฒนานักกีฬาให้เติบโตอย่างรอบด้านกีฬาและการศึกษาเติบโตไปด้วยกันทั้งด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาเพื่อสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของการฟุตบอลไทยในอนาคตสำหรับฤดูกาลใหม่มีโค้ชดำรงศักดิ์บุญม่วงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีนักเตะNBU Next Generation เยาวชนดาวรุ่งจากโรงเรียนฟุตบอลชั้นนำเข้าสู่ทีมรวมทั้งยังมีนักเตะต่างชาติอาทิจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเสริมทัพครับเกมนัดเปิดสนามนอร์ทกรุงเทพไปเยือนอยุธยา PKFC วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนกลับมาเปิดบ้านนัดแรกในวันเสาร์ที่26กันยายนพบบางกะปิ FC ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตครับ
0: ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมมวยสังกัดกองทัพบกกันบ้างค่ะล่าสุดเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกได้มอบโอวาทให้กับทัพนักชกในสังกัดนะคะพร้อมกับหวังคว้าอย่างน้อย4เหรียญทองในการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ค่ะพลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกได้ให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนมวยสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569โดยมีพันเอกจรีเมธเปาอินผู้อำนวยการกองการกีฬากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะผู้จัดการทีมพันตรีคุณาพันชมสุขผู้ควบคุมทีมร้อยโทพัชชลวัฒน์ฉัตรทิติกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนร้อยตรีเฉลิมชัยเทพอภิชัยกุลผู้ช่วยผู้ควบคุมทีมนำนักชกเข้ารับโอวาทอย่างพร้อมเพรียงณชมรมมวยกองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตสำหรับกองทัพ บกส่งแข่งขันทั้งหมด5ทีมรวมทั้งหมด17คนนะคะแบ่งเป็นทีมมวยสังกัดกองทัพ บก7รุ่นทีมมวยกองทัพภาคที่1 2รุ่นทีมมวยกองทัพภาคที่3 3รุ่นทีมกองทัพภาคที่4 2รุ่นและทีมพ่อขุนผาเมืองอีก3รุ่นค่ะทั้งหมดได้เก็บตัวฝึกซ้อมและมีแมตช์แข่งขันต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายได้มาซ้อมร่วมกันที่กรุงเทพมหานครนะคะทำให้ภาพรวมตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า4เหรียญทองจากจัดชิงชัยทั้งหมด7รุ่นน้ำหนักค่ะ สำหรับทีมมวยกองทัพบกถือว่าเป็นทีมชั้นนำของวงการมวยของประเทศไทยนะคะมีส่วนร่วมส่งกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีทุกปีเลยค่ะทั้งดาวรุ่งแล้วก็ทีมชาติไทยนะคะนอกจากนั้นยังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการพัฒนานักชกสู่อาชีพและทีมชาติในอนาคตด้วยค่ะผลงานเมื่อปีที่แล้วในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยได้มา4เหรียญทองด้วยกันสำหรับการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569กำหนดดวลวันที่20ถึง26กันยายนนี้ค่ะจะจัดกันที่ศูนย์ฝึกมวยสากลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครดูข่าวคราวกีฬาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันบ้างค่ะลีโอเมสซี่จะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะในเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับทีมชาติเบนินเตะกันที่กรุงบูโนสไอเรสค่ะเลโอเนลเมสซี่จอมเก่าวัย39ปีจะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับทีมชาติเบนินเตะกันที่กรุงบูโนสไอเรสนะคะวันที่6ตุลาคมนี้เมสซี่ประกาศตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะบอกว่าจะอำลาทีมชาตินะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะมอบให้กับทีมได้อีกแล้วทางด้านเคราดิโอทาเปียประธานสมาคมฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาแถลงว่างานอำลาครั้งนี้เป็นการบอกลาที่เมสซี่สมควรได้รับอย่างแท้จริงในบ้านเกิดของเขาขณะที่สมาชิกคนอื่นๆในทีมชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ก็ได้รับเชิญให้มาร่วมในแมตช์นี้เหมือนกันค่ะ
1: เกมที่จะพบกับเบนินที่รั้งอันดับ93ของโลกเป็นเกมสุดท้ายในโปรแกรมอุ่นเครื่อง3นัดที่อาร์เจนตินาวางไว้ในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้ครับต่อจากเกมในบ้านที่จะพบกับโบลิเวียวันที่30กันยายนและบูกินาฟาโซวันที่3ตุลาคมก่อนหน้านี้ฟีฟ่าได้สั่งลงโทษปรับเงินอาร์เจนตินาสั่งแบนและมาตรการลงโทษอื่นๆเนื่องจากเหตุการณ์วุ่นวายหลังแพ้ให้กับสเปนในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026โดยประเด็นหลักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลังจบเกมที่พ่ายแพ้ต่อสเปน1-0ในรอบชิงชนะเลิศนะครับหนึ่งในบทลงโทษเป็นการสั่งให้จำกัดจำนวนผู้ชมในสนามให้เหลือเพียง 50% ของความจุในเกมเย่า2นัดถัดไปดังนั้นโทษแบนจะถูกชดใช้จนครบก่อนถึงเกมอำลาของเมสซี่ครับฮาเมส โรดริเกซประกาศอำลาเล่นทีมชาติโคลอมเบียในวัย35ปีครับฮาเมส โรดริเกซเพลย์เมกเกอร์ระดับตำนานวัย35ปีประกาศยืนยันจากตัดสินใจรีไทร์นะครับจากการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียอย่างเป็นทางการแล้วปิดฉากเส้นทางอันยาวนานกว่า15ปีในเสื้อทีมชาติอย่างยิ่งใหญ่การประกาศอำลาสนามระดับชาติครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหลังเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งเซ็นสัญญาเปิดตัวย้ายร่วมทัพแอตแลนติโกนาซิองนาวซึ่งถือเป็นการหวนกลับมาค้าแข่งในลีกบ้านเกิดในโคลอมเบียอีกครั้งในรอบหลายปีครับฮาเมสได้โพสต์ข้อความอำลาแฟนบอลอย่างสุดซาบซึ้งว่ามันถึงเวลาแล้วต้องขอบคุณสำหรับทุกแมตช์ทุกความสุขทุกหยาดน้ำตาและทุกความฝันที่ได้แบ่งปันร่วมกันการได้ปกป้องสีเสื้อของทีมชาติโคลอมเบียถือเป็นหนึ่งในเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮาเมส โรดริเกซขอบคุณโคลอมเบียตลอดไปครับตลอดระยะเวลารับใช้ชาติฮาเมสฝากผลงานระดับปรากฏการณ์ไว้ด้วยการลงสนาม131นัดซัดไป31ประตูพร้อมทำอีก43แอสซิสต์นำทีมลุยศึกใหญ่หลายรายการและคว้ารางวัลส่วนตัวมาครองอย่างมากมายนะครับรวมถึงรองเท้าทองคำฟุตบอลโลก2014รางวัลปุสกัสอวอร์ด2014และผู้เล่นยอดเยี่ยมศึกโกปาอเมริกา2024ครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชคนใหม่นะคะโรเบโตโมเรโนค่ะเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมค่ะสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะเปิดตัวโรเบโตโมเรโนกุนซือชาวสเปนนะคะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชั่วคราวจะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะมาแทนที่ฮงมยองโบที่ประกาศอำลาจากตำแหน่งหลังจากพาทีมตกรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่3ชาติโรเบโตได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการช่วยวางแผนแข่งขันสมัยไปคุมทีมสโมสรโซชิ FC ในรัสเซียค่ะเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ถูกนำไปตัดต่อบิดเบือนจากความเป็นจริงค่ะ
1: นอกจากนี้โมเรโนยังปฏิเสธที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของกุนซือคนก่อนโดยระบุว่าให้ความเคารพเพื่อนร่วมอาชีพเสมอพร้อมมองว่ามรสุมและประเด็นตรวจสอบภายในของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาควรนำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาร่วมกันต่อไปครับสำหรับโรเบโตโมเรโนมีคิวประเดิมคุมทีมชาติเกาหลีใต้นัดแรกจากทั้งหมด6นัดในเกมอุ่นเครื่องพบกับเอกวาดอร์วันที่24 กันยายนนี้โดยมีซงฮึงมินทำหน้าที่กัปตันทีมต่อไปก่อนจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับอุรุกวัยและเวเนซุเอลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในเดือนมกราคมปีหน้าครับ

0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลราชบุรี FC ค่ะลงเล่นการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite เป็นครั้งแรกเลยนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซี่ยงไฮ้พอร์ตค่ะปรากฏว่าเกมการแข่งขันคู่นี้มีประตูเกิดขึ้นถึง10ลูกด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบด้วยความพ่ายแพ้ของเจ้าบ้านราชบุรีแพ้ไป4ประตูต่อ6ค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ํากันต่อนะคะสําหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทียิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนด

Gastic. ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบรู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามพวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์คนที่ทำสิ่งผิดกฎหมายนะคะเราจะพาไปดูการปราบปรามของทางตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางส่วนที่กำลังขยายผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็ฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่นะคะที่บอกว่ารายใหญ่เพราะว่าสร้างความเสียหายแก่ประชาชนมูลค่ารวมแล้วกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะวิธีการของแก๊งนี้นะคะเขาจะฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมจะประสานออกหมายแดงติดตามตัวคนที่อยู่ในระดับสั่งการซึ่งหลบหนีอยู่ต่างประเทศมาดำเนินคดีค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP 4ซึ่งเป็นการขยายผลจากการช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่ถูกหลอกลวงจนนำไปสู่การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถยึดทรัพย์สินและออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้านพันตำรวจเอกภคพลสุชนผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงให้ข้อมูลถึงโครงสร้างของขบวนการนี้ว่าขบวนการนี้เขาจะแบ่งหน้าที่ยันอย่างเป็นระบบนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆได้แก่กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปข่มขู่หลอกลวงเหยื่ออีกกลุ่มนึงจะทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าเพื่อนำไปฟอกเงินมีชาวจีนชื่ออาเทาเป็นหัวหน้าผู้สั่งการค่ะวิธีการฟอกเงินของเครือข่ายนี้ก็คือจะรับเงินจากเหยื่อผ่านบัญชีม้าแล้วก็นำไปถอนเป็นเงินสดหรืออาจจะนำไปผูกกับแพลตฟอร์มเทรดทองคำและหุ้นต่างประเทศเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินก่อนจะแปลงสภาพเป็นเหรียญดิจิตอลผ่านร้านแลกเปลี่ยนเงินตรานอกระบบซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็อายัดได้ยากโดยพบว่าเงินทุนถูกส่งกลับไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่ต่างประเทศทางด้านพันตำรวจโทกฤตธีรเวชสุวรรณสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง2ก็บอกเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่จับกุมตัวการสำคัญก็คือนายเว่ยหวงผู้ต้องหาชาวจีนในที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมยึดทรัพย์สินมีทั้งเงินสดรถยนต์นาฬิกาหรูรวมถึงตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในกระเป๋าดิจิตอลใบเดียวเนี่ยสูงถึง 7.5 ล้าน USDT หรือกว่า250ล้านบาทค่ะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงออนไลน์ในประเทศไทยไม่น่าจะต่ำกว่า16คดีทางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญเพิ่มเติมมีทั้งหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจของต่างประเทศที่คอยอำนวย

0: ความสะดวกให้กับขบวนการนี้โดยอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อออกหมายแดงติดตามตัวมาดำเนินคดีรวมทั้งทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายอย่างเด็ดขาด
1: ด้านศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการติดตามสืบสวนกวาดล้างเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติมีอยู่5เหตุการณ์นะครับแต่ว่ารูปแบบการทำงานเป็นโครงสร้างเดียวกันก็คือกลุ่มคนร้ายจะลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติใช้ไทยเราเป็นทางผ่านลงสู่ภาคใต้แล้วก็เดินทางต่อไปตั้งฐานใหม่ในมาเลเซียครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจอาชญากรรมในการรีเซ็ตพยานหลักฐานเพื่อหลบเลี่ยงการสืบสวนจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมหาพื้นที่ใหม่ในการก่อเหตุช่อโกง
2: กลุ่มคนจีนและคนไต้หวันเนี่ยหนึ่งคือไม่มีพาสปอร์ตนะครับสองคือหากมีพาสปอร์ตก็จะเป็นพาสปอร์ตปลอมนะครับเป็นการเดินทางโดยไม่สุจริตแล้วนะครับซึ่งจากที่เราได้ทำการสืบสวนนะครับดูข้อมูลเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับในการเดินทางไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งในการทำสแกมเมอร์ต่อนะครับซึ่งหากท่านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการสืบสวนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหากเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับในการตัดเตรียมขนกลุ่มคนเข้าไปในการช่วยเหลือในการตั้งแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยท่านอาจจะโดนดำเนินคดีนะครับซึ่งโทษมีอัตราโทษที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่อาจจะไปบอร์ดงานในกลุ่มออนไลน์ต่างๆแล้วก็มาดำเนินการเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านช่วยสกรีนนะครับแล้วก็หากเป็นกลุ่มแก๊งที่เป็นไม่มีพาสปอร์ตหรือไม่มีหลักฐานใดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งข่าวไปยังตำรวจสอบสวนกลางหรือกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เพื่อให้เราดำเนินการนะครับ
1: ที่ว่า5เหตุการณ์นะครับคดีแรกวันที่7กุมภาพันธ์ปีนี้นี่แหละตำรวจทางหลวงชุมพรได้ตรวจค้นรถต้องสงสัย2คันครับพบคนไทย2คนแล้วก็ชาวจีน8คนโทรศัพท์มือถือมีมากกว่า150เครื่องสอบสวนแล้วพบว่าคนไทยได้รับการว่าจ้างมาจากนายประสบโชคให้ขับรถจากย่านลาดกระบังกรุงเทพไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพอประสานไปที่กงสุลจีนก็พบว่า1ในชาวจีนเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีช่อโกง call center มาครับในส่วนเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชุมพรได้สกัดจับชายชาวจีน4คนบนรถทัวร์ที่มุ่งหน้าลงใต้หลังใช้ชื่อผู้อื่นซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียอีก1เดือนต่อมา29กรกฎาคมมีเหตุการณ์ที่3ตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีได้ตรวจค้นรถยนต์พบชาวไต้หวันหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาแล้วก็จ้างรถไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อจะเดินทางต่อพอประสานกับทางการไต้หวันก็พบว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงของสำนักงานอัยการเขตซินจูส่วนเหตุการณ์ที่4เกิดเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชุมพรได้สกัดจับรถตู้ครับพบชาวไทยเป็นชาย2คนและชาวจีนอีก5คนหลบหนีมาจากกัมพูชาเพื่อจะไปมาเลเซียจากการตรวจสอบก็พบชาวจีน2คนนี้มีหมายจับคดีช่อโกงออนไลน์ในประเทศจีนอยู่และเหตุการณ์ที่5สดๆร้อนๆ15กันยายนเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ซุ่มสกัดจับรถจนส่วนตัวซึ่งรับชาวจีนจากย่านลาดกระบังอีกแล้วมุ่งหน้าลงใต้แล้วก็จับกุมนายประสบโชคผู้ต้องหารายสำคัญที่มีการว่าจ้างในเหตุการณ์ที่1เนี่ยนะครับเป็นนายประสบโชคเนี่ยพร้อมกับชาวจีนที่หลบหนีเข้าเมืองอีก2คนโดยพบหลักฐานคลิปวิดีโอการลงโทษคนในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อย่างเหี้ยมโหดรวมแล้วตั้งแต่กุมภาถึงกันยาจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง5เหตุการณ์รวม26คนเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนไต้หวัน1คนพร้อมยึดของกลางรถยนต์6คันโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำความผิดมากกว่า150เครื่องครับ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีปัญหาที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะล่าสุดทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดข้อพิพาทหลังจากที่ผ่านมาทายาทพยายามจะฟ้องร้องทวงที่ดินคืนค่ะ เช้าวันนี้นะคะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุญญารามโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุญญารามร่วมเป็นสักขีพยาน
3: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญาในเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุญญารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อนายกงสุวัฒน์เจริญเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์นะครับในวันนี้ครับ
0: จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินได้นำโฉนดฉบับจริงถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก่อนทำบันทึกส่งมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมานานและกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาตลอดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งและมีกลุ่มบุคคลนำท่อปูนไปวางปิดทางเข้าออกวัดด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองย้ำว่าด้วยหลักกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100% ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ถือเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก็ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือจนวัดสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดได้อย่างสมบูรณ์
1: จบเคสนี้ไปดูอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นข้อพิพาทพื้นที่สาธารณะ188ไร่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวเขตที่ดินล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมจะลงพื้นที่รังวัดที่ดินอีกครั้งเดือนหน้าครับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขเนื้อที่188ไร่ครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วก็เอกสารหลักฐานที่มาที่ไปคือเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงและชาวบ้านไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขผู้ร้องเขาตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหมืองแร่เก่าแล้วก็พบข้อมูลเนื้อที่เดิมแตกต่างจากพื้นที่ปัจจุบันครับจึงต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองการออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็แนวเขตย้อนหลังอีกฝั่งหนึ่งคือทางด้านผู้ครอบครองที่ดินนายสมเพชรวงศาอดีตสจ.เชียงรายเขตเวียงป่าเป้าถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนที่มีการร้องเรียนก็เข้าชี้แจงนะครับบอกว่าทำประโยชน์เข้าทำประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ปี2508ก็61ปีมาแล้วซื้อต่อมาจากชาวบ้านครับมีเอกสารหลักฐานการครอบครองต่อมาเมื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์กลับพบว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ11ไร่เศษจาก16ไร่เศษเหลือ10ไร่2งานจากนั้นปี2541นายสมเพชรก็ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อแล้วก็สละพื้นที่บางส่วนให้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบซึ่งการลงพื้นที่รังวัดและตรวจสอบแนวเขตอย่างชัดเจนก็จะเป็นแนวทางที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและสร้างความกระจ่างให้กับทุกฝ่ายได้ทางนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าพื้นที่ส่วนไหนมีการบุกรุกหรือว่ามีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็รังวัดที่ดินอีกครั้งหนึ่ง20ตุลาคมครับ
0: ไปดูการแก้ปัญหาภัยพิบัติรวมถึงปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือโดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐนักวิชาการจากท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาสังคมและประชาชนมาถอดบทเรียนจากหน้างานเพื่อนำเสนอข้อเสนอต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสู่ระดับนโยบายค่ะ ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงพร้อมรับข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 จากภาคีเครือข่ายประกอบด้วย5เสาหลักคือปฏิรูปโครงสร้างบริหารจัดการกับคำสั่งรัฐและโมเดลจัดตั้งผู้ว่า CEO Sandbox ในพื้นที่ทดลองจังหวัดเชียงใหม่น่านสระบุรีและกรุงเทพมหานครโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ปัญหาเชิงพื้นที่การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทุกด้านการปฏิรูปเขตป่าสิทธิดินทำกินและยกระดับป่าชุมชนนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมและมิติด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพประชาชนรวมถึงการจัดการกลุ่มควันข้ามแดนโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้ปาฐกถาพิเศษความสำคัญของการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 และภัยพิบัติภาคเหนือโดยย้ำว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งข้อเสนอจากภาคประชาสังคมจะนำไปสู่การประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปีนี้ตั้งเป้าปัญหาไฟป่าหมอกควันจะดีขึ้นกว่าปีก่อน 30-40% พร้อมยืนยันว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหา
1: ส่วนที่จังหวัดเลยก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCMS และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2569ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ว่ามีพายุเข้าพื้นที่จังหวัดเลยมีลมกระโชกแรงจนต้นไม้หักโค่นเสาไฟหักสายไฟฟ้าขาดส่งผลให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่าจังหวัดเลยมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนครับมักจะได้รับผลกระทบจากพายุแล้วก็ลมกระโชกแรงเป็นประจำอยู่ทุกปีการฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบบนโต๊ะแล้วก็เสมือนจริงก็จะสามารถช่วยทดสอบความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและร่วมกันกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็มี6หน่วยงานหลักเข้าร่วมทั้งฝ่ายปกครองปภ.จังหวัดเทศบาลตำบลนาอานสำนักงานประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อบูรณาการความร่วมมือและยกระดับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่คทช.ทั่วประเทศกว่า5ล้านไร่นะคะในการรับมือโลกร้อนพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผน NDC 3.0 ค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสคทช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพัฒนาพื้นที่คทช.ลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มศักยภาพการดูดกลับและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนภายใต้แนวคิดคนอยู่ได้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนขณะที่นายพิรุณสายสิทธิพานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมระบุว่าประเทศไทยได้ยื่นเป้าหมาย NDC 3.0 ต่อสหประชาชาติโดยตั้งเป้าในปี78ให้ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้118ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้ก็จะร่วมกันติดตามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่คทช.ทั่วประเทศกว่า5ล้านไร่
4: ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2050และหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟูป่านะครับการดูแลรักษาป่า ดังนั้นในการจัดที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะครับที่กำหนดไว้ว่าต้องมีการปลูกป่าดูแลป่าในพื้นที่นะครับที่ได้รับการจัดสรรให้ทำกินด้วยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถนำมานับนะครับในการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายนะครับการปล่อยก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้นะครับ
1: ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำนะครับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจึงเร่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยพร้อมกับกระตุ้นเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้วางแผนการใช้น้ำแล้วก็ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงในอาชีพและพร้อมรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศติดตามรายละเอียดในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญครับ
5: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนิโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
6: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบล นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
0: พ ักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในการแก้ปัญหาเขตแดนทางทะเลของไทยกับกัมพูชาค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับที่สิงคโปร์นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำถึงจุดยืนของไทยนะคะที่ต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลให้เสร็จสิ้นก่อนเป็นอันดับแรกค่ะส่วนกระบวนการเจรจาหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคแล้วค่ะนายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นวันสุดท้ายที่สิงคโปร์ว่ากระบวนการในขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่การลงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นการกำหนดเส้นเขตแดนและการอ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งไทยมีความพร้อมและมั่นใจที่จะชี้แจงในทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปก็กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
1: ์เมื่อวานในแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการพนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันที่หลังนะครับโอเคต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าทางฝั่งกัมพูชาได้ทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้ช่องกระโดนแล้วก็ซึ่งอยู่ใกล้ช่องสง่ำที่ศรีสะเกษนะคะในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมที่มีขึ้นนายศิหศักดิ์ก็ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไป
2: ส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนำนักธุรกิจไทยรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสขยายการค้าการลงทุนครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยท่านนายกจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์ด้วยนำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยในระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นส่วน21ถึง24กันยายนเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้ยังมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนด้วย นอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากนั้นระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยขยายฐานนักลงทุนต่างชาติและเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกำหนดพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรอาทิสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือกับเอกชนของสหราชอาณาจักรหลังเสร็จสิ้นภารกิจมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่27กันยายน2569ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงภายในเร่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบนะคะพร้อมสั่งการคุมเข้มจัดระเบียบสังคมและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตรงจุดค่ะนายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบหมายให้กรมการปกครองบูรณาการกับทุกส่วนราชการร่วมกันยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อตัดวงจรป้องปรามและสกัดกั้นไม่ให้เกิดการนำอาวุธปืนไปก่อเหตุอาชญากรรมสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำคัญทั้งการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวการเฝ้าระวังชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งด่วนการในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำเรื่องการจัดระเบียบสังคมโดยให้กำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและสุขอนามัยส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึง5จังหวัดภาคใต้ให้ยึดเสียงสะท้อนและความต้องการของประชาชนในการสร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนปนสีขาวพร้อมโชว์ศักยภาพหลักสูตรเทคนิคอากาศยานผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดอาชีพแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
3: ในสังคมไทยเปรียบเด็กเป็นผ้าขาวที่ยังบริสุทธิ์และพร้อมแต่งแต้มสีสันไปในผืนผ้านั้นผ่านการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะหล่อล้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมซึ่งพบว่ายังมีเด็กบางที่ทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดหรือไม่ได้อยากทำตั้งแต่แรกเพียงเพราะตามใจผู้อื่นที่พยายามแต่งแต้มให้เรียนในสิ่งที่ตนต้องการแต่ตัวเด็กเองไม่ได้ต้องการที่จะเรียนท้ายที่สุดแล้วผ้าขาวจึงกลายเป็นเพียงผืนผ้าหนึ่งที่สีสันผิดเพี้ยนเพียงเพราะเกิดจากการแต่งแต้มโดยไม่ได้คำนึงถึงตัวเด็กเลย

0: อุลมปอนอสีขาวแห่งนี้เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอนทั้งสายสามัญควบคู่กับศาสนาวิถีปอนอตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายการเรียนการสอนมีระบบป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่สำคัญมีการสอนวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วยเมื่อจบการศึกษาในระดับนี้แล้วยังมีวิชาชีพความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วย
1: เขารู้สึกถึงความมีอนาคตเมื่อมาอยู่ในปอนอที่นี่แล้วเนี่ยเขามีความดูเขาแล้วเนี่ยคือเขาแบบดูแววตานะครับแววตาเขาด้วยความชื่นชมแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าที่นี่นอกจากเรียนปอนอแล้วก็มีเป็นเอกชนสอนศาสนาด้วยก็คือมีวิชาชีพเข้ามานะครับวิไลเทคนิคหรือว่าต่างๆก็จะมาสอนวิชาชีพด้วยตรงนี้สำคัญที่เด็กๆที่นอกจากไม่ใช่ว่าเรียนศาสนาอย่างเดียวพอมันได้มีอาชีพมีวิชาความรู้ประกอบอาชีพได้ก็คงจะพ่อแม่ก็มีความสุขลูกเรียนมีอาชีพการงานดีพ่อแม่ก็ชื่นชมครับ
2: รู้สึกดีใจค่ะที่มีการมาส่งเสริมการศึกษาจะได้มีการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ
3: โตขึ้นนี่อยากเป็นอะไรคะอาชีพไฟฝัน
2: อาชีพไฟฝันรู้สึกอยากเป็นพยาบาลค่ะ
3: ทำไมอะคะ
2: รู้สึกว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นรู้สึกว่าไม่รู้รู้สึกว่าแบบเวลาที่เราได้ช่วยคนอื่นเราจะได้รู้สึกว่าเราช่วยผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็อาจจะรู้สึกเหมือนเราเหมือนกันตอนนี้ถ้าเราป่วยเราก็ไปหาพยาบาลไปหาหมอค่ะ
0: ขณะเดียวกันในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โชว์ศักยภาพหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานสนับสนุนบัณฑิตชายแดนใต้คว้างานบริษัทยักษ์ใหญ่ถ่ายทอดองค์ความรู้การสอนด้านเทคนิคอากาศยานที่เน้นปฏิบัติจริงซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพที่มั่นคงสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมและดึงเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืน
4: สำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงการซ่อมเครื่องบินหรือว่าการที่เราจะเป็นช่างซ่อมเครื่องบินเนี่ยมันรู้สึกว่าค่อนข้างไกลตัวสำหรับเรามากเลยใช่ไหมด้วยความที่เราเป็นเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเกิดมาในสถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยเครื่องบินก็แทบไม่เคยเห็นนู่นนี่นั่นแล้วจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมีสนามบินมาเปิดแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักเครื่องบินมากขึ้นโรงเรียนการบินมาเปิดด้วยอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เราค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเราเนี่ยก็อาจจะมีศักยภาพในการที่เราจะไปเป็นช่างซ่อมเครื่องบินที่เป็นความภาคภูมิใจของเด็ก3จังหวัดได้ในอนาคตครับ
0: แล้วเด็กเปรียบเสมือนผ้าหลากสีที่แต่ละผืนก็มีจุดเด่นและความสามารถที่หลากหลายผ่านการสนับสนุนรวมถึงการเปิดโอกาสต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในวัยเรียนและเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมและสันติสุขที่เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่คือหัวใจสำคัญที่นำพาไปสู่ความสงบสุขจังหวัดชายแดนใต้
5: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เลขาธิการกกต.ได้เข้าชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะคะแต่ว่าก็ถูกทางส.ส.พรรคประชาชนซักถามประเด็นการเลือกส.ว.แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยทําให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงจนต้องมีการควบคุมการอภิปรายตลอดการประชุมค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะซึ่งมีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้เข้าสู่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ชี้แจงซึ่งเนื้อหาก็ครอบคลุมผลงานการเลือกสว.การสืบสวนไต่สวนไปจนถึงภารกิจปี2568ที่ต้องรับศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นด้านส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะจากพรรคประชาชนมุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเลือกสว.และการแถลงข่าวส่งฟ้องในคดีทุจริตเลือกสว.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณาพร้อมพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยว่ามติของกกต.ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักฐานเชิงประจักษ์จนอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคำอภิปรายดังกล่าวนะคะทำให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีแล้วก็ย้ำว่าเป็นการอภิปรายที่กล่าวหาให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายไม่ตรงกับวาระรายงานของกกต.และยังนำความลับทางราชการมาเปิดเผยอีกด้วยด้านนายโสพลประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยตักเตือนให้ผู้อภิปรายระมัดระวังการกล่าวหาเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรนำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าผิดหรือไม่จึงทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ทั้งนี้ตลอดการอภิปรายรายงานกกต.ก็ยังคงเกิดการประท้วงขัดจังหวะกันเป็นระยะระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนแม้จะมีการสลับตัวประธานแล้วก็ตามค่ะ
6: หน่วยงานในสังกัดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ขึ้นรับรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่นร่วมกับเครือข่ายต้นแบบอีกกว่า100เครือข่ายในการสร้างสังคมโปร่งใสครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569หรือ PACC Award 2026เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตของประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนายอำนาจพวงชมพูประธานกรรมการปปท.เป็นผู้มอบรางวัลและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและผลการดำเนินงานนางสาวรัชดาย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถดำเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนรวมถึงส่วนราชการในระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีปปท.เป็นหน่วยงานหลักซึ่งหากไทยสามารถยกระดับดัชนีด้านการทุจริตของประเทศให้มีทิศทางที่ดีขึ้นได้ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
7: การยกระดับดัชนีคอร์รัปชันให้มันอยู่ในระดับที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานเราจริงจังกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนอกจากจะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องของการใช้ภาษีอย่างคุ้มค่าภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในสายตานานาชาติก็คือเขาจะมีความเชื่อมั่นในกฎระเบียบการบริหารราชการและในมุมมองของเอกชนล่ะค่ะเมื่อเขามั่นใจในการบริหารงานภาครัฐของเราเนี่ยเอกชนเขาก็จะกล้าตัดสินใจนำเงินมาลงทุนเพราะว่าเขาไม่ต้องมากังวลเรื่องจ่ายคอร์รัปชันจ่ายติดสินบนใดๆนะคะงานที่เดินหน้าไปแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ก็จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อเขามั่นใจเขาจะเอาเงินมาลงทุนก็จะเกิดการจ้างงานประชาชนของเราก็จะมีรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องของแค่กฎหมายหรือการเอาคนผิดอันนั้นทำแน่นอนแต่มันยังเป็นเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะ
6: รางวัล PACC Award จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5ครับแบ่งเป็น4ระดับคือระดับดีเยี่ยมระดับดีเด่นระดับดีและระดับมาตรฐานที่ผ่านมามีเครือข่ายได้รับการเชิดชูเกียรติแล้ว214เครือข่ายสำหรับปี2569มีเครือข่ายได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น141เครือข่ายโดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีหรือ NBT จันทบุรีได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือ NBT ภาคใต้ได้รับรางวัลเครือข่ายในระดับดีเด่น
5: กันก่อน ่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์มาพร้อมกับเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกคนย้ำว่าทุกคนนะเวลาเราซื้อของเราสั่งของจ่าหน้าไปรษณีย์พัสดุอ่ะมันมีข้อมูลของเราหมดเลยนะ
6: คือบางแห่งต้องใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย
5: ใช่คือสมัยนี้ยังไงก็ต้องใส่ใช่ไหมไม่งั้นจะติดต่อมารับไม่ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มีหมดแต่ช่วงหน้าคุณดีจะพามาดูรูปแบบใหม่ของไปรษณีย์ไทยนะคะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะเขาเตรียมจะเอามาใช้เขาบอกว่าการจ่าหน้าซองแบบใหม่เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูรูปแบบการจ่ายหน้าพัสดุแบบใหม่ของไปรษณีย์ไทยนะครับที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผู้ชมทั้งผู้รับและผู้จ่ายมากขึ้นครับระบบนี้เรียกว่ารหัสจัดส่งดิจิทัลนะครับ Delivery ID หรือ DID เปลี่ยนรูปแบบการจ่ายหน้ากล่องพัสดุครับจากการกรอกที่อยู่แบบเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นรหัสผสมซึ่งก็จะผสมระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับรวม6หลักแล้วก็จะมี QR code อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็จะทดแทนการระบุข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของทั้งผู้ส่งและผู้รับเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้นะครับอย่างไรก็ตามตรงหน้ากล่องก็จะมีชื่อปรากฏให้เห็นบางส่วนนะครับป้องกันการหยิบของสลับกันด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบนี้เป็นการภายในองค์กรนะครับและคาดว่าจะเริ่มใช้งานทั่วประเทศไตรมาส1ปีหน้าและเมื่อใช้งานจริงเกิดคุณผู้ชมย้ายที่อยู่สามารถแก้ใช้รหัส6หลักและ QR code นี้ต่อไปได้นะครับแค่เข้าไปอัปเดตข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ใหม่ซึ่งก็จะทำให้การจัดส่งแม่นยำสะดวกและก็ปลอดภัยแก่ผู้ส่งและผู้รับพัสดุมากยิ่งขึ้นครับ
1: ในอนาคตสิ่งที่ท่านจะได้เห็นก็คือการที่แปะกับตัวโค้ด6หลักนี้ไม่ว่าท่านจะย้ายไปที่ไหนอย่างไรท่านจะใช้รหัสนี้เหมือนเดิมแต่ต้องมีการอัปเดตข้อมูลในเชิงของที่อยู่ของท่านก็จะทำให้การส่งของเนี่ยสะดวกแม่นยำแล้วก็ง่ายสำหรับผู้ส่งแล้วก็ผู้รับมากขึ้นนะครับรวมไปจนถึงปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตจะไม่เห็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรอยู่ตรงกล่องไปรษณีย์ต่อไปก็จะทำให้มีโอกาสน้อยลงเป็นอย่างมากในช่องทางนึงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนี่ยจะถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ประสงค์ร้ายเพื่อเจตนาอื่น
0: ๆบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการข้อมูลของประเทศให้มีความปลอดภัยผ่านการพัฒนาระบบรหัสจัดส่งดิจิทัลหรือ DID เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลการจ่ายหน้าซองพัสดุให้เป็น QR code และรหัสผสมผสาน6หลักเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไม่ให้ปรากฏบนหน้ากล่องพัสดุอย่างเปิดเผยลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบปัจจุบันไปรษณีย์ไทยเริ่มทดสอบระบบภายในนะครับและการปักหมุดพิกัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกับบุคลากรในสังกัดกว่า 24,000 คนตั้งเป้าหมายจะจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3เดือนก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนช่วงไตรมาสแรกของปี2570ผ่านแอปพลิเคชัน DID และซูเปอร์แอปของไปรษณีย์ไทยทางนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านจะใช้ระบบการจัดส่งรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่นะครับเพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้อย่างไร้รอยต่อและตั้งเป้าให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของบริการ

0: ขนส่งพัสดุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการปรับกติกาการค้าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ KBTG Techtopia Human of Tomorrowโดยระบุว่าภาครัฐเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศทั้งทักษะบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงสร้างประชากรสูงวัยและเทคโนโลยีภาครัฐจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับบูรณาการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายยกระดับ SME สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของรายใหญ่แก้ปัญหารายได้กระจุกตัวนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขาเข้านะครับจากการท่องเที่ยวแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจผู้มาเยือนดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในประเทศส่วนเศรษฐกิจขาออกรัฐบาลก็จะใช้เวทีระดับภูมิภาคขับเคลื่อนความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ชาติสมาชิกใช้กฎกติกาและระบบการชำระเงินดิจิทัลร่วมกันขยายโอกาสไปยังประชากรกว่า600ล้านคนรวมถึงเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีเจาะตลาดส่งออกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวครับ
1: สิ่งที่เราจะต้องทำให้โอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันอย่างน้อย3องค์ประกอบเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยความเป็นธรรมและคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคตวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Human of Tomorrow มนุษย์แห่งวันพรุ่งนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านในห้องนี้เห็นพ้องต้องการกับดิฉันแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนและเราก็จะต้องเลือกที่จะมาปรับปรุงตัวเราให้เปลี่ยนไปให้ทันโลก
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่องพลิกโฉมภาคการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนนะครับชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนำของเสียจากอุตสาหกรรมมาแปลงเป็นทรายทดแทนหรือเอ็มแซนหวังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีครับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่จัดงาน Building Construction Technology Expo ควบคู่กับงานสัมมนาวิชาการ DPIM CE Expo เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงผลงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า40ผลงานนะครับไฮไลท์สำคัญคือ M-SAN ซึ่งเป็นทรายทดแทนที่ผลิตจากหินฝุ่นในกระบวนการโม้หินปูนในพื้นที่ภาคใต้นวัตกรรมนี้จะช่วยลดการใช้ทรายตามธรรมชาติและหากนำหินฝุ่นมาจากกระบวนการผลิตมาใช้ได้ทั้งหมดก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีถือเป็นการเปลี่ยนของเสียให้เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยรับมือกติกาสากลด้านสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมองว่าภาคการก่อสร้างไทยต้องเร่งปรับตัวรับเทคโนโลยีและใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยครับกฟผ.ลงนามความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR นะครับสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตครับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR กับองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐ

อเมริกาหรือ USTDA ภายในงานแก๊สเทคที่กรุงเทพนะครับคุณนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของไทยในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.จะเรียนรู้จากนวัตกรรมและประสบการณ์ของสหรัฐเพื่อนำมาประเมินแนวทางที่เหมาะสมกับระบบพลังงานของไทยการศึกษาจะครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพต้นทุนขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบก่อนพิจารณานำเทคโนโลยี SMR มาใช้จริงซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายและความยืดหยุ่นให้กับระบบเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศขณะที่ผู้แทนจาก USTDA บอกว่าการสนับสนุนครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐที่ต้องการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่และขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกับประเทศพันธมิตรทั้งในไทยและทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเมื่อชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปใช้ในศึกเอเชียนเกมและชุดไทยพระราชนิยมได้ขึ้นแสดงบนจอโฆษณาขนาดใหญ่ที่ย่านกินซากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการประกาศความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกก่อนลุ้นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ครับบนบิลบอร์ดจอใหญ่ในย่านกินซาแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการฉายภาพประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18

0: ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและ
1: ครอบครัวรัตกุลร่วมกับสโมสรโรตารี่จัดงานรำลึก100ปีชาตการนายพิชัยรัตกุลอดีตนักการเมืองและผู้นำโรตารี่สากลเพื่อสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อส่วนรวมค่ะนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน100ปีชาตการนายพิชัยรัตกุลโดยมีนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยครอบครัวรัตกุลและสโมสรโรตารี่ต่างๆเพื่อรำลึกถึงนายพิชัยรัตกุลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาตการและสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อสังคมและการสร้างสันติภาพภายในงานมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายอนันต์กล่าวว่านายพิชัยรัตกุลเป็นผู้บังคับบัญชาที่เคารพนับถือเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีเข้าถึงง่ายพูดตรงไปตรงมาไม่ใช้อำนาจและเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยตลอดการทำงานด้านการต่างประเทศนายพิชัยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและการนำไปสู่สันติภาพภายหลังพิธีเปิดงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อผู้นำและผู้ให้และเวทีเสวนาในหัวข้อสันติภาพเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างการจัดการความขัดแย้งและแนวทางสร้างสันติภาพ
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเวที Volunteer Talks ส่งเสริมอาสาสมัครไทยเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งสมานฉันท์และยั่งยืนครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.เป็นประธานเปิดงาน Volunteer Talks โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนเข้าร่วมรัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริมงานอาสาสมัครสอดรับกับที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยเองครับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569กำหนดให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้การขับเคลื่อนกิจกรรมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ก็เป็นหนึ่งใน8นโยบายหลักของรัฐมนตรีพม.พัฒนาให้อพม.ทำงานเชิงรุกร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็ว
2: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปเนี่ยต้องการยกระดับอาสาสมัครของเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดนะคะซึ่งมันก็ตรงกับภารกิจของเรามากนะคะซึ่งในงานวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งนโยบายของท่านด้วยเช่นกันค่ะการยกระดับทำยังไงคะทำให้อพม.น่ะรู้จักหน้าที่บทบาทของตัวเองทำให้ติดอาวุธให้กับอพม.ว่าอพม.ที่เป็นอาสาสมัครของพม.เรานั้นต้องมีความองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็วและก็เข้าถึงสามารถให้เขานั้นสามารถค้นหาชี้เป้านะคะเข้าถึงประสานส่งต่อนะคะแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะ
0: ภายในงานมีกิจกรรมทั้งเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปแบบ TED Talk จากผู้ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและนิทรรศการ Volunteer Fest จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งสมานฉันท์และยั่งยืน
1: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครบรอบ23ปียังคงมุ่งมั่นภารกิจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศสู่ประชาชนพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยในภาวะวิกฤตค่ะตัวแทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ23ปีโดยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวถึงภารกิจของกรมคือการสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศไปยังประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีข้อมูลหลายด้านและอาจเกิดความคลาดเคลื่อนพร้อมประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการรบทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วส่วนภารกิจที่จะดำเนินต่อไปยังคงมุ่งการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง

0: ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรเทาสาภัยนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงความได้ลงนามนะครับไซน์ MOU นะครับระหว่างกองทัพกับระหว่างกองทัพอากาศนะครับหรือหน่วยงานอื่นของกลาโหมเช่นกันนะครับไซน์ MOU กับทางกองบรรเทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วและก็ได้ทันเวลานะครับและก็มันเป็นช่องทางนึงที่เราได้ระดมสรรพกำลังของกองทัพนะครับซึ่งมีความสามารถปกติเนี่ยชำนาญด้านการรบอยู่แต่เราก็ยังมีความสามารถในด้านการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เรามาช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบความเดือดร้อนนะครับก็กองทัพยินดีเป็นอย่างยิ่งเรามีจุดเด่นคือเราเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วนะครับ
1: การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการทำงานด้านสื่อซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนในวันที่2มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับงานข่าวครับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่า Workshop and Knowledge Sharing Sessions ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายผู้บริหารสำนักข่าวซินหัวได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI มาสนับสนุนการทำงานข่าวตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลก่อนจะทำเป็นเนื้อหาข่าวได้อย่างรวดเร็วแต่การตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนสุดท้ายยังคงเป็นหน้าที่ของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่เผยแพร่มีความถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งมีการพัฒนาผู้ประกาศข่าว AI ที่มีบุคลิกรูปร่างหน้าตาและเสียงตามรูปแบบที่กำหนดและสามารถเลือกใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารได้หลากหลายนอกจากนี้ยังสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลงานแถลงข่าวด้วยการถอดเสียงเป็นข้อความและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นสำหรับนำไปใช้งานได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีรวมถึงนำเนื้อหาชุดเดียวกันไปออกแบบเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับการทำงานด้านข่าวสารให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ณีที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นหัวหน้าชุดอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ขณะที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น1ล้านบาทจากเงินรายได้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าชุดที่13เร่งผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าวกลับเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและช้างป่าต่อไปทางนี้ข้อมูลล่าสุดจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสถานการณ์ประชาชนและช้างป่าบาดเจ็บและตายในปี2569มีประชาชนเสียชีวิต36คนและบาดเจ็บ43คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี2568ขณะที่ช้างป่าตาย35ตัวและบาดเจ็บ18ตัวโดยพื้นที่ที่พบช้างป่าตายและบาดเจ็บสะสมมากที่สุดได้แก่ภาคตะวันออกรองลงมาคือพื้นที่แก่งกระจานและพื้นที่ภูเขียวน้ำหนาวจัดงาน CIB AI Day 2026ภายใต้แนวคิด Next Gen CIB ยกระดับการพัฒนาระบบสู่ยุค AI พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ารูปแบบอาชญากรรมและพยานหลักฐานดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งเสริมให้กำลังพลพัฒนาจากผู้ใช้งานสู่ผู้สร้างนวัตกรรม AI เพื่อช่วยลดขั้นตอนงานเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนโดยปีนี้มีผลงานเข้าประกวด46ผลงานครอบคลุมเทคโนโลยี3รูปแบบได้แก่ระบบอัตโนมัติเพื่องานประจำระบบผู้ช่วยอัจฉริยะเฉพาะทางและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่วางแผนและประสานงานหลายขั้นตอนได้ต่อเนื่องทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่าหลักการจะใช้ AI 3ด้านต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความรับผิดชอบและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย AI จะทำหน้าที่สนับสนุนการวิเคราะห์ขณะที่การตัดสินใจและความรับผิดชอบ

0: ็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมจะแสดงนวัตกรรมและสาธิตผลงานที่เตรียมขยายผลใช้งานจริง
1: พรุ่งนี้แล้วนะครับจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่17-20 กันยายนไปเตรียมตัวรับมือกันกับสถานีอากาศ NBT ครับ

ือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่รอบนี้นอกจากฝนหนักถึงหนักมากแล้วนะคะต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือก่อนและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปเต็มๆหลังจากนั้นนะคะในวันที่18กันยายนค่ะจะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสาเหตุในรอบนี้นะคะก็มาจากความกดอากาศสูงค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราแล้วก็มาดันให้ตัวร่องมรสุมร่องนี้ค่ะขยับลงมานะคะอยู่ภาคกลางตอนกลางนะคะรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะเส้นร่องมรสุมก็จะอยู่ประมาณนี้ขณะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ17กันยายนนะคะจุดที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษคาดการจะมีฝนหนักถึงหนักมากในโซนภาคเหนือนะคะมีอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีจังหวัดเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต้ระวังที่ระนองและพังงาขณะที่อีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้อยู่ในเกณฑ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะรอบนี้นะคะระวังเรื่องฝนอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงควบคู่กันไปด้วยคืนนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมค่ะสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรวจสอบกันให้ดีค่ะเก็บยึดสิ่งของที่จะปลิวให้แน่นหนาโดยเฉพาะบริเวณระเบียงนะคะกระถางต้นไม้ป้ายโฆษณาแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะลมมาแรงนะคะสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินได้ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลนะคะย้ำเป็นพิเศษค่ะในโซนของทะเลอันดามันนะคะคลื่นลมกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กต่ำกว่า6เมตรนะคะเดินเรือในโซนทะเลอันดามันมีคำเตือนงดออกจากฝั่ง 17-20 กันยายนนี้ค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักที่ลำปางพะเยาน่านแพร่ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดี

0: วต่างประเทศเริ่มที่ประเด็นความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งกลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะในงานเสวนาที่เมืองซานฟรานซิสโกในสหรัฐนะคะนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท OpenAI ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยอมรับว่าความเร็วในการพัฒนาทำให้ AI ไปไกลเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดทำให้ผู้คนมองเห็นความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังคงเชื่อมั่นในความสามารถของ OpenAI และอุตสาหกรรม AI ในการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลให้ก้าวนำความสามารถของ AIในขณะที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมตาแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีชะลอการพัฒนา AI โดยชี้ว่ากลไกการแข่งขันทางธุรกิจและความรับผิดชอบทางกฎหมายเพียงพอที่จะทำให้บริษัท AI แต่ละแห่งดำเนินมาตรการกำกับความปลอดภัยด้วยตัวเองความเห็นดังกล่าวสะท้อนความแตกแยกในอุตสาหกรรม AI และหน่วยงานสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางรับมือคำเตือนว่าเทคโนโลยีกำลังพัฒนาเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ในการควบคุม
1: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศหรือว่า Space Control Weapons ในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธนับเป็นครั้งแรกครับที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วโดยอ้างว่าจีนและรัสเซียต่างก็พัฒนาศักยภาพการสู้รบทางอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคตทำให้สหรัฐจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือเช่นกันขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบอีกทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางการทหารและการเตรียมพร้อมทำสงครามในอวกาศส่วนรัสเซียขอให้คงการปลอดอาวุธทุกชนิดในอวกาศไว้ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ของสหรัฐแม้เป็นความลับที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็อาจเร่งการแข่งขันอาวุธในอวกาศ
0: ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกกะโดยแถลงการของกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ากองกำลังพันธมิตรซึ่งสนับสนุนรัฐบาลเยเมนจะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่จำเป็นขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางนี้กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังเปิดฉากสู้รบกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียถูกดึงกลับเข้าสู่ความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้าน
1: เวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามคาดการว่าระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนบางพื้นที่ในกรุงฮานอยฮึงเอียนนินบินฟูเถาะแทงควาตอนเหนือของเหงียอานและตอนใต้ของเหล่ากายอาจมีฝนสะสมเกิน250มิลลิเมตรทางการเตือนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมสูงต่อเนื่อง
0: อินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่สูงแตะระดับอันตรายขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปชี้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากไฟป่าของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของยอดรวมทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและกระแสลมยังพัดพาหมอกควันพิษข้ามพรมแดนปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียทำให้คุณภาพอากาศเริ่มไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ได้ตกลงสู่อาคารพาณิชย์ก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้ภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมถึงรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด
0: ศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่หลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารให้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์แห่งนี้ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีและใช้งบประมาณ257ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 8,000 ล้านบาทก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเพิ่มอนุสรณ์หรือเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสทางนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่คณะกรรมการศูนย์เคนเนดีนำชื่อทรัมป์ไปใส่บนด้านหน้าอาคารแต่ต่อมาผู้พิพากษามีคำสั่งให้ถอดออกเมื่อเดือนพฤษภาคมและคนงานได้จัดการถอดชื่อออกในเดือนมิถุนายน
1: ในช่วงทำใหม่นะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยเรื่องรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนจะมีการดึงผู้สูงวัยไปสู่ไกด์ท้องถิ่นนะครับพูดคุยกับคุณวรรณภาสุขคงรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คำถามแรกเลยครับหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะไหวไหมฮะไปเป็นไกด์ต้องเจอแดดเจอลมเจอฝนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ
2: ต้องถามคนข้างๆเพราะตอนนี้เริ่มจะสูงวัยแล้วเนี่ยวันนี้ต้องฟังรายการ
0: วันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูก
2: รายการเนี้ยเหมาะเลยเพราะว่าคุณแอนจะได้มาเป็นมัคคุเทศวัยเก่า
0: จริงๆเตรียมมุกเลยนะอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะไปลงสมัครเป็นคนแรก
2: ครับ
0: แดดไม่กลัวฝนไม่กลัวค่ะแข็งแรงอดทน
3: และเสียงก็เพราะด้วย
2: เพราะฉะนั้นเหมาะเลยใช่ไหมครับ
4: เป้าหมายเลย
0: กันเดี๋ยวต้องขออนุญาตเดี๋ยวไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะครับ
0: ค่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหู

0: ฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: ต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางออนไลน์นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวัศกร
2: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหลายต่อหลายคนก็จะเป็นกังวลเกิดข้อคำถามว่าเมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าสมรรถนะของผู้สูงอายุที่ลดลงหลังวัยเกษียณหรือว่าหมดไฟเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือไม่นะครับแต่ทางด้านของกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับต้องบอกว่าเห็นต่างนะครับเพราะว่าได้นำเอาจุดดีของผู้สูงอายุนั่นคือเรื่องราวที่มีความผูกพันในท้องถิ่นนะครับรู้เรื่องราวที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองวิถีชีวิตนำมาจัดโครงการนะครับมัคคุเทศก์วัยเก่านั่นเองเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยนะครับได้มีชีวิตได้นำเอาประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้สูงอายุนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับท่านวรรณภาสุขคงนะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์ขอบพระคุณท่านรองนะครับดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่ง
4: ครับ
3: คราวที่แล้วมาคุยกันเรื่อง12ฮีโร่ผู้สูงอายุ
4: ใช่ค่ะ
3: สนใจกันมากเลยนะครับ
4: ครับ
3: วันนี้เป็นเรื่องมัคคุเทศก์สูงวัยหรือผู้ใหญ่วัยเก่าเน
2: ี่
3: ย
2: วัยเก่า
3: แต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหม12ฮีโร่ผ
4: ู้สู
3: งอายุมันเกี่ยวโยงยังไงครับ
4: ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วก็มาเล่าให้อาจารย์แต่ก็ท่านผู้ชมฟังว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ12คน12อาชีพที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็มัคคุเทศก์วัยเก่าใส่ใจชุมชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ท่านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วก็

0: ได้รับรางวัลก็คือท่านอาจารย์จรัญจอมกลางค่ะแล้วก็โครงการนี้ก็ต่อยอดขยายผลแล้วก็ทำเป็นโมเดลต้นแบบที่เป็นความร่วมมือครั้งแรกของกรมกิจการผู้สูงอายุและกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่มาจับมือบูรณาการกันโดยมอบให้ทางพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุค้นหาแล้วก็ชี้เป้าผู้สูงอายุที่มีความต้องการที่จะมาอบรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นค่ะแล้วก็กรมการท่องเที่ยวก็สนับสนุนวิทยากรในการอบรม18ชั่วโมงให้โดยผู้สูงอายุโครงการนำร่องของเราผู้สูงอายุไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็กลับไปทำงานที่บ้านของตัวเองค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนไปต่อตรงนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปท่านอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญจอมกลางใช่ไหมคร
0: ับ ปี
1: นี้67
0: ปี
1: อดีตผอ.โรงเรียนโนนสูงนะครับพอเกษียณแล้วชีวิตหงอยใช่ไหม
0: อาจจะเหงา
1: เหงาเรื่องหน่อย
2: ป้ออยู่กับเด็กๆมาตลอดชีวิต
1: แต่ว่าด้วยความที่มีองค์ความรู้เรื่องตรงนั้นแล้วก็ทำตัวเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศก์จิตอาสาก
0: ็
1: เลยได้รางวัล12ฮีโร่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นทางกรมทั้งสองกรมเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุกรมการท่องเที่ยวก็เลยมาต่อยอดว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างมัคคุเทศก์ผู้สูงวัย
0: ด้วย
1: ว
0: ั
1: ยเก่าเนี่ยแบบประจันจรัญเนี่ยจะทำยังไงบ้างก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ทางผู้ประกาศเขาก็ถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมาเป็นมัคคุเทศก์จุดดีจุดเด่นจะไหวหรือเปล่าแล้วเขามีองค์ความรู้หรือว่ามีประสบการณ์อย่างไรบ้างที่เรามองแล้วเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยน่าจะเจ๋งจริงสำหรับวัยเก่า
0: จะบอกว่ามัคคุเทศก์ที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้องบอกว่าโดย 80% ที่เราทำงานด้วยคือท่านเป็นคนที่เกิดที่นั่นดังนั้นเนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็บอกว่าเราทำงานเนี่ยเขาอาจจะบอกแค่เรื่องของวิชาการแต่เรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องเล่าที่บางเรื่องเนี่ยในตำราไม่ได้เขียนไว้มัคคุเทศก์ที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยท่านเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจริงดังนั้นเนี่ยอรรถรสในการนำชมโบราณสถานมันมากกว่าการเล่าเรื่องหลุมที่หนึ่งหลุมที่สองหลุมที่สามที่เป็นประวัติศาสตร์แต่ท่านเล่าได้ว่าเมื่อปีนั้นน้ำท่วมหรือมันมีสตอรี่อื่นๆที่เล่าว่าแล้วชุมชนผ่านวิกฤตมาได้อย่างไรที่มากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทางกระทรวงพม.เติมเต็มเพิ่มไปอีกก็คือในการที่อบรม18ชั่วโมงอะค่ะนอกจากความรู้ตามหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยวแล้วกระทรวงพม.เราให้ความรู้ในการที่จะแนะนำบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกช่วงวัยนะคะก็สามารถที่จะขอคำแนะนำกับท่านมัคคุเทศก์คือนอกจากมีความสุขในการท่องเที่ยวแล้วท่านยังรู้เรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้มัคคุเทศก์ก็สามารถแนะนำได้เพราะว่าต้องบอกว่าเกือบ70-80% ที่มาอบรมกับเราท่านเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างท่านอาจารย์จรัญเนี่ยท่านก็เป็นอดีตผอ.โรงเรียนที่ไม่ใช่เป็นผอ.โรงเรียนธรรมดานะคะเป็นนักกิจกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเล่าต่อว่าเราคิด1อาจารย์ทำให้เรา2 3 4ที่มากกว่านั้นแต่ว่าในช่วงที่อาจารย์ยังไม่ได้มาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยอาจารย์ก็แอบเหงาบ้างเราถามภรรยาแล้วดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยท่านต้องบอกท่านผู้ชมที่ดูในรายการอาจจะมองตัวเองว่าตอนนี้เราเหงาไปหรือเปล่าความจริงอ่ะเราทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วในชุมชนท้องถิ่นของตัวเราเองเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้ที่เราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของรายได้แต่เรามุ่งเน้นในเรื่องของความสุขแล้วก็คุณค่าในชีวิต
1: ครับคำว่ามัคคุเทศก์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยผมใช้คำว่ามัคคุเทศก์วัยเก่าเนี่ยเป็นมัคคุเทศก์แบบมือสมัครเล่นหรือว่ามีใบรับรองมีใบประกาศมีบัตรเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้นหาเนี่ยคือเราค้นหาผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 แห่งทั่วประเทศนะคะ
1: ในสายของเราอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพร้อมคือต้องมีใจก่อน
1: ครับ
0: มีใจส่วนใหญ่ที่คัดมาทุกคนเป็นนักพูดทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยเขามีใจที่จะเล่าเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่า โดยส่วนใหญ่ท่านมีทักษะในการสื่อสารด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทางพิธีกรน้ำเสียงบางท่านร้องเพลงใช่ไหมคะร้องเพลงโคราชคือท่านมีมากกว่าที่กรมคิดแต่ท่านสามารถร้องเพลงเล่าเรื่องหรือบางท่านอาจจะเป็นลำตาดเป็นลิเกท่านก็มีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดไว
2: ้
0: ใช่ค่ะแต่พอมาจับกับทางกรมการท่องเที่ยวให้ความรู้ก็ทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้ตามหลักสูตร18ชั่วโมงและที่สำคัญเมื่ออบรมเสร็จผ่านหลักสูตรเราก็จะมีใบประกาศที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นก็คือมีบัตรท่านสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีมาตรฐาน
1: เพราะคนเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยมันต้องมีบัตรถูกไหมครับอันนี้เป็นบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะของกรมการท่องเที่ยวเลย
1: ออกให้โดยกรมการท่องเที่ยวเพราะท่านที่มาอบรมจะได้แบบนี้ก่อนจะถามว่าอบรมอะไรบ้างเนี่ยท่านผู้สูงอายุที่ชมอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์สมัครนะ
0: ได้เลยค่ะซึ่งบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่บอกว่าจริงๆแล้วกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำมานานแล้วปีนึงเขาอาจจะจัดหลักสูตรรุ่นหรือ2รุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกรมกิจการผู้สูงอายุนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากท่านนิกรสมกลางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านให้นโยบายข้อ6ในเรื่องของการสร้างอาชีพและรายได
1: ้
0: ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดเราก็เลยค้นหา12อาชีพที่เล่าให้ฟังค่ะที
1: ่เป็นชื่ออาจารย์จรัญเนี่ย
0: ก็มี1อาชีพที่ผู้สูงอายุที่มีความต้องบอกอะไรคะที่มีความรู
1: ้
0: แล้วก็อยากจะมีความสุขในการที่ท่านจะได้แต่งตัวหล่อๆสวยๆแล้วก็ออกมาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีบัตรที่ถูกต้องนะคะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ถูกต้องก็จึงทำให้เกิดโครงการนี้แล้วงั้นทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะสมัครในการอบรมสมัครตรงกับกรมการท่องเที่ยวอันนี้ก็อาจจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆหลากหลายวัยอ
1: ัน
0: นี้เขาโอเพ่นในทุกกลุ่มเป้าหมายแต่ถ้าสนใจที่จะสมัครกับกรมกิจการผู้สูงอายุเราก็ยินดีนะคะต้องบอกว่าช่องทางที่สื่อสารง่ายสุดก็คือสายด่วนพม1300อาจจะสอบถามแล้วก็ทิ้งข้อมูลรายละเอียดของท่านไว้ก่อนว่าสนใจที่จะสมัครหรือถ้าไม่งั้นท่านอาจจะติดต่อผ่านทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งของเราก็ได้ซึ่งในปี2570เนี่ยปีหน้าก็ตุลานะคะจะน่าจะปีตามปีงบประมาณดังนั้นเนี่ยเรามีโครงการที่จะต่อยอดขยายผลที่จะทำในพื้นที่ต่อไป
1: คำว่าสูงวัยเนี่ยต้องเท่าไหร่เพราะคุณนวัชกรก็เริ่มตาโตเองอยากจะเป็นสมัครได้หรือเปล่า
0: คือถ้าตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะคะก็อายุ60ปีขึ้นไป
1: 60ปีขึ้นไป
0: ใช่ค่ะอบรมที่ของเราจัดเนี่ยก็คืออบรมฟรี
2: ครับ
0: ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ถ้าคิดง่าย18ชั่วโมงก็3วันค่ะแล้วก็ดูแลท่าน
2: เหมือนที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีคุณตาอายุ78ปีก็ไปอบรมมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ได้บัตรไกด์เหมือนกับเพื่อนๆเลยน
0: ั่
2: นหมายความว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรค
0: ไม่เป็นอุปสรรค
2: ที่จะไปอบรม
0: ใจมาก่อนเลยค่ะถ้ามีใจใช่แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่า75-78เนี่ยยังเดินกันแข็งแรงมาก
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าโครงการแรกที่ไปลองทำเนี่ยเป็นคิกออฟเป็นโครงการแรกทำที่โคราช
0: ใช่ค่ะ
1: เหตุผลที่ไปตรงนั้นเพราะเป็นบ้านของอาจารย์จรัญเป็นถิ่นของอาจารย์จรัญ
0: ถูกต้องเลย
1: ก็เลยไปเริ่มตรงนั้น
0: เริ่มที่บ้านที่บอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็ทำให้เราว้าวนะว่าจริงๆโครงการเราคิดไว้แค่12อาจารย์ไป3-4-5
1: อะไรครับ12ก็อาจารย์
0: คือจริงๆเราพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุก็คือเราค้นหาผู้สูงอายุที่มีความสนใจที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยต้องอธิบายต่อไปนิดนึงของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาโฟกัสไว้28จังหวัดนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดก็ท่านจะสามารถดูในเว็บของกรมกิจการผู้สูงอายุได้43พื้นที
1: ่28จังหวัด43พื้นที
0: ่ก็คือสามารถกระจายทุกภาคนะคะสามารถที่จะอบรมแล้วกลับไปทำงานที่บ้านของตัวเองคือง่ายสุดบ้านท่านมีโบราณสถานมีหลุมขุดอยู่เนี่ยอันเนี้ยใช่แน่นอนเป็นพื้นที่เป้าหมาย28จังหวัดแน่นอนก็คือเราก็เลยได้เจอกับท่านอาจารย์แล้วก็ ได้ไปคิกออฟที่บ้านของอาจารย์ปรากฏว่าสิ่งที่ทำเขาบอกว่าพื้นฐานของอาจารย์ท่านเป็นผอ.โรงเรียนดังนั้นเนี่ยท่านมีคอนเน็กชันกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดังนั้นนอกจากท่านจะมีกลุ่มมัคคุเทศก์วัยเก่าที่เป็นเพื่อนๆของท่านแล้วท่านยังต่อยอดเป็นยุวะมัคคุเทศก์ในชุมชนซึ่งอันนี้ถึงบอกเราว้าวเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการของกองทุนผู้สูงอายุที่จะให้ทางชุมชนท้องถิ่นองค์กรของงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมมาเป้าหมายสำคัญนอกจากอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของผู้สูง

0: แล้วเราต้องการความยั่งยืนของโครงการดังนั้นเนี่ยอาจารย์จรัญตอบโจทย์เรา 100% 80% คือเพื่อนๆที่ได้มาอบรมมัคคุเทศก์วัยเก่าอีก 20% อาจารย์ต่อยอดขยายผลให้เรียบร้อยก็คือว่าท่านไปอบรมยุวมัคคุเทศก
1: ์
0: มีลูกหลานคนในชุมชนแทนที่ว่า10บ้านมีวัยเก่า8บ้านปรากฏว่าบ้านที่ยังอายุไม่ถึง60มีลูกหลานก็ส่งมาอบรมแสดงว่าทั้งหมู่บ้านให้ความสำคัญกับโครงการ
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่กรมเริ่มพอไป implement จริงไปทำจริงในพื้นที่ปรากฏว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องบอกว่าตามที่ได้บอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็พุ่งเป้าเลยว่าเราต้องเปลี่ยนบทบาทพม.จากรัฐสงเคราะห์ให้เป็นรัฐสนับสนุนซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าท่านอธิบดีโชคชัยวิเชียรชัยยะท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านก็บอกว่าต้องปักหมุดโครงการปี70ที่จะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกถ้าบ้านท่านอยู่ใน28จังหวัด43พื้นที่ท่านก็อาจจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ขอเงินโครงการเพื่อจะกลับไปทำโครงการเองก็ได
1: ้
0: ในชุมชนท่านเอง
1: คนจัดไม่ใช่กรมการท่องเที่ยวหรือกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นคนจัดขึ้นมาแต่ว่าถ้าชุมชนจะรวมตัวกันเอ๊ะบ้านชั้นอยู่ในเขตนี้ละอยู่43พื้นที่เนี่ยทำโครงการขึ้นมา
0: ได้
1: ขอเงินได้เลย
0: ขอเงินกองทุนผู้สูงอายุถ้าท่าน60ปีขึ้นไปนะคะ
1: ต้องมีกี่คนถึงจะขอได้
0: จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายถ้าสเกลเล็กสุดก็อย่างน้อยก็ต้องสัก30
1: ใช่ไหม
0: คะเป็นสเกลขนาดเล็กท่านรวมกลุ่มกันแล้วท่านก็ติดต่อมาอันนี้ที่ฉันขออนุญาตพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุก่อนนะคะถ้ามีเพื่อนครบ30คนหรือว่าอาจจะมี25อีก5คนเป็นเด็กก็ได้
1: สัดส่วน80 20ได้ไหมครับ 80% เป็นผู้สูงอายุ
0: ใช่แล้วก็มีลูกหลานมาด้วยใช่ไหมท่านก็รวมกันแล้วก็ในฐานะถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะทำเรื่องมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุได
1: ้
0: เพื่อไปอบรมแล้วก็ขอสนับสนุนวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยวไปอบรม
1: อัน
0: นี้ก็ได
2: ้ฟังดู28จังหวัด43พื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าอีกหลายพื้นที่ให้ความสนใจมากเลยนะครับอันนี้โครงการที่มันจะขยายไปทั่วประเทศในเร็ววันไหมครับหรือว่าจะยังไงดีครับ
0: ต้องบอกว่า
2: สนใจ
0: สิ่งที่บอกว่าเราเปลี่ยนจากรัฐสงเคราะห์เป็นรัฐสนับสนุนก็คือเราทำโมเดลต้นแบบท่านไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะต้องจัดหลักสูตรยังไงมีให้เสร็จเป็นเมนู
1: มีหลักสูตรเสร็จมีวิทยากรให้เสร็จมีค่าใช้จ่ายให
0: ้มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านมีศักยภาพท่านจะทำเองอันนี้เราไม่ว่านะเพราะต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพแล้วก็มีฐานะในประเทศไทยมีเยอะท่านจะทำเองก็ได้อันนี้ก็มีโมเดลให้ท่านสามารถ
1: มาขอแต่วิทยากรขอแต่หลักสูตรก็ได
0: ้ได้ท่านทำเองได้
1: ขอเงินด้วยก็ได
0: ้ได้หมดเพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าท่านมีสถานที่อยู่แล้วไม่ต้องไปเช่าที่ไหนทำที่ท่านอาจจะทำที่วัดทำที่ไหนได้หมดเลยก็มาขอเมนูที่เป็นชุดความรู้แต่ถ้าท่านไม่มีงบประมาณท่านอยากทำท่านก็ขอเงินกองทุนเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะว่ามันมีเมนูให้ท่านติ๊กอยู่แล้วว่าท่านจะทำ30คนทำ50คนแต่รูปแบบหลักสูตรเนี่ยเรามีโมเดลของมัคคุเทศก์ใบเก่าใส่ใจชุมชนท่านก็ล้อตามนี้ได้เลย
1: 3วัน18ชั่วโมงถ
0: ้
1: าทำตามนี้เสร็จก็จะได้บัตรมัคคุเทศก
0: ์
1: ท่านรองพอมีรายชื่อจังหวัดอยู่ในมือเป็นตัวอย่างไหมครับว่า28จังหวัดที่ว่าเนี่ย
0: ม
1: ันมีจังหวัดอะไรอยู่บ้างเผื่อท่านผู้ชมจะได้ว่าเอ๊ะจังหวัดชั้นมีหรือเปล่าเพราะต้องมีคนอยากรู้แน่ๆว่า28จังหวัดเนี่ยคืออะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นจังหวัดของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากรมการท่องเที่ยวก็จะมีจังหวัดเชียงรายค่ะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะ
2: ภาคเหนือนะครับ
1: นี่พูดมามีนึกถึงโบราณสถานที่เก่าๆอยู่แน่ๆ
0: ใช่ใช่ก็จะเป็น28จังหวัดแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นชัยนาทสุพรรณบุรีเพชรบุรีแล้วก็ลงใต้ไปนิดก็เป็นประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยนครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังพัทลุงกระบี่สตูลยะลามีไปถึงยะลาค่ะอาจารย์สามารถที่จะอบรมได้แล้วก็ทางภาคอีสานก็จะมีหนองคายมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีแล้วก็ย้อนกลับมาโซนภาคตะวันออกก็จะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด28

0: จังหวัด43พื้นที
1: ่ครับทีนี้เล่าให้เห็นภาพหน่อยในคอร์ส18ชั่วโมงในการอบรมเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่เรื่องการท่องเที่ยวเทคนิคการเป็นมะคุเทศที่ดี
0: ใช่
1: ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่ในขณะการกรมของท่านรองก็จะค่อยสอดแทรกไปว่าสวัสดิการมีอะไรบ้างเพราะจะได้รับรู้ไปด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดจะมาขอเงินกองทุนผู้สูงอายุก็ต้องไม่ลืมนะคะที่จะต้องมีหลักสูตรที่จะต้องเสริมในเรื่องของความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการซึ่งเราไม่ได้ให้เฉพาะสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุเท่านั้นเราก็จะให้เป็นเมนูที่เป็นสิทธิสวัสดิการในภาพรวมที่ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิได้อันนี้เราก็ถึงบอกว่าเราก็สร้างเป็นเหมือนอาสาสมัครด้วยที่ท่านจะได้มีความรู้แล้วก็กลับไปแนะนำคนในชุมชนได
1: ้คุณนวัชกรเราฟังมาตั้งนานเรายังไม่รู้ว่าพอได้มัคคุเทศก์สูงวัยแล้วหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยทำงานแล้วฟรีหรือมีรายได้
0: จริงๆแล้วถ้าท่านมีบัตรเป็นมัคคุเทศก์ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยท่านก็มีรายได้ต้องบอกว่ามีมาตรฐานก็คือตามค่าจ้างของกรมการท่องเที่ยวเลย
1: แต่ถ้าอยากจะทำเอาสนุกทำคลายเหงาก็ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่ามีมาตรฐานด้วยเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่มีบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ด้วยดังนั้นเนี่ยอบรมแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่อาสาสมัครอย่างเดียวท่านมีมาตรฐานท่านผ่านการต้องบอกว่าผ่านหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยว
1: ท่านรองจะพัฒนาไปถึงเหมือนประเทศญี่ปุ่นไหมครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้สูงวั
2: ย
1: จะรวมตัวกันเป็นอาสาสมัครนะแล้วก็มาจับมือกับกรมองค์การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยอบรมแบบนี้เลยแล้วก็มีเครื่องหมายมีเครื่องแบบเดินมารู้เลยว่านี่เป็นผู้สูงวัยโตเกียวนี่เป็นผู้สูงวัยโอซาก้าแล้วก็แนะนำแล้วแนะนำแบบญี่ปุ่นนะเรานึกออกไหมแนะนำแบบว่าบริการด้วยใจแนะนำเต็มที่เพราะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเจอคนกลุ่มนี้จะประทับใจมากแต่เขาทำฟรีนะเขาทำฟรีทำเพราะเหมือนกับอยากได้เล่าในเรื่องท้องถิ่นตัวเองเราจะไปถึงตรงนั้นไหมครับ
0: ถ้าประเมินที่เดียวเลยนะคะที่บ้าน
2: นนสูง
0: ที่บ้านโนนที่โนนสูงบ้านปราสาทต้องบอกงี้ที่นครราชสีมาดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้แน่นอน
1: เพราะต้นแบบไปไกลมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรายังเป็นจิ๊กซอที่เป็นจิ๊กซอที่หนึ่งแต่ชุมชนเขาไปที่จิ๊กซอที่3 4 5แล้วก็ที่เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราเข้าไปเป็นรัฐสนับสนุนการที่เราเปิดตัวคิกออฟท่านรัฐมนตรีไปสื่อมวลชนไปอย่างเนี้ยถ้าเขาทำกันเองกว่าที่ท่านอาจารย์เกษมสันจะรู้เรื่องนี้อาจจะใช้เวลาแต่พอเราคิกออฟรัฐสนับสนุนปุ๊บทุกคนรู้หมด NBT ถ่ายทอดฉันก็ดูหลายคลิปนะคะที่ทางต้องบอกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปร่วมสนับสนุนในการเผยแพร่ทำให้เห็นศักยภาพของชุมชนที่บอกว่านอกจากในเรื่องของความรู้เรื่องมัคคุเทศก์แล้วรายได้ที่หมุนเวียนในท้องถิ่นเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยเขานอกจากที่จะเล่าเรื่องโบราณสถานแล้วเขาเล่าเรื่องปลานิลด้วยนะคะอาจารย
1: ์ปลานิล
0: ที่โนนสูงเนี่ยก็คือมีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลที่แบบว่าอร่อยแหล่งหนึ่งเลยแล้วก็วันคิกออฟอาจารย์เขาก็คือกับคนในชุมชนเขาคิดร่วมกันเขาก็บอกว่าเอาเป็นเหมือนกับมีการทานข้าวเย็นแล้วก็ชมแสงสีเสียงด้วยเขาก็มีเมนูปลานิลซึ่งทุกคนก็การันตีเลยว่าปลานิลอร่อยมากแล้วมันสดมากก็คือจากชุมชนนั้นเลยแล้วชาวบ้านก็มาร่วมกันทำโดยที่ไม่ได้มีการปรุงอะไรที่มันอะไรมากมายแต่ว่าเป็นปลานิลเผาเกลือที่อร่อยที่สุด
1: ก็คือมีการเล่าเรื่องจนอร่อยจนรู้สึกว่าอร่อย
0: มันสดใหม่อร่อยจริงๆอันนี้การันตีค่ะว่าอยากให้อาจารย์ไปชิมถ
1: ้
0: าใครผ่านไปทางอำเภอโนนสูงที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาต้องไปชิมปลานิลนอกจากไปดูโบราณสถานแล้วอันเนี้ยถึงบอกว่ามันต่อยอดแล้วก็มาจากความตั้งใจของชาวบ้านเราไม่ได้เป็นแนะนำนะว่าให้ต้องมีแบบว่าทานข้าวแล้วก็นำชมอะไรเงี้ย
1: ชุมชนคิดเองเขารู้เองว่าเขามีของดีอะไร
0: ใช่
1: พอเราไปกระตุ้นเขาเราสนับสนุนเขาเนี่ยเขาต่อยอดได้เอง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เห็นถึงว่าเราไม่แพ้ญี่ปุ่นค่ะอาจารย
2: ์ครับเรื่องของผู้นำในชุมชนผู้นำในท้องถิ่นเอาล่ะอาจจะมีมัคคุเทศก์หรือว่ากลุ่มวัยเก่าที่อยากจะทำดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยเราได้มีการพูดคุยหรือว่าต่อยอดเรื่องนี้ยังไง
0: อันนี้ก็โมเดลนี้ก็สำเร็จที่นี่เลยต้องบอกว่าทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งต้องบอกว่าพี่ๆนะจะไม่อยาก เรียกคุณป้าเลย ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มาช่วยกันบ้านฉันมีโต๊กนะ ไม่ได้ไปเช่าที่ไหนมาเลยนะคะอาจารย์ที่จัดโต๊กทานข้าวตอนเย็นเนี่ยเอามาจากบ้านของชาวบ้านในชุมชนแล้วก็มาช่วยกันล้างมาช่วยกันขัดเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนแล้วก็พอเขารู้ว่าจะมีงานทุกบ้านเอาโต๊ะมาตั้งหน้าบ้านมีผักผลไม้มีมะม่วงมีอะไรเอามาวางขายอยากให้คนได้ชิมของอร่อยที่บ้านอย่างเงี้ยคือชาวบ้านเขาทำกันเองแล้วก็ต้องบอกเห็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพียงแต่ง่ายๆก็คือรัฐต้องสนับสนุนเพราะถ้าชาวบ้านทำกันเองกว่าที่คนทั้งประเทศจะรู้มันอาจจะต้องใช้เวลา
1: ผมขออนุญาตเสนอแนะท่านรองแบบนี้ไปบอกท่านตรีนี้ก่อนสมกลางก็ไปบอกท่านตรีท่องเที่ยวเนาะจัดงบประมาณมาเราจะไปทำรายการให้เอาไปทำคลิปเอามักคุเทศท้องถิ่นเนี่ยแนะนำคนละปราสาทคนละสถานที่โบราณแล้วประกวดคลิปแล้วเอาเงินที่ท่านให้มาเนี่ยให้รางวัล
0: ก็ต่อยอดไปได้
1: ต่อยอดไปเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าโอ้ที่เหล่านี้น่าเที่ยวขนาดไหนได้เห็นชมหน้ามักคุเทศวัยเก่าหรือมักคุเทศท้องถิ่นเหล่านี้แล้วมีรางวัลจูงใจเล็กน้อยพอให้เขารู้สึกว่าเป็นความภูมิใจในการทำผมว่าน่าสนุก
0: ได้ขออนุญาตไปบอกท่านทิพย์ดีโชคชัยวิเชียรชัยยะก่อนได้ไหมคะก็จะได้นำเรียนท่านทิพย์ดีกรมกิจการผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าการที่ต่อยอดขยายผลการที่ได้พลังจากสื่อมวลชนเข้ามาช่วยเนี่ยก็ทำให้เรื่องดีๆของชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะสู่สาธารณะได
2: ้ครับเรื่องของการรับสมัครเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะรวมตัวกันและได้แล้วนะครับหรือว่าอยากจะมาลองเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้เราปิดรับสมัครเมื่อไหร่ยังไงไหมคร
0: ับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ปิดเพื่อเป็นการเริ่มที่เป็นโมเดลการพัฒนาดังนั้นเนี่ยถ้าท่านรวมตัวแล้วก็มีความสนใจจะบอกว่าถ้าง่ายสุดเนี่ยจำง่ายที่สุดท่านก็ติดต่อสายด่วนพม1300แล้วเขาก็จะโอนไปให้ติดต่อศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุนครพนมใช่ไหมถึงบอกว่าอาจจะติดต่อในเชียงใหม่อย่างเงี้ยท่านก็อาจจะไปพูดคุยแล้วก็ติดต่อให้ทางศูนย์เราไปสนับสนุนได้เพราะเราพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านหรือว่าติดต่อตรงที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอันนี้ก็ได้
1: สมมติท่านผู้ชมที่ชมอยู่28จังหวัดไม่อยู่ในจังหวัดที่เราอยู่เลยแต่ว่าเรามีเครือข่ายนะแล้วเราสนใจแล้วคิดจังหวัดเราน่าเที่ยวนะ
2: ครับ
1: ติดต่อมาได้ไหมครับมีโอกาสไหม
0: ก็คือติดต่อได้แต่ถ้ากรณีที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอันนี้มันเป็นหลักสูตรเฉพาะของกรมการท่องเที่ยวอาจจะ
1: 28จังหวัดตรงนั้น
0: ตรงนี้จงท่านที่อยู่ใน28จังหวัดที่ได้เล่าไปแล้วก่อน
1: ขอเน้นตรงนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นท่านอาจจะต้องค่ารถค่าน้ำมันค่าที่พักในการเดินทางไปเป็นมัคคุเทศก์มันอาจจะไม่คุ้มอาจจะท่านอาจจะไปทำอาชีพอื่นที่น่าสนใจ
1: มีได้ผมยกตัวอย่างเช่นว่าชลบุรีไม่ทราบมีหรือเปล่าน
0: ะมีค่ะมีค่ะ
1: สมมติจังหวัดไหนสักจังหวัดที่ไม่มีนะจังหวัดกอไก่ไม่มีแต่ว่าเขาคิดว่าจังหวัดเขามีของดีแหละแล้วเขาบอกว่าเอาเฉพาะกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยมาร่วมกันก่อนได้ไหมเพราะเขามีวัยเก่าเยอะนะอยากจะพาเที่ยวอยากจะแนะนำวิถีชุมชนแต่อาจจะไม่อยู่ในเป้าหมายของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมงบประมาณ
0: ต้องบอกว่าถ้าจะรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอันนี้เป็นไปได้
1: ได้อยู
0: ่แต่ว่าถ้าจะให้ออกบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอันนี้ต้องเป็นหน้าที
1: ่ใช่แต่ถ้าไม่ต้องการบัตรเนี่ยเปิดกว้าง
0: มาเลยมาเลยค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุอันนี้ for all ค่ะทำได้ทุกจังหวัด
1: คุณวัชกรเราต้องรวมตัวกันละเราได้2ละ ได้ครับ300
0: ไปชวนเพื่อนมานะคะ แล้วก็เราฝากรายละเอียดไว้ที่สายด่วนพม1300
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อจะได้เป็นช่องทางที่ง่าย แล้วก็พี่น้องประชาชนก็จำง่ายติดต่อง่าย
2: ได้ครับค่ะวันนี้เราได้เห็นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านนั้นมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเพียงภาครัฐเนี่ยลงไฟสนับสนุนนะครับดังนั้นพื้นที่ไหน28จังหวัดนะครับที่ตามที่ท่านรองได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการก็สามารถที่จะประสานติดต่อไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้อยู่ในพื้นที่นะครับมีศักยภาพแล้วก็ได้แสดงพลังร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านวรรณภาสุขคงนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปสวัสดีครับ

0: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุล

0: ามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะคุณถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโง่เฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรม

ของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศทันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันฮวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
วัดกวนซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกวนซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักมินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
1: วันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน โดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบา

0: ติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิต

0: างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
1: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์

นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัทราพรงานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดสึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าไฟศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เวลา7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น

0: ระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museum ในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ เวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระองค์ทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพิพิธภัณฑ์พิมานรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฐนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569 วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏรัชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกมลนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มังเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกสับปะรดแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพรายวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกทาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนต์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพของประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเพลงฮักข้ามดอยมาแถมแล้ว
1: ปากกับหมูนอตนะฮะช่อง11นะครับ
0: ปากกับหมูเฮาจันทร์สุขพุทธกัน
1: จันทร์พุทธสุขครับจันทร์พุทธสุข
0: 3ทุ่มโดยประมาณแล้วก็มา
1: อาทิตย์นะฮะ
0: เสาร์อาทิตย์
1: โมงครึ่ง
0: 5โมงครึ่งหรือ17นาฬิกาครับวันนี้เพลงฮักข้ามดอยมีโอกาสดีครับได้มาออกสัญจรนอกสถานที
1: ่วันนี้เฮาอยู่ที่ไหนครับ
0: ฮะ
1: อยู่ตังใดเอ่ย
0: อยู่ที่น้ำทงคาเฟ่ตำบลสมภาหมู่ที่1ครับผม
1: ขอบคุณสำหรับสถานที่สวยงามเลยนะครับบรรยากาศดีมาก
0: ใช่ต้องขอบคุณน้ำทงคาเฟ่ขอบคุณเจ๊จินผู้บริหารน้ำทงคาเฟ่แห่งนี้แหละครับเป็นจุดบันดาลให้กับศิลปินบ้านเฮาได้เกิดบอกว่าจะเป็นเบิ้มกาลันตีกาทวัดเมืองเถินกาไอเสมลุงชัยและก่อนน้องเก๋ๆโกเราไอเชนละเชนนี่ถ้ามาถึงน้ำทงคาเฟ่ต้องได้มากินปลาเพราะว่าเฮาอยู่ใกล้น้ำแต่ถ้ามากินปลาที่น่าที่นี่ถ้าเพื่อนตอดแห่ห้ามตักเทนเนอร์ว่าจะซื้อปลา
1: เพื่อนมีคลิปดังอ่ะเพื่อนแจ้งว่า
0: ครับผมเพลงที่จบไปตะกี้ครับเพลงไอ้มากำเดียว
1: ไอ้มาหอมซองครับ
0: ก็ขึ้นมาใหญ
1: ่ไอ้มากำเดียวเฮ้ย
0: ไม่ครับผมแล้วในช่วงนี้ครับและเทปนี้เอายินดีต้อนรับ
1: ต้อนรับ
0: นี่ครับอาจารย์แต้ม
1: วันนี้มี
0: แล้วอาจารย์เอ

0: นี่มีครบวงนะครับตึงคีย์บอร์ดตึงกอง
1: ครับผม
0: กีตาร์เบสกีตาร์โป่ง3ตัวนะครับวันนี้ผม
1: แม่นครับโดยเฉพาะมือคีย์บอร์ดนี่ครับในอดูดปุ้น
0: อดีตครับอดีตครับ
1: วงยิปซี่คิงซึ่งแบ็คไฮเบิร์มเนาะอาจารย์เนาะแต่สตางค์ตีท่าน 20,000 ไว้ท่านก่อน
0: เป็นนี่ต้องติดไส้นะครับแม่นมีบันนีประจายสุภาษิตเขาเปิ
1: ลแล้วก็ไอ้ป๋องเนี่ยอาจารย์ป๋องวันนี้ก็นึ่งในทีมงานของวงฮอมซองช่วงนี้ก็อย่างที่ว่านะหน้าฝนมาละระมัดระวังไว้ตัวลูกน้ำยายลุง
0: ยุงลายยุงลาย
1: โรคไข้เลือดออก
0: ครับ
1: ระวังแม่นแล้วแม่นแล้วถ้ามีไซอเบตจากอสมมาอสมนี่บ่ใช่แปลว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะ
0: แปลว่าใดครับ
1: เออคืออสมนี่ค
0: ือ
1: บ
0: ่
1: ใช่ใหญ่
0: บ่ใช่ครับ
1: อาสาสมัครพัฒนาชุมชนก่อนบ่ใช
0: ่
1: หมู่บ้านนะครับเปิ้นจะแจกไซอเบตกันระมัดระวังไว้ครับมันบ่มีภัยฮักเฮาเต้าหมู่เฮาฮักกันจะเฮ้อเปิ้นไปควบกันลงกะลาคือหมดตึงมาได้เฮาต้องช่วยตัวเก่าเฮาครับเลยเป็นว่าเนี่ยอย่างก็เนี่ยได้เนี่ยแล้วมีความฝันแล้วคุณจะมีรางวัลนั้นแบบคุณครูจรัญมโนเพชรทำออกมาครับรางวัลแห่งคนช่างฝัน
0: มาได้ใดเนี่ย
1: เก่งก็

0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วเด็กคนช่องฝันนะ
2: ครับผม
1: ที่ฝันในสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามแล้วลุกขึ้นมาทำตามฝันนะครับฝันนั้นถึงจะเป็นจริงนะฮะ
2: ที่ฝันวันนี้เป็นจริงได้เชื่อไหมว่าน้ำท้องคาเฟ่ฝันว่าวันหนึ่งอยากทำร้านอาหารและร้านอาหารนะไม่ใช่ว่าต้องทำอาหารให้ถูกปากถูกคอของลูกค้าและเก็บเกี่ยวเงินอย่างเดียวแต่เล็งเห็นในคุณภาพของอาหารนั้นทำให้ร่างกายของผู้มาใช้หรือว่าลูกค้าเข้ามาแล้วมีร่างกายได
1: ้
2: สมบูรณ์ครับผมเพราะว่าเขาเข้าโครงการลดหวานมันเค็มนี
1: ่
2: คร
1: ับ โอ้สุดยอดเด็ด
2: ใช่
1: กรรมเดียวเขาต้องลองจิ้มละ
2: โอ้ยโอ้แม่มะลุนบัตตันจิ้ม
1: เดี๋ยว
2: จิ้ม
1: ครับผมสักหน่อยครับ
2: เพราะว่าการลดหวานมันเค็มเนี่ยฮู้ก็ว่าถ้าเขาเพิ่มเข้าไปอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งสำหรับโรคไตถ้าไตวายก็จะตายไวแต่พอนั้นเฮาบัญญัติ ให้
1: ท่าน
2: ใช่พอเฮาบัญญัติให้ท่านท่านตายไวเฮาบัญญัติให้ท่านตายไวเฮาเลยได้รับรางวัล1ที่ลดหวานมันเค็มลูกค้าหลายๆท่านออกมาทานแล้วบอกว่าอาจจะเติมนี้หน่อยเติมนี้หน่อยแล้วเขาแค่อธิบายว่าเพื่อสุขภาพของท่านอย่าเอาหมู่นี้เข้าในร่างกายท่านสักมื้อหนึ่งที่มากินน้ำท้องได้ก่อเราห่วงใยของสุขภาพท่านอย่างยิ่งเลยนี่ครับโดยความปรารถนาดีเปิ้นหนึ่งบอกว่าบ่มีไผฮักเฮาต้องหมู่เฮาฮักกันถ้าลองทำบ่ดีไปแล้วหรือว่าทำเพื่อเห็นแก่รายได้ที่เข้ามาเนี่ยแล้วมาทำให้ร่างกายของเปิ้นต้องเสียไปมันเหมือนเฮามีความผิดด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ฮักตัวเก่าเฮาฮักลูกค้าตัวเองนะครับฮักลูกค้าทุกท่านนะครับ
2: ถ้าลูกค้าเปลี่ยนอย่างไปเนี่ยสิ่งที่จะออกมาก็คือไหลมาโซโซอย่างน้ำตาเฮาเนี่ยคือ
1: มันยัวปังอ่ะ
2: ครับผมยัวปังสาเหตุที่น้ำตาไหล
1: เนี่ยเปิ้นบอกมาจนได้
2: ครับผมสาเหตุที่น้ำตาไหลเนี่ยเพราะว่าตากำลังอธิบายสิ่งที่ปากอู้ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ปากอู้ได้ว่าถ้าท่านมาน้ำท้องคาเฟ่แล้วท่านจะมีคำว่าผิดหวังเสิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลย
1: Google ครับ Google ครับ
2: มันจะดีอยู่แล้วนะน้ำท้องคาเฟ่ติดริมน้ำปิงแห่งนี้ครับที่ศพแม่ค่าหมู่หนึ่งแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านโดยคำ
1: แล้วก็เพื่อเป็นการเสียนาฬิกา
2: เสียเวลาครับกดทีวีค้างไว้ได้เลย NBT ช่อง11ภาคเหนือและการเพลงฮักห้อมดอยน้ำตาหยัวปังครับ

0: ังเพลงที่ถ้าใครให้วันนี
1: ้เนี่ย
0: วันนี้ได้เสียงคีย์บอร์ดมาทุกเศร้าเลยฮะสุดยอดมากเลยวันนี้
1: อาจารย์เออย่างคุณผู้ชมเคยเรียกร้องเข้ามาครับไปกันที่ไหนว่าเมื่อใดวงบัสเตอร์แบนด์ที่เขาเคยหันเล่นจะมาออกรายการทีวีเอาพ้องพอดีวงอาจารย์ท่านเป็นงานนักขนาดบอกว่างมาสำหรับรายการเฮาเลย
2: ที่จริงวงเป็นมีซิงเกิลแล้วนะ
1: ซิงเกิล
0: แล้วเล่นเดี๋ยวก่อนแล้วเฮาเล่นอย่างน่ะสารเล่นไปละ
1: สารถ้าสารอู้อันน่ะถ้าสารอู้อันนั้นเปิ้นบ่พออายละช่องทางที่ติดต่อหรือว่าติดตามของวงมาสเตอร์แบนด์นี่ในทางบลูทูธนี่ครับ
2: อันแล้ว
0: YouTube ครับ
1: YouTube ครับ YouTube ครับพิมพ์เข้าไปเลยว่ามาสเตอร์แบนด์ครับ
2: มาสเตอร์แบนด์เชียงใหม่ตัวน
1: ี้มาสเตอร์แบนด์เชียงใหม่แล้วก็ Facebook Fanpage โดยครับ
2: ถ้าพิมพ์มาสเตอร์แบนด์บ่ได้จะสดวงฝรั่งคนนะฮะ
0: อ๋อครับโทษ
1: ครับผมแต่ถ้าพิมพ์มาสเตอร์แบนด์มันมาขึ้นพิมพ์เบิ้มการันตีเลยขึ้นเหมือนเพลงที่จบไปตะกี้ครับเหมือนเพลงประกอบละครถ้าเพลงนี้เปิดมาได้นะแล้วคุณมีความหลังมานั่งกินข้าวกินปลานั่งใกล้ริมน้ำน้ำทงคาเฟ่แห่งนี้แล้วคุณจะได้อรรถรสเปิ้ลบอกว่ายอมทนเหงาอยู่อย่างไม่มีใครดีกว่าอยู่อย่างจำใจมีใครก็เหมือนไม่มีเน
2: ี่
1: ยเนี่ยความฮักเนี่ยความฮักมันเกิดได้ทุกที่ความฮักเนี่ยมันเกิดจากคนสองคนแต่การเลิกกันเกิดจากคนสองใจใช่ไหมล่ะถ้าหากความรักที่มีให้กันมันจืดจางเราสมควรแยกทางดีกว่านอกใจวันนี้ที่อู้ได้ดีบอดได้สูบหมวกปีนเลยมาใจหัวล้านติดผมไอ้ตกสูงล้านอย่ามาคนละอ่อนห้องปลุงเมียที่บ้านห้องกูเท่าคุณผู้ชมครับก็ยังว่านะเนาะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจพิษเศรษฐกิจอ่ะมันลามไปหมดทุกหย่อมย่าเลยเฮาก็ระมัดระวังไว้แล้วก็มิจฉาชีพก็มีนัก
2: มาแถมแล้ว
1: มาแถมนักมานักมาหลายและแต่แถมอันหนึ่งครับที่สังคมฮือความสนใจในขณะนี้อย่างเรื่องคนล่อนเล่กาคนไร้บ้านกาครับตามบ้านเฮาเนี่ยแต่ดีอันนี้ที่ในเขตปกครองของสมัยข้างนี้ทีมงานปกครองประหลวงกำนันเปิ้นดีบ่มีที่ว่าภัยจะมานอนตำสลาได้
2: ครับ
1: ครับผมเปิ้นดูแล
0: กันเลยครับ
1: นี่ครับเฮาต้องช่วยพอช่วยกันพอช่วยกันกอยเนาะครับผมวันนี้มีความสุขอย่างยิ่งเลยอะถ้าจะจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ครั้งไหนนึกถึงน้ำทงคาเฟ่แห่งนี้เลยครับ
0: แม่นครับถ้าจะเอาวงไปลุงลังเมื่อใดเอาหอมซองไปนะ
1: ครับผมถ้าหอมซองมันบอกว่างเอาเบิ้มการันตีไปคนเดียวก็ได้แต่เบิ้มอย่าไปตัวไอ้ป๋องนี่ครับ
0: คนเดียวก็กล้าขาย
1: ครับผม
0: กล้าขายตัวเก่าคนเดียวอ่ะ
1: ครับนี่ถ้าไอ้เนี่ยกระซิบมาทางหลังถ้าไอ้เบิ้มบอกว่างเอาเอเวอรินเออทำเป็นเล่นหัวหน้าวงเอเวอริน
0: หัวหน้าเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดเลยครับ
1: หัวหน้าวงเอเวอรินเกิดมาออกแล้วครั้งมาสเตอร์แบนด์เนี่ยมายอมมาออกกับรายการอย่างนี้ครับ
0: คงได้มีโอกาสเนาะได้เจอกันนะฮะ
1: รายการ NBT ช่อง11ภาคเหนือครับหลายๆรายการบอกว่าจะเป็นเรื่องเล่าเช้านี้เออคุณเข้าไปฟังได้เสิร์ชดูได้ในการสัมภาษณ์นอกสถานที่หรือว่าสัมภาษณ์ของต่างๆอีกเยอะต่างๆและก่อนน้ำทงคาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในอยู่ที่ในรายการของเช้านี้ที่ภาคเหนือโดยครับรายการข่าวดีๆข่าวสารต่างๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ข่าวสารบอกว่าช่องทางไหนๆก็แจ้งครับแล้ววันนี้อันลืมแนะนำ
0: มือโซโล่เฮาม
1: ือโซโล่กับอาจารย์บอลครับ
2: อาจารย์บอลครับ
1: ความจริงนะวันนี้นะคนที่พลาดโอกาสอย่างยิ่งคือน้องเก๋ๆ
0: แม่นครับติดงานด่วน
1: โกรามิวสิกซึ่งไปทำงานเกี่ยวกับศาสนาของกรมศาสนาของเรื่องครูบาเจ้าศรีวิจัยอยู
0: ่ครับครับ
1: ก็เลยไปได้มาแล้วก็มิวสิโกอาราวนี่ก็กล้าออกเพลงนี้ไปนี
2: ่ครับ
1: เพลงอย่างก็ที่เฮาไปถ่ายที่ห้วยตึงหนุ่มวะ
2: ห้วยตึงเท่า
1: ครับผม
2: น้ำตาหยดสุดท้ายครับเนี่ย
1: ไอ้สารนี่มีกล้าเพลงน้ำตาทั้งน
2: ั้นเออเนาะมาฟังดีๆจะไม่ใช่น้ำตาอย่างนั้น
0: เพลงคนที่ให้จะมองกับเพื่อน
1: ครับผม
0: เสียงเพื่อนจะกระเซาเศร้าๆแหบๆสักๆหน่อย
2: กระเซานะขอฟังกระเซาหน่อยนะ
1: มาใช่ละอันนั้นปีโป้ที่บ้านเ
0: นี่ยกระเซาไปหรอก
1: ก่อนเขาจะจากกันวันนี้ครับก็ยังว่าน้ำทงคาเฟ่ห่วงใยสุขภาพท่านอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็เขายังมีคำกลอนดีๆสำหรับผู้ที่กำลังสูบเรื่องบุหรี่นะครับเพื่อนหนึ่งบอกว่าสูบบุหรี่เล็บดำฟันคำ้ำอะไรเนาะฟันเศร้าเหมือนสูบเอายาปิดสารนิโคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาซองก ก่อมะเร็งร้ายทำลายสมองถุงลมโป่งพองมีหันผอมเสียงปอดหลอดลมตันหน้าหมองมนเมี่ยงคนอยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษควันบอมบิลีมันบ่มีมดฤทธิ์โดยพลิกชิบเพื่อตายไปไผสูบไผซื้อขอเพื่อเข้าใจเหมือนซื้อเอาไฟไปเผาตัวเจ้าวันนี้ผมเบิ้มการันตีครับ
0: เชลเชนนะครับ
2: ครับผมสันลุชิชนครับ
1: ครับผม
0: แล้วทีมงานเฮานะฮะ
1: อาจารย์โป้
2: อาจารย์ปองครับ
0: อาจารย์ปองครับ
1: อาจารย์ปองมือกลองครับพี่แจ้มมือเบสมาสเตอร์แบนพี่เอมือคีย์บอร์ดมาสเตอร์แบนแล้วก็อาจารย์บอลจากวงโฮมซอง
0: วันนี้เราส่งเข้านอนแล้วกันนะครับ
1: ครับผมเฮาเอาบทเพลงนี้ของน้องรูปหล่อของเฮาครับ
0: น้องเชนลาเชนนะ
1: ครับผม
0: ลืมฮักของเฮาแล้วกา

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองความบันเทิงในวันนี้รวบรวมให้คุณผู้ชมแล้วเจ้าแน่นอนว่าเป็นคลิปที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาหนักขนาดเลยอันนี้ต้องขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะหลายขอบคุณบ่ได
0: ้บ่มีอย่างคือ
1: เอ็นดูละนี่ก็อันหน้าตาเฮา2คนต้องได้หันหน้ากันซะอีกคุณผู้ชมเจ้าแน่นอนว่าคลิปที่เฮารวบรวมมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองกัมพูกัมจ๋าภาษาต่างๆผู้ชมเจ้านำเสนอกันเข้ามาได้ถ่ายคลิปส่งมาได้ที่เพจ NBT ภาคเหนือนะเจ้
0: า
1: และก็ติดตามรายการเขาได้กุ้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปกินเข้าแล้วมาตั้งเก้ารอที่ช่อง11ก็ว่าติดตามผ่าน NBT ภาคเหนือเพจเฟซบุ๊กก็ได้เหมือนกันนะเจ้า
0: แม่แล้วเจ้าฝากติดตามกันต่อยนะเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11นะเจ้ากับรายการม้วนๆจะอี้นะเจ้าคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าหลากหลายเรื่องราวที่น้องอุ้มอิมได้อู้ไปตะกี้นี
1: ่นะเจ้า
0: ฝากติดตามแล้วก็แนะนำกันได้เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าคลิปต่อไปนี้จะพาไปติดตามเรื่องของชีวิตของคนเมืองในชนบทที่ประเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอะอย่างก็แพงขึ้นแต่เราจะลองไปพอแล้วว่าชนบทเนี่ยคุณผู้ชมเปิ้นเสี่ยงสตังค์ใน1วันเนี่ยประมาณกี่บาทได้อ่ะอันนี้เป็นทริคคือคนอื่นเปิ้นได้หูก่อนจะไปในชีวิตชนบทกันอ่ะไปพอเจ้า
0: สาว
2: อยู่บ้านเฮาใช้เงินวันละกี่บาทเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูชีวิตลูกคุณหนูในชนบททางตอนเหนือของจังหวัดลำปางไปดูกันว่าใน1วันจะเสี่ยงสตังค์ไปทั้งหมดกี่บาทเริ่มต้นเช้าวันนี้ไม่ต้องเสี่ยงสตังค์สักบาทเพราะว่าแม่ทำกับข้าวไว้ให้แล้วเป็นเมนูดัดแปลงจากของเหลือตะวันแมลงซื้อปลาเผามากิน80บาทไม่เสี่ยงแม่เฮาก็เลยเอามาทำเป็นเมนูหลาบปลาเลยเจ้ากินกูก็พักเข้าต้องคือเปิ้งขนาดโคตรเข้าปันใหญ่ๆอูดหลาบตั้งแต่มื้อแรกของวันเลยเจ้านี่แหละเมนูเบรคฟาสต์ของลูกคุณหนูคนเมียงอย่างเฮาไม่รู้ว่าคนอื่นชอบกินผักข้าวต้องแต่ฉันชอบกินมากเป็นผักที่ตากับยายสอนกินตั้งแต่เด็กมันก็เลยย่ามไปเหี่ยแล้วกินลาบบ่ได้ก็ต้องมีผักข้าวต้องกินกู่สลวดเพิ่งกินข้าวเช้าตอน10โมงปลายบ่ายโมงนิดๆก็เลยออกไปกินก๋วยเตี๋ยวเพราะไม่ได้กินมาหลายวันแล้ววิวข้างตางต่อหน้าฝนคือสวยมากเลยเจ้าทุกคนก๋วยเตี๋ยวป้าแก้วหน้าโรงเรียนบ้านโป่งถ้วยนี้ราคา40บาทตั้งเป็นเส้นใยน้ำใสหมูเปื่อยได้เยอะมากแล้วกากหมูเจียวอันนี้คือฟินสุดๆพริกเผาพริกป่นอันนี้คือถูกต้องใส่ไปแล้วอย่างละ1จ้องเป็นด้านก๋วยเตี๋ยวหมูติกินมาตั้งแต่สมัยมัธยมไผ่ติจะตวยมากินจะปีลืมพกตังสดมาตวยเนอเจ้าไปกันต่อติร้านส้มตำพ่ออยากกินเมนูตำบะตื่นขนาดเลื่อนฟีดใน TikTok แล้วน้ำไหลๆเลยมากินติร้านแม่บุญช่วยหน้าโรงเรียนอนุบาลวังเหนือสั่งตำโคราชกับตำกระท้อนไปหมดไป80บาทหารกับเพื่อนคนละ40บาทไปเดินหน้าโรงเรียนได้ขนมมาอีก1ชิ้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เสี่ยงสตังไปแล้วอีก5บาทกินตำส้มเพชรก็เลยมาสั่งชาไทยเสี่ยงไปแหมสาวบาร์3โมงปลายพอดีก็เลยแวะกาดบ้านปงซื้อจิ้นสันคอไปให้แม่อีก100บาทก็เลยแวะมาขายเฮ็ดล้งก็ไม่กล้ากันแรงเหี้ยนอน
3: ขายดีไหมคะวันนี้กล้วยทอด
4: ขายกล้วยทอดค่ะไม่มีดีค่ะ
3: จบข่าวขายอะไรคะวันนี
4: ้ขนมจีนน้ำยาค่ะ
3: เท่าไหร่คะ
4: ปลากระทินะคะชุดละ50บาทนะคะ
3: สวยขายเฮ็ดล้ม
4: เ
2: ดินการนานี่บ่ฮู้จะซื้ออันหยังเดินพอไปจังได๋ก็มีกะหน่อไม้กับเฮ็ดไข่ให้ไข่หุยขนาดนักจะบ่ฮื้อเขียดแห้งเขียดสดก็มีห่อนึงไก่ก็กินกาก็เลยมาสะดุดตากับหมูกรอบร้านนี่ขีดละ50บาทก็เลยซื้อไปเลย1เซนจ้าหมดไปอีก125บาทไปเห็นกุ้งเผาเสียบไม้ไม้ละ5บาทที่ร้านปิ้งย่างตรงหน้ากาดก็เลยซื้อมาลองกิน2ไม้ไม่รู้ว่ากุ้งก้านน้ำจิ้มเขาหรือเปล่าเสี่ยงสตังค์เห็นแล้ว10บาทบิ๊กมาบ้านแม่ตามเห็ดด่านกับขั้วหนอซ้อเลยเอาหมูกรอบมากกกินไม่ป้นเมนูหน่อไม้อีกแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ลำนะคะทุกคนแต่ว่ามันกินหมั่นมันกินก้านน่าจะเป็นเห็ดเป็นหน่อไม้อยู่แล้วตอนนี้แม่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้การติร้านข้าวต้มกินหมูกรอบกับซอสพริกมันตึงเปิงค่ะ
1: กับโบ๊ทที่จะมีการจะได้ขึ้นหันในทุกๆพื้นที
0: ่เ
1: ข้าไปแน่นอนว่าได้ของถูกแล้วก็คุณภาพเยี่ยมแน่นอนคุณผู้ชมเจ้าต
0: ึ
1: งพักตึงหมูทอดอย่างโอ้น่ากินขนาดเจ้าแล้วนี่เริ่มหิว
0: แม่เจ้ากินบอกว่าจะเป็นของป้าก็มีเนาะ
1: มีหมดเลย
0: เนาะนี่ก็จะนักหน่อยเฮ็ดก็จะนักแต่ถ้าบางคนกินแล้วบอกเป็นอย่างก็คือเออใช่นะเจ้าเอาละเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านไปพบเรื่องก่อนยังบอกตันเปิดคลิปให้หัวแหละ
1: เจ้า
0: บอกว่าพยายามเอิ้นแล้วเอิ้นเรื่องอะไรอย่าง
5: ตู่จะฟังไปที่ไหนล่ะเมื่อละ
6: ตู่ห้องไปประชุมวัดนะอันก็เดี๋ยวเอาพักไปสูงแกนมั่วกันเด้อ
5: ได้แกได้แกได้แกก็จะเลิกเฮงเก็บแล้วแหละเอ๊ะเอ๊ะเซ่เซ่เอ๊ะเจ๊แกเจ๊แกเซ่เซ่เซ่เซ่เซ่เซ่ เอ้ปล่อยสุดดามบ่เอาละแกจะมาเอาอย่าโจมแจ้งโซนพวกสัตว์แกหมกมวนเนาะอุ้ยได้แล้วได้สแตงได้สแตงโจมแจ้งโซนแล้วก่อนพูดก่อนแอรวยเลยแอรวยเลยละละละละ
1: พี่จะยี่เสียงอย่างมาดีตอนร้องเพลงค่ะไปอ่ะ
0: ได้แล้วก็เอิ้นของเปิ้นสตางค์ตรงนี่เสียงหมอมี่เจ้า
1: เสียงหาตลกมากเลยเนาะท้องตะใดก็ตึงมาได้ยินจะไปที่อื่นได้เราเสียงตะโกนมินิคอร์พุ่นอ่ะเอออันนี้ก็คือหลับลอยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นพิเศษ
1: อ่ะคลิปมุกของคนเมืองสุดยอดส่งมาได้คุณผู้ชมเป็นสีสันในรายการเนาะตลกกันนิดหน่อยสาระนิดนึงอ่ะได้เหมือนกันเอาไปฟังคลิปอันนี้ก็เป็นมุกคนเมืองเหมือนกันเปิดมาแกล้งหัวกันเคี้ยวหัวกันมาได้ว่าเขาติดตามเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นมุกที่แบบทันเล่กันขนาดไหนอ่ะลองไปพอเจ้
0: าไก่ปิ้งเจ้าไก่ปิ้งเจ้าไม้10 บาทเจ้า
7: อ๋อเอาไก่ปิ้งผมไม้ครับสองไม้ก็ได้ครับ
0: อ๋อสองไม้นะเจ้า
7: เอาอันนี้แม่กะอันนี้มันต้องทอนนะครับเอาเลยครับ
0: อ๋อคือตั้งร้อยเลยกะเจ้า
7: แม่นครับ
0: โอ้ยเดี๋ยว

0: ไก่นี่ไก่ตะวะจะต้องไปเปลี่ยนให้ก่อน
1: เออนี่ไก่ตะวะ
0: ไก่ตะวะเจ้า
1: โอ้แม่ก้านี่เป็นคนดีนะนี่บอกหมอฮู้นะครับเออแม่ก้านี่แม่ก้าเป็นคนดีตะกี้ผมเผลอเตียวไปหยิบใส่ถุงใส่ไก่แม่ก้าไว
0: ้ตอนเราไปเมื่อไรเจ้า
1: ผมเอามาตะกี้แล้วค่ะ
0: โอ
1: ้แม่ก้าเป็นคนดี
0: โอ้สุมาตนะไอ้ตะกี้ไอ้ยืนท่านน้องเปียโทรศัพท์ไอ้มาเหี่ย
1: โอ้เอาไปตอนใดเนี่ยโอ้ร้ายเลยสุมาเธอตะกี้ผมเตียวไก่อันผมเผลอยิบกระติกเข้านึ่งแม่ก้า
0: ตอนเราไปเมื่อใดไอ้โอ้ขอบคุณเลยไอ้นี่เป็นคนดีขนาดเลยเน
1: า
0: ะ
1: น้องก็เป็นคนดีขนาดเลย
0: จะไปแล้วสุมาเธอ
1: เฮ้ยอย่าครับ
0: ตะกี้น้องเอาเขี้ยวไอ้แม่เจ้าเดี๋ยวเขี้ยวไอ้แม่เจ้า
1: เขี้ยวเกานี่นะ
0: จ้าแม่แล้วเจ้าเน
1: ี่ยไปปุยอย่ามากำไดเขี้ยวนี่แต่เนาะเอาไปกำไดเนี่ย
0: ขอโทษนะเจ้า
1: แม่ก้าที่เป็นคนดีนะครับโอ้อันเกี้ยวเข้าหมดแล้วเนี่ยอันพอดีผมตะกี้ผมเผลอยิบอันนี้มาแม่ก้า
0: ไอ้ตอนเอาไปเมื่อไรเจ้า
1: เอาไปตะกี้ครับอันที่กี่พันเนี่ย
0: มือเวยขนาดเลย
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวนะเจ้าไอ
1: ้ครับ
0: สมาร์ทตะกี้นกเปียขแฉรถไอ
1: ้โอ้ยแม่ผมจอดพูดนะ
0: แม่เจ้า
1: เปียไปกวมใดเนี่ยอ๋อผมไม่ได้ปิกบ้านนะนะเขาแม่ก้าดีขนาดเลยเน
0: า
1: ะแม
0: ่
1: ก้าที่เป็นคนดีเลยพอดีผมตะกี้อันเกี้ยเกี้ย
2: เออคุณผู้ชมไผ่มือเว้ยละกันพอล่อเกี้ยก็เอาเขี้ยวเกาก็ยังเอาได้เออแต่กะเขี้ยวข้าก็ตลกอ่ะเนาะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมพอได้แล้วอาคลิปต่อไปคลิปต่อไป
3: คลิปต่อไปนะเจ้า
2: ไปพอไปต
3: ่อศึกดวลศึกดวลน้ำพริก6อย่าง
2: โอ้น้ำพริก6อย่างเลยค่ะ
3: อันใดจะล้ำกว่ากัน
2: ไปพอเจ้าไปพอ
3: เจ้า
4: ไปกาดมานะครับได้น้ำพริกมา6อย่างเดี๋ยวจะมาลองดูว่าอันไหนจะเป็น the best นะครับลองดูน้ำพริกแฮนะครับน้ำพริกนมพริกน้ำหน่อพริกน้ำปูน้ำพริกป่าพริกอ่องน้ำพริกอ่อง
5: หวานนิดหน่อยนะเจ้าอันนี้
4: น้ำพริกอ่อง
5: อาสทำดีกว่า
4: สู้กับน้ำพริกป่านะครับ
5: โหใส่ปลา
4: ปล
5: าอะไร
6: ปลาท
5: ู
4: พริกหนุ่มเนี่ยเข้าไป
5: น้ำพริกฮานะเจ้าชอบ
4: มีน้ำหน่
7: อไม่ไม่ไม่กินกินหน่อย
5: โอเค
4: พริกน้ำปู the best นะครับทำที่สุด2 3 4 5 6
5: มันพริกน้ำปูชนะรอด Number 1
3: Number 1
5: 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
4: อันนี้ชนะเลิศนะครับน้ำพริกน้ำพริกน้ำปูรอบหน้าเดี๋ยวจะซ่อนน้ำพริกมาสู้ตัวเองเพราะยังกว้าง
2: มาธรรมดาคุณผู้ชมจ้าอันนี้ฝรั่งพ้นมาจัดอันดับน้ำพริกในดวงใสเลยนะของคุณผู้ชมเป็นน้ำพริกอะไรอย่างกันพ่องสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเจ้าอย่างถ้าคนเมืองเนี่ยน้ำปูนี่คือที่สุดนะ
3: เจ้า
2: เนาะแต่ว่าถ้าเป็นข้าเจ้านี่ต้องแบบน้ำพริกตาแดง
3: มากกว่าม
2: ากขนาดคุณผู้ชมต้องมีติดบ้านเพราะว่ากินได้กุ้งมือกินกับอะไรอย่างก็ได้มันล้ำหมดเหมือนกันรวมถึงน้ำพริกน้ำปูเนาะเอาไปใส่ตำอะไรอย่างก็
3: ล
2: ้
3: ำ
2: แบ่งเมนูได้หลากหลายตัวคุณผู้ชมเจ้า
3: เข้าเนอร์ก่อน
2: เออถูกต้องต้องเนอร์แบบใหญ่ๆเลยนะอิ่มไปตั
3: วขาโล่งเลยเนาะเจ้า
2: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าปิกมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองกันต่อเจ้า

0: ล้านนาเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในอ้อมกอดของขุนเขาจากยอดดอยสูงเสียดฟ้าสู่กลางใจเมืองที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาสัมผัสกับวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตื่นตาตื่นใจกับงานเทศกาลและงานประเพณีเมืองเหนือลิ้มรสอาหารท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและปลอดภัยให้เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจเมื่อได้มาเยือน
1: Amazing Thailand
0: ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์และ NB

0: เอาละเจ้าเข้าสู่ในช่วงที่2นะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าเรื่องราวดีๆยิบยกนำมาอู้มาจากันนำมาให้กันพ่อในช่วงนี้กันตวยนะเจ้า
1: ได้เฮาได้พอความบันเทิง
0: แ
1: ม่เรื่องของกินเรื่องลูกตลกไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเฮาไปพอเรื่องตี้แอลกันพ่อดีกว่าจะปาไปแอลคุณผู้ชมเจ้าเพราะบรรยากาศภาคเหนือช่วงนี้อากาศดีขนาดเลยปาไปที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมมันมีมนต์เสน่ห์ที่เฮาต้องไปสัมผัสให้ได
0: ้
1: จะเป็นที่ไหนไปพอเลยเจ้าม
2: นต์เสน่ห์สะเอียบผืนป่าซักท้องและภูมิปัญญาแห่งสายหน้าไปกับเจ้าวันนี่เฮาแม้กันตีตำบลสะเอียบจุดแรกตีเฮาบ่ควรพลาดครับผาอิงหมอกจุดชมวิว360องศาจุดนี้เฮาสามารถเห็นวิวต้นซักมากกว่า 140,000 ไร่ครับ
3: มาอยู่กันที่ผาอิงหมอกนะครับวันนี้เราจะมาปลูกป่าโดยการยิงหนังสติ๊กกันนะครับ
2: ตีอื่นห้องอะยังบ่ฮู้แต่บ้านผมห้องกงนะครับวันนี้เฮายิงกงตวยปลูกต้นไม้ตวยเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวคือกับผืนป่าแม่ยมอีกตวยครับจุดมุ่งหมายต่อไปครับ
3: นี่เราอยู่กันที่ลมดงนะครับ
2: จากป่าซักท้องเฮาเดินมาสู่ต้นน้ำซักซิดครับของเช้าเสียบหลังจากนั้นครับเฮาจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างทางนะครับเฮาจะได้พบต้นตะแบกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โดดเด่นอู้ได้ว่าป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ขนาดนะครับเหมือนเฮาได้มาศึกษาธรรมชาติตัวเองอันนี้คือถาวรน้อมจะมีลักษณะกลมเราสามารถตัดเพื่อประทังชีวิตในการอยู่ในป่าได้เจ้าหน้าที่เปิ่นบอกแบบนั้นมาหลังจากตีเดินมาแห่มน้อยหนึ่งครับนี่ต้นสมพงสมรักครับมันใหญ่ขนาดเลยตื่นตาตื่นใจขนาดครับบ้านเปิ่นมีความเกี่ยวว่าหากได้มากอดต้นสมพงสมรักแล้วอธิษฐานเฮาจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาครับโดยเฉพาะเรื่องความรักความสำเร็จครับวันนี้เฮาบ่พลาดแน่นอนเดินเข้ามาขนาดนี้แล้วต้องกอดหนึ่งทีครับนั่งพักเหนื่อยกันสักนิดแล้วเฮาไปกันต่อมาแวะฟังเรื่องราวของแกงเสือเต้นสถานที่สำคัญในอุทยานแม่ยมครับตีนี่เปิดมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุหลังจากนั้นเฮาแวะรับประทานอาหารคั่วแกงริมยมนะครับวันนี้อาหารจัดนักจัดเต็มขนาดครับผมอร่อยทุกอย่างครับนี่ไข่ผำผมชิมแล้วรสชาติถึงใจครับ
4: แล้วติดตามตอนต่อไปครับชุมชนตีเสียภาษีฮือราดีละมากกว่า400ล้านบาท
1: โอ้น่าไปขนาดนอกบรรยากาศหมอกกำลังสลุมสลิมมืดทึมหน่อยคุณผู้ชมเจ้าบ่ฮ้อนเนาะคุณผู้ชมถือว่าไปแอลกันได้เนาะที่สะเอียบจังหวัดแปร่เจ้า
0: เจ้าช่วงนี้ก็อากาศดีดีนะเจ้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปแอลแฮมตี้หนึ่งนะเจ้าในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง
1: ไปลำปางโอ้น่าสนใจ
0: ไปแอลวาดกัน
1: ไปแอลวาดไปทำบุญกันไปพ่อเจ้าน
5: ี่มันคือสวรรค์จังหวัดลำปางชัดๆใครที่ยังไม่เคยไปแอลใครที่แอลแล้วอยากกลับไปแอลแหมต่อยมาครับวันนี้จะพาไปแอลวัดพระพุทธบาทสุทาวาสหรือวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปางเป็นวัดที่มากี่ข้างกี่ข้างกับตึงงามครับผมชอบบรรยากาศที่วัดพอไปได้ก็น่าขึ้นไปแอลหลังฝนตกวันนี้ก็เลยขอสักวันนะครับขอขึ้นไปแอลวัดแห่หน่อยใครที่เดินแอลวัดตำบลบ่อไหวก็สามารถเดินแอลวัดตั้งลุ่มก็ได้นะครับมีวิวพอด้วยนะขนาดจะลุ่มยังงามขนาดนี้ตั้งบนจะงามขนาดไหนครับว่าแล้วก็ไปซื้อตั๋วเลยกะเวลาที่เปิดขายบัตรเป็นเปิดเวลา 7:00 นเจ้านะครับซื้อบัตรเสร็จเฮาก็จะนั่งรถขึ้นไปใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีเฮาก็จะถึงจุดที่เฮาจะต้องเริ่มเดิน
6: มาเริ่มกันเลยดีกว่า
5: อ๋อไอ้ผมเดินได้สักกำเนี่ยปะเก้าภัยกลก็เลยตัดสินใจมุดไปเหี้ยกะครับพอมุดไปปุ๊บก็ถึงทางขึ้นเจดีย์ลอยฟ้าก่อนขึ้นก็ทำธุระส่วนตัวของตัวเก่าขึ้นแล้วนะครับพอกลางตากลางตั้มจะมีห้องน้ำให้เข้าแล้วนะตลอดเส้นทางเดินปกติจะมีจุดที่เฮาได้พักนะครับเดินขึ้นไปหำหน่อยเฮาจะถึงจุดชมวิวเป็นวิวที่เห็นอำเภอเมืองปานคือสวยมากพอเฮาเดินต่อเฮาจะป้ากับหน้าผาเพิ่นก็จะแปลงตั้งเดินขึ้นเฮาคล้ายๆสะพานนะครับแล้วตอนนี้นะลมโกกโว่ๆเลยอะ
6: หายอิดเลยครับ
5: เย็นมอเดินไปต่อแหมเขาจะเจอกับต่างแยกผมขอปลาทุกคนไปพอบ่อน้ำทิพย์ก่อนอันนี้คือบ่อน้ำทิพย์ครับแต่ผมหูเปิ้นตักน้ำตรงไหนอ่ะแต่บ่เป็นยังไปกันต่อถ้าหันก้อนหินจะอี้น่ะคือกึดไว้เลยว่าเฮาถึงแล้วครับแต่ผมขอไปเริ่มต้นตีสาระสวดมนต์ก่อนเดินขึ้นไปแหมประมาณ20เมตรนะครับเฮาก็จะปะสาระที่มีพระพุทธรูปพร้อมกับวิวแบบนี้เลยบอกเลยว่าเย็นสบายขนาดเลยครับแต่ก่อนจะไปดูวิวสวยๆเฮามาเอาบุญกันก่อนใครพอคลิปผมขอให้รวยกูคนเลยนะครับและนี่ก็คือเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

0: บงามอย่างปะหล่ำปะเหลือ
1: ซึ่งแฮมฝั่งหนึ่งของเจดีย์ก็จะมีเจดีย์ใหญ่แฮมหนึ่งเจดีย
0: ์แล้วมองเห็นวิวได้สวยมาก
1: ปึ้งสวยแบบยุดเวลาไว้เลยครับดึงเจอเขื
0: ่อสวยสวยมากนี่คือสวรรค์ลำปางชัด
1: ๆวิมานของแต้
0: สูดอากาศคือเต็มปอดก่อนที่จะลงไปสูดอากาศข้างล่างและแอวต่อครับ
1: ฮะตามูนี่มันมีลิงเต้กะอันนี้ปะเจลิงนะครับผมเนี่ย
0: ผมกว่าก้นตังปอดเพราะขี้ใครขู่ปื้ดแหละ
1: ต่อไปเขาจะไปดูหอยพระพุทธบาท
0: ต้นแปลงตังเข้าได้งามขนาดเลยอะ
1: ขนาดบันไดตังขึ้นอย่างงามเลยค่ะ
0: เหมือนลุดม้าอยู่แหมตีหนึ่ง
1: คนออกแบบสุดยอด
0: และนี่ก็คือหอยพระพุทธบาทนะครับ
1: แต่ถ้าพอแบบมุมตําจะเห็นเป็นรูปหัวใจคู่กันน่าฮักเน
0: า
1: ะ
0: เดินจนเหนื่อยแล้วเขาก็มาเพิ่มน้ำตาลกันครับ
1: ที่นี่เปิดจะมีคาเฟ่
0: บรรยากาศคือดีมาก
1: ม้าและเดินบ่อยมาเป็นยังม้านั่งเอาบรรยากาศที่คาเฟ่มาถ่ายรูปสวยๆก็ได้นะครับ
0: ชากาแฟกับจีแปง
1: แฮมมาปอได้นั่งชมวิวบรรยากาศดีๆพร้อม
0: ลองนะครับลองมาแอลวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปางพอ
1: และจะหู้ว่างามแต้แต
0: ้ตุยมานะครับ
1: บาย
2: งามแต้จดไว้ในเพลย์ลิสต์ตัวเก่าไว้ว่าเป็นแฮมตี้หนึ่งต้องไปให้ไปหันเจดีย์ปนเอาไปสร้างไว้บนท่านได้จะใด
3: แม่
2: เออ
3: ต้องไปพอ
2: เป็นอะไรยังใหม่ๆที่แบบละอ่อนรุ่นใหม่บอกค่อยได้ลำไปกันคุณผู้ชมก็ว่าเป็นกะข้าเจ้ากับมะฮุเนาะลองแนะนำที่แอลกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมที่แปลกใหม่หรือว่
3: า
2: เกี่ยวกับวัดวาอีกก็ได้เหมือนกันเป็นการแนะนำกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัวได้ตัวนะเจ้า
3: เจ้ายิ่งในช่วงของวันหยุดว
2: ัน
3: หย
2: ุ
3: ดที่จะถึงนี้นะเจ้าก็สามารถที่จะปาครอบครัวไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวแฮมตังหนึ่งตัว
2: แน่นละคุณผู้ชมเจ้าอ่ะแฮมคลิปการแฮมปื้นตีหนึ่งที่หน้าไปแบบแป๊กันเจ้านอกจากมีตังโกงที่เป็นที่จดจำแล้วยังมีอื่นที่ต้องไปจดจำกันเพิ่มเติมด้วยเจ้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลองไปพอล็อปเปอร์สปาไปตัดใดกันพ่องเจ้า
3: เจ้า
4: เซียนปันก็โค้ง
5: ผมว่าเสน่ห์ที่เมพอยู่ของจังหวัดนี้แฮมยางก็คือ
4: มุมที่ไม่ค่อยมีแสงสีไม่ค่อยมีเสียงแกรถยนต
5: ์แต่เป็นมุมวิถีชีวิตของผู้คน
4: ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางคุณเขา
5: วันนี้เฮาก็เลยใช้เวลา2วันกับ1คืน
4: ในการมาเสาะหาเสน่ห์อีกมุมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5: ผมก็เลยลองฮักพวงมาลัยเข้ามาที่อำเภอแม่ลาน้อยดูครับ
4: ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น้อยคนจะได้สัมผัส
5: อย่างเช่นวรรณอุทยานถ้ำแก้วโกมล
4: ฮู้ก็ครับว่าเป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ที่สวยงามระดับโลกแล้วก็หาดูได้ยาก
5: แล้วก็ระหว่างทางก็มีจุดชมวิว
4: คือเฮาได้ต่างพักรถมากกว่ายืดเส้นยืดสาย
5: ระหว่างที่เฮาจะพุ่งไปอำเภอแม่ลาน้อย
4: ซึ่งอำเภอนี้จะมีนาขั้นบันไดที่สวยงาม
5: มอบอยู่ตามไร่เขา
6: แต่ไร่เขายังไม่มีไผ่
4: ซึ่งนาขั้นบันไดที่นี่จะงามมากในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคร
5: ับ ก่อนที่เขาจะพุ่งไปบ้านห้วยห้อง
4: หมู่บ้านน้อยๆของชาวปากาเกยอ
5: ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
4: ป่ายประโพที่นี่มีของดีก็คือกาแฟอาราบิก้า
5: ที่ปิวติดหูดังมาตั้งแต่ต่างเขา
4: แล้วเขาก็เลยได้แวะชิมและลวดชมวิว
5: ที่คาเฟ่หนึ่งที่มีชื่อว่าแม่ยายคอฟฟี่แอนด์โฮมสเตย
4: ์ซึ่งจะพอหันวิวหมู่บ้านห้วยห้องทั้งหมดเลยนะครับ
5: แล้วมันจะมีสิ่งที่ขึ้นชื่อแฮมยาง
4: ซึ่งหลายคนบอก
5: จะมาฮู้พร้อมผมมาเดียวเน
4: ี่
5: ย
4: มันคือผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ
5: แม่
4: ที่นี่เป็นแหล่งผลิตผ้าขนแกะที่แรกและก็ที่เดียวในประเทศไทยครับ
5: ซึ่งชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการเลี้ยงแกะกันนะ
4: ด้วยเขาจะนำขนแกะมาผสมผสานกันกับเส้นฝ้าย
5: ใช้มือในการทอผืนต่อผืน
4: เลยย่างคือผ้านุ่มฟูระบายอากาศได้ดีคร
5: ับ ฝ้ายปะโพสีสันก็ดูธรรมชาติแบบสุด
4: ไม่อยากจะคิดเลยว่าใส่แล้วจะอุ่นขนาด
5: ซึ่งเขาจะมีตึงเตลมีตึงกระเป๋าแล้วก็เสื้อนะคร
4: ับ ผมลองไปใส่ดูแล้วเท่ขนาดแบบสไตล์พื้นเมืองแต่เลย
5: ก็ถ้าใครได้แวะมานะจะไปลืมหิ้วติดไม้ติดมือไปฝากผู้ใหญ่ที่หอฮักตัวเด้อ
4: เดินทางมา2ชั่วโมงเพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอแม่เสลียง
5: เขาจะไปเซาะนอนที่ฮัน
4: พ่อวันพูเขาจะไปซบมือ
5: เขามาถึงที่นี่ตอนแรก
4: ก็เลยแวะไปแอลวัดจอมสู
5: วัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมผสานกับพม่าม
4: ีพระเจดีย์ทรงมอญ3องค์ตั้งเรียงรายต่อกันเหมาะขนาด
5: ก่อนที่เขาจะเข้าที่พักชื่อว่าอินบ็อกเกสเฮา
4: ซึ่งอยู่บไก่จังหวัดเลยครับ
5: เมื่อคืนก็ออกไปจดหมูกระทะบุฟเฟ
4: ่ที่ห้างหมูกระทะมหานคร
5: ซึ่งราคาดีมากแล้วก็มีกุ้งตุย
4: ลูกมาแม่เจ้าหันวันก็ไปเซาะกินเขา
5: เขาไปปาใส่ร้านข้าวแกงนึ่ง
4: ชื่อว่าข้าวแกงครัวอินดี
5: ้ลองไปจดมัน
4: ตึงลำแล้วก็ถูกดี
5: เพื่อจะเอาแฮงปูไปที่ซบเมย
4: แต่พี่เตือน
5: เขาว่าอำเภอซบเมยเน
4: ี่
5: ย
4: เป็นอำเภอที่โกงจนตับสลับค่ะ
5: แต่ว่าบรรยากาศข้างต่างนี่โคตรดี
4: เขาก็เลยแวะจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูลเนี่ยเน
5: า
4: ะ
5: และในอำเภอซบเมย
4: จะมีที่แอลก็คืออุทยานแห่งชาติแม่เงา
5: และยังมีแม่น้ำสองสี
4: ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเมยและก็แม่น้ำสารวินด้วยครับ
5: สุดท้ายเขาก็มาถึงแล้วครับบ้านเคโล
4: บ้านเลโคไปยัง
5: หมู่บ้านนี้จะอยู่บนดอยสูงหน่อยนะครับ
4: และที่นี่มีความเงียบสงบมาก
5: และสิ่งที่เด็ดกว่าบรรยากาศ
4: ก็คือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานี่แหละครับ
5: มีใครรู้จักเครื่องจักสานบ้านเลโคพ่อ
4: ที่นี่เขาใช้มือแยะนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจัก
5: สานกันพึบพับพึบพับ
4: ลายที่เนียน
5: งานตัวปากแก้วเอาใส่ผ้า
4: ฮู้ก็เขาว่าเขาแปลงมาจากอะไรอย่าง
5: บ้องสีเขียวๆที่เขาฮ้องว่าไม้บ้อง
4: เป็นไม้ที่เหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่น
5: เวลาสานออกมาเนี่ย
4: ยังเหมาะเลยแหละ
5: หั่นเขาย่างที่ดูเหมือนง่ายนะ
4: แต่ลองพอดีเทลดีก่อน
5: โอ้ย
4: นี่มันงานคราบระดับ5ดาวเลยนะเน
5: ี่
4: ย
5: ผมก็เลยอุดหนุนเจ้าบ้านไป3แก้ว
4: เจ้าบ้านผ่ายากได้จะต้องสั่งก่อนนะ
5: พอเซตแล้วก็ไปแอลร้านกาแฟบ้านเลโค
4: ตรงนี้จะเห็นวิวหมู่บ้าน
5: แล้วก็วิวดอยวัดผาตั้งอยู่ไกลๆ
4: ซึ่งใครที่มาสามารถไปแอลได
5: ้นี่ก็คือมุมน้อยๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ที่หลายคนอาจจะยังบ่เคยหัน
5: ซึ่งผมเชื่อว่าแม่ฮ่องสอนก็มีดีประแพ้จังหวัดอื่นๆเลย
4: ส่วนใครอยากจะตอยผมมา
5: โปรดเซฟคลิปนี้ไว
4: ้หรือใครมีที่ไหนเด็ดๆในแม่ฮ่องสอน
5: ที่คนนอกยังบ่เคย
3: ไปเอากันได้เจ้า
2: เจ้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นมิติใหม่ๆที่บางคนอาจจะยังบ่เคยหันก็ได้
3: เจ้า
2: ก็ไปแอลกันได้มีค่ะ าเฟ่หลากหลายต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับคนเหนืออย่างเฮาตวยเพราะว่าไปชอบผ้าเมืองใดของจักสานงานแฮนด์เมดก็มีหมดเลยเจ้า
3: เจ้าในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีอำเภอแม่เสรียงแม่ลาน้อยสมเมยเนาะที่อยู่ในพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีเรื่องของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามตัวนะเจ้
2: า
3: ไปแอลไปพอไปกอดกันได้เลยเช่นเดียวกันนะเจ้าม
2: ีแฮมคลิปนะ
3: มีแฮมมีแฮมมีแฮมนะเจ้าคลิปต่อไปป้นบอกว่าหน้าไหนกินอะไรอย่างดี
2: หมายถึงว่าฤดูไหนกินเมนูอย่างดี
3: แกงอะไรดี
2: น่าสนใจเหมือนกันนะแนะนำคนที่ยังมาเคยมาแอลภาคเหนืออลองไปพอว่
3: า
2: ฤดูไหนต้องกินแกงอะไรอย่างแกงอะไรอย่างเด่นๆพ่องอ่ะไปพอเลยเจ
3: ้
2: า
7: หน้าหนาวกินแกงแคงานบุญกินแกงแคถ้าหน้าฝนกินแกงนอแล้วก็แกงนอกินได้ทุกวัน
2: ถูกต้องจ้า
7: แกงแคก็แกงนอไม่แกงพักเหมือนกันแต่กินคนละโอกาสแต่กะแม่
8: เป็นแกงพักเหมือนกันกินคนละโอกาสคนละเวลา
7: โอกาสเอาแกงแคก่อน
8: แม่แกงแคเนี่ยแต่ก่อนก็ลักๆคือแคกับแคก็คือดอกแคเพราะตอนหลังๆนะบะสนละจะมีดอกแคบะดอกแคใส่พักซัปป้าของคนเหนือที่ชอบเลยที่คุดได้ที่หาได้หรือว่าที่สวนหลังบ้านเอามาใส่แล้วที่สำคัญบางบ้านจะใส่ปลาย่างไปตัวบางบ้านจะใส่เนื้อหมูไปตัวแล้วก็จะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกขิงไข่ตะขาตะขาไข่ไข่ไข่ตะขาอ่ะ
7: ถึงว่าเขาบอกว่าแกงแคจะมีรสชาติเข้มข้นยิ่งกินหน้าหนาวยิ่งล้ำค่ะแม
8: ่สดน้ำพอๆนะมันชุ่มคอและที่สำคัญมันมีกลิ่นหอมของผักต่างๆอันนี้เป็นว่ากลิ่นแบบรวมญาติเลยนะงานบุญงานใหญ่งานรวมญาติกินแกงแค
7: แกงนอแล้วแม่เป็นยังไง
8: แกงนอเป็นแกงที่กินประจำฤดู
7: หนาวไม่ได้ฝน
8: ฤดูฝนเพราะว่านอไม้มันขึ้นฤดูฝนแล้วเวลาทำนอไม้แกงนอไม้นี่นะบางเตื้อเปิ้นใส่อย่างก
7: ็สปาป่าห้าพองบางตีตอนบางตีก็ใส่น้ำปู
8: แม่แม
7: ่อันนี้ถ้าคนหน้าน่าจะใส่น้ำปู
8: แล้วก็กินได้ทุกบ้านกินเป็นแกงกินประจำบ้านได้ทุกวัน
7: กินได้ทุกโอกาสทุกวันถ้ามีนอ
8: แม่
7: ถ้าไม่มีนอก็คือไม่ได้กิน
8: ก็ได้เดี๋ยวนี้มีนอ
7: ฮะนออย่าง
8: นอไม
7: ้
8: มีตลอดนะ
7: ก็นออย่างนอใส่สารเนี่ย
8: แต่บางแต่บาง
7: เตื้อขึ้นตลอด
8: เตื้อแม่ก็บอกว่าหนอไม้อันเนี้ยมันกินแล้วมันแต่เขาส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาฟรีด
7: เออก็เลยกินได้ทั้งปีละบัดเดียวสรุปง่ายๆหน้าหนาวกินแกงแคงานบุญกินแกงแคถ้าหน้าฝนกินแกงนอ
8: ถูกต้อง
7: แล้วก็แกงนอกินได้ทุกวัน
8: ถูกต้องจ้าแกงนอกับแกงแคพักเหมือนกันแต่กิน
7: แม่ชอบกินแกงยัง
8: กินแกงหมู
7: ว้าวคนละแกงน้องชอบกินแกงนอกแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วชอบกินแกงอะไรอย่างพิมมาเนอร์
2: คนมักจีนก็ต้องกินแกงหมูแกงแช่นี่ก็เป็นเรื่องของคนมักพักมากไหมเจ้ากินตามโอกาสแล้วกันเนาะ
3: จ้า
2: คุณผู้ชมเจ้าต่อไปเราไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก
9: ่อคนเมือง
2: นี้ขอเสนอคำว่า
3: บะหายบะดีเจ้า
2: แมนเจ้าซึ่งแปลว่า
3: พอประมาณพอดีพอดี
2: บะนักไปบะน้อยไปเจ้าเอามานำเสนอกันเพื่อฮู้ไว้กันนะเจ้าบะหายบะดีเอีย
3: อย่างไปซื้อตำส้มอ่ะจะอู้เห็นไหมแต่ก็ยังไปซื้อตำส้มเนี่ยแม่แกจะถามว่าเอาเพชรก็บาฮายบาดี
2: เนี่ยก็หมายถึงว่าพอดีพอดีเผ็ดพอดีพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกิน
3: แบบ
2: ใช่ประมาณนี้นะเจ้าค
3: ุ
2: ณผู้ชมเจ้าเวลามันเวลาเสี้ยงหันหน้าเสียดายขนาดเลยแต่คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการคลิปเด่นคนเมืองเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปก็จะป้าก้าเฮาสองคนเจ้าน้องพิมมีหอยยิ้มคลิปหัวใจเจ้าก
3: ับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อกันต่อยเจ้า
2: ในวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

วัสดีค่ะรายการ NBT Today วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมากันที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสถานที่แห่งนี้ศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรศูนย์แห่งนี้จะสร้างความยั่งยืนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอย่างไรกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะและผู้ที่จะมาเริ่มพูดคุยกับเราในช่วงแรกอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือคุณอารียาวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: ค่ะ
0: เข้ามาด้านในคือสวยงามร่มรื่นมากๆเลยนะคะหลายคนยังไม่เคยเข้ามาที่นี่วันนี้ดูรายการของเรานะคะเหมือนได้มาเที่ยวที่นี่แบบครบจบในที่เดียวเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องให้ผอ.ค่ะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะแนะนำศูนย์นี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนนะคะศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรเชิญค่ะ
1: ศูนย์ของเรานะคะก่อตั้งเมื่อปี2556ถึง2557นะคะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมูลค่า8,800,000 บาทค่ะแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะค่ะวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่จะตั้งขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวไทยภูเขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าแล้วก็นำส่งสินค้าต่างๆให้กับมูลนิธิศิลปาชีพด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรของเราอย่างเงี้ยค่ะมีชาวไทยภูเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะผอ.คะ
1: มีทั้งหมดอยู่6เผ่านะคะมีม้งเมี่ยนลีซอมูเซอร์ปากากยอแล้วก็ลัวค่ะแล้วก็จะมีชาวไทยพื้นราบนะคะบางส่วนมีทั้งหมดอยู่2,839ครัวเรือนค่ะ 12,039 คนค่ะ
0: ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแสดงว่าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่อนข้างได้เปรียบหนึ่งเลยนะคะมีชนเผ่าถึง6ชนเผ่าเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าจะบอกว่าศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นศูนย์ที่แอบจะได้เปรียบจังหวัดอื่นนิดนึงเพราะว่ามีชนเผ่าอยู่ค่อนข้างเยอะพูดแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็จะน้อยกว่าเชียงใหม่นิดนึง
0: นะคะแสดงว่าศูนย์แบบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันเพ
1: ื
0: ่อเป็นการสนับสนุนสินค้าของชาวไทยภูเขานั่นเองน
1: ะคะ
0: ในเมื่อสักครู่นะคะท่านผอ.ได้พูดว่าเราเนี่ยได้ทำงานร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพด้วยเราทำงานร่วมกันยังไงคะผอ.คะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ในส่วนของมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพนะคะของเราก็จะทำในส่วนของการรับส่งผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวไทยภูเขานะคะส่งปีละ2ครั้งโดยการส่งแต่ละครั้งก็คือจะจำกัดอยู่ที่1คนไม่เกิน6ชิ้นค่ะแล้วก็จะอำนวยความสะดวกในการรับเงินค่ะในการรับเงินค่าผ้าปักต่อครั้งต่อปีนะคะ
0: แสดงว่าเราเป็นหน่วยงานที่เชื่อมประสานหนึ่งเลยคือหาตลาดให้กลุ่มชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ของเราหาตลาดให้ไม่พอบริหารจัดการเรื่องการบริหารเงินให้เขาด้วยรับเงินมาแล้วก็มาส่งต่อให้พวกเขานั่นเองทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นคงด้านอาชีพของเขาพูดแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะแล้วนโยบายของเราอะค่ะเรามีส่วนเข้าไปทำงานร่วมกับชาวไทยภูเขาในพื้นที่ยังไงบ้างคะไปส่งเสริมสนับสนุนด้านไหนบ้างแต่เขามีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วแล้วเข้าไปดูแลยังไงคะว่าไปช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
1: ก็ในส่วนของทางศูนย์นะคะที่เราเข้าไปสนับสนุนก็คือการพัฒนาและการต่อยอดนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันมากที่สุดอย่างเช่นการใช้ไหมการใช้ผ้าพื้นนะคะให้มีคุณภาพโดยที่สีไม่ตก

0: คะม้งเขาก็จะมีลายเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีผ้าเขียนเทียน
1: พันจากกลุ่มชนเผ่าของเราทั้ง6ชนเผ่าเนี่ยเข้ามาจำหน่ายที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปกติเขาจะมาส่งสินค้าของเราเนี่ยทุกเดือนไหมคะเดือนละประมาณกี่ครั้ง
0: ส่งทุกเดือนค่ะบางทีเดือนละ2ครั้งไงค่ะแล้วแต่ว่าพ่อแม่แม่นะคะเขาจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะ
1: นะคะเป็นศูนย์ให้เขาเนี่ยได้จำหน่ายสินค้าอีกทางนึงด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากผ้าปักที่เป็นของดั้งเดิมแล้วนะคะเรายังมีการส่งเสริมพวกกระเป๋าพวกโบพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะค่ะเสื้อผ้าที่ตัดแบบใหม่ให้มันเข้ายุคกับเข้าสมัยเงี้ยค่ะแล้วก็พวงกุญแจชิ้นเล็กๆเพื่อที่มันจะได้จำหน่ายได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าผืนเป็นผ้าปักเป็นผืนซึ่งมันการจำหน่ายในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันค่อนข้างยากนิดนึงค่ะ
1: แล้วเวลาเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเราไปช่วยเหลือเขาสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างความน่ารักที่ชนเผ่าทั้ง6ชนเผ่าเขามีให้เราเป็นยังไงบ้าง
0: ถามว่าอบอุ่นค่ะค่ะความน่ารักความอบอุ่นแต่อบอุ่นนี้มาที่หนึ่งเลยค่ะพ่อแม่แม่พยายามที่จะถ่ายทอดวิถีอัตลักษณ์ของเขานะคะให้กับเราแล้วก็พยายามถ่ายทอดว่าของเขามีอะไรบ้างยังไงเนี่ยค่ะ
1: เรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะทำให้ชาวไทยภูเขาเหล่านี้นะคะได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและอีกหนึ่งอย่างคือได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของชนเผ่าทั้ง6ชนเผ่าเอาไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากสังคมไทยรู้สึกยังไงบ้าง
0: ภูมิใจค่ะค่ะภูมิใจ
1: เนาะเพราะว่าถ้าไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือไม่เข้าไปดูแลเขามันอาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่หน่วยงานของเรามีส่วนสำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือลูกหลานเขาไม่ต้องเดินทางไปทำงานในเมืองอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมีงานมีอาชีพได
0: ้ค่ะ
1: นะคะและอีกหนึ่งสิ่งคุณผู้ชมค่ะที่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะของศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็คืออยากให้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ตั้งของศูนย์เราเนี่ยในพื้นที่อำเภอคลองลานเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนั่นคือน้ำตกคลองลานตรงนี้ค่ะท่านผอ.ตั้งความคาดหวังเอาไว้ยังไงบ้าง
0: ในส่วนตรงนี้นะคะคืออยากจะให้จุดแสดงตรงนี้ค่ะมีกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งนึงนะคะทำยังไงก็ได้ค่ะคือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่น้ำตกคลองลานใช่ไหมคะแล้วกลับเข้ามาจุดตรงนี้ก่อนที่จะกลับบ้านกลับมานึกถึงเราก่อนนะคะนึกถึงเราให้เป็นจุดเช็คอินให้เป็นแลนด์มาร์คของคลองลานอีกที่นึงค่ะ
1: ใช่เข้ามาที่นี่คือได้เรียนรู้ความเป็นคลองลานได้รู้จักกับชนเผ่าทั้ง6ชนเผ่าว่าเขามีจุดแข็งอะไรบ้างก็มีความน่าสนใจด้านวัฒนธรรมอย่างไรบ้างสำคัญคือมีสินค้าของพวกเขาที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชื่นชมกันนะคะทุกครั้งที่ผอ.ลงพื้นที่ไปอะค่ะได้เห็นความตั้งใจของพ่อๆแม่ๆในการทำสินค้าแต่ละชิ้นเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่าทุกชิ้นสินค้าที่นี่เกิดจากความตั้งใจของพี่น้องชนเผ่าทั้ง6ชนเผ่าจริง
0: ๆค่ะสำหรับสินค้านะคะจะเรียกว่าความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้มันคือจิตวิญญาณค
1: ่
0: ะผ้าปักแต่ละชิ้นแต่ละลวดลายท่านใส่ใจค่ะคือพ่อแม่แม่ที่เราเคยเห็นนะคะคือจะต้องวาดลวดลายก่อน
1: ใช่ใช
0: ่แต่เนี้ยท่านใช้จิตวิญญาณของที่ท่านมีนะคะท่านปักค่ะ
1: ค่
0: ะใช่ค่ะ
1: เหมือนภาพท่านอยู่ในหัว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะถึงว่ามันคือจิตวิญญาณของท่านค
1: ่
0: ะถ้าความตั้งใจเราอาจจะมีรูปแบบใช่ไหมคะแล้วเราก็ปักให้สวยงามตามแบบที่เรามีแต่นี่คือท่านมีเพียงแค่ผ้าผืนหนึ่งแล้วท่านก็ปักลงไปให้มีลวดลายเนี่ยค่ะมันคือจิตวิญญาณ
1: คือจิตวิญญาณจริงๆอ้อมไม่เชื่อเลยคือทุกครั้งเวลาอ้อมเห็นชิ้นงานเป็นผ้าปักแบบนี้อ้อมก็คิดว่าอ่ะต้องทำเหมือนเราต้องมีการสเก็ตภาพก่อนแล้วค่อยทำตามภาพสเก็ตที่เราทำขึ้นแต่นี่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เกิดจากภาพจำที่อยู่ในหัวม
0: ัน
1: คือความรักความผูกพันจากเส้นได้เส้นเดียวคุณผู้ชมค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีการปักทำให้เกิดความสวยงามแบบนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าลวดลายงานปักนะคะของศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรได้รับคำชื่นชมจากศูนย์ศิลปาชีพ
0: ใช่
1: ศูนย์ศิลปาชีพเขาชื่นชมชิ้นงานของเราว่ายังไงบ้าง
0: ชื่นชมอันดับหนึ่งค่ะ
1: โอ้โหเห็นไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่า
0: ในด้านฝีมือนะคะ
1: ใช่คือทุกคนที่เห็นอ่ะจะรู้

0: รู้ได้เลยว่ามีความตั้งใจอยู่ในนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วลวดลายคือเป็นเอกลักษณ
1: ์ค่ะ
0: ลวดลายชัดสีสันสวยงามเข้ายุคเข้าสมัย
1: ค่ะ
0: นะคะคือเห็นแล้วรู้เลยอ๋ออันนี้เป็นชิ้นงานจากของลานแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วในอนาคตค่ะจะมีการต่อยอดชิ้นงานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยต่อยอดไปในทิศทางใดบ้างไหมคะท่านผอ.คะ
1: ในอนาคตนะคะก็คงพัฒนาในส่วนของที่เรามีอยู่นะคะให้เจริญดีๆขึ้นไปค่ะ
0: ค่ะและวันนี้นะคะมาที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะท่านผู้อำนวยการพูดซะแม่เรานะคะอยากพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะคะไปเจาะลึกชิ้นงานแต่ละชิ้นงานว่าเขาเนี่ยจิตวิญญาณของชาวไทยภูเขาทั้ง6ชนเผ่าที่อยู่ในชิ้นงานแต่ละชิ้นงานเนี่ยจะทรงคุณค่าขนาดไหนวันนี้ท่านผู้อำนวยการมาเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเรายังมีชิ้นงานที่สวยงามกว่านี้รอให้คุณผู้ชมได้สัมผัสอยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเรามีตัวแทนนะคะชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชิ้นงานที่เป็นจิตวิญญาณของชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจะสวยสดงดงามขนาดไหนไปติดตามกันต่อค่ะ

0: หนีไปแปลงร่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักค่ะกับสินค้าดีของชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับของดีของทั้ง6ชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรต้องมีคนแนะนำค่ะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือพี่อ๋อยค่ะตัวแทนชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีค่ะพี่อ๋อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรา2คนมาแบบชุดสวยนะมาเต็มเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับของดีของเรานั่นเองนะคะก่อนอื่นพี่อ๋อยก่อนที่เรานะคะจะไปพบกับของดีของเราเนี่ยต้องให้พี่อ๋อยค่ะแนะนำทั้ง6ชนเผ่าให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงวัฒนธรรมของพวกเขาก่อนเลยค่ะเชิญค่ะ
1: ยินดีมากเลยนะคะน้องอ้อมนะคะเผ่าแรกเลยนะคะก็จะเป็นเผ่าลีซูหรือลีซอนะคะเป็นการเย็บผ้าปักผ้าโดยการใช้แถบสีเป็นผ้าเป็นเส้นๆ
0: แสดงว่าเป็นผ้าเป็นชิ้นๆ
1: ใช่ชิ้นๆแล้วก็มาเย็บต่อกันเป็นแถบเป็นแถบให้เกิดลวดลาย
0: อ
1: ันนี้เขาก็จะเอาไปตกแต่งกับเสื้อผ้าที่เขาใส่นะคะ
0: อ้อมเห็นก็คือจะเป็นแบบชายเสื้อแบบน
1: ี้ค่ะ
0: ชายแบบนี้
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: แล้วสีสันเขาก็จะเน้นสีสันที่สดใส
1: ใช่ค่ะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าของเขาเลยนะคะของเผ่านี้ก็คือก็เป็นเผ่าลีซอแล้วถัดไปก็จะเป็นของกะเหรี่ยงหรือปากกยอนะคะที่เขาจะเผ่านี้เขาจะเป็นการทอเน้นลวดลายขึ้นมาแล้วก็เป็นใช้อีเกลเอลอะไรนะเขาเรียกว่าก
0: ี่
1: ใช่กี่เอลพูดผิดกี่เอลนะคะเป็นการทอแล้วก็ลวดลายลักษณะก็จะเป็นของเอกลักษณ์ของเขาคือจะรู้เลยว่าเป็นของปากกยอหรือกะเหรี่ยง
0: ใช่จะใช้กี่ในการทอคุณผู้ชมค่ะลวดลาย
1: คือ
0: แต่ยังคงเน้นสีสันที่สดใสสวยงาม
1: ถูกต้องค่ะแล้วเผ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูลาหูเขาก็จะเป็นการปักเหมือนกันโดยใช้สีสันก็คือใช้เส้นเดินทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็จะเป็นลวดลายดอกไม้คือเขาจะอาศัยแบบว่าตามจินตนาการดอกไม้เป็นดอกข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นใช้อยู่ที่ว่าเขามีศิลปะของเขาอ่
0: ะ
1: คือแต่ละชนเผ่าเขาก็จะมีสีที่เขาทำดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเขาก็จะเน้นตัวนั้นเน้นเป็นสีนั้นใช่ค่ะ
0: นะคะลาหูหรือมูเซอร
1: ์ใช่
0: สวยคุณผู้ชมแต่ก็คล้ายๆกับลีซอเมื่อสักครู่ที่เป็นผ้าเป็นชิ้นๆมาเย็บต่อกัน
1: ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นลายข้างบนนี้ก่อน
0: คือดูรู้เลยว่าเป็นดอกแน่นอนแล้วก็เป็นดอกที่อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ของเขาก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของพวกเขาออกมา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์เลยค
0: ่ะ
1: ต่อไปก็จะเป็นชนเผ่าเมี่ยนนะคะหรือกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนหรืออีกชื่อนึงเรียกเหยา
0: ค่ะเมี่ยนเขาจะแต่งตัวแบบไหนคะพี
1: ่ก็เหมือนพี่อ๋อยเลยค่ะ
0: นี่ไงวันนี้พี่อ๋อยเป็นตัวแท
1: ้ใช่ค่ะก็คือจะโดดเด่นสำหรับอันนี้เป็นชุดของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นแบบเป็นผู้นะคะแล้วก็จะมีลายผ้าปักกางเกงลายผ้าปักเลย
0: คือลายบอกเลยว่าสวยมากละเอียดมากนี่คือปักมือใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะอันนี้ปักมือ

0: แล้วก็ใช้เป็นได้ไหมไหมด้วยแล้วก็ลายเป็นลายดั้งเดิมด้วยค่ะลายโบราณ
1: แล้วอย่างลายเขามีชื่อลายไหมคะพี่อ๋อย
0: มีค่ะมีแต่ละลาย
1: ค่ะ
0: ก็อย่างของเมี่ยนนะคะเขาจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทในการปักนะคะมีฉงทิวฉงดับยัดแล้วก็ฉงยิวยิวแล้วก็อีกลายนึงก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลายปิดลายจบอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นให้รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นการจบลายแล้วนะเป็นการเริ่มต้นลายใหม่ใช่ค่ะอย่างตัวนี้ค่ะเป็นลายโบราณทั้งหมดเลยอันนี้ตัวนี้จะเป็นประเภททิวฉงทิวแล้วแต่ละลายก็จะมีชื่อของเขาแล้วก็มีความหมายนี่เป็นสีดั้งเดิมของชาติพันธุ์เมียน
1: เมียนปักออกมาได้ละเอียดคุณผู้ชมค่ะเป็นลวดลายที่เล็ก
0: ๆใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถี่ๆมากๆเลยแล้วพอปักออกมาลายเขาจะนูนพับออกมาเลย
0: ใช่
1: นั่นคือความละเอียดแต่ละชนเผ่าเขามีความละเอียดและซิกเนเจอร์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ที่คือดูเลยรู้เลยว่าเป็นชาติพันธุ์ไหน
1: ใช
0: ่ชนเผ่าไหน
1: แล้วพื้นสีต้องบอกเลยว่าพื้นสีเขาสวยเขาให้สีสวยแต่การปักเนี่ยทึ่งเลยชื่นชมเลยว่าละเอียดมากๆเลย
0: ถือว่าเป็นราชินีของผ้าปัก
1: ใช่
0: ค่ะของชนเผ่านี
1: ้ค่ะ
0: แล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นของเผ่าลั้วนะคะลั้วหรือละวะอันนี้จะเป็นการทอค่ะ
1: เป็นทอใช้กี่ทอเหมือนก
0: ัน ใช่ใช้กี่ทอแล้วเขาจะเป็นการยกลายลายก็จะนูนขึ้นมาโดดเด่น
1: อันนี้
0: จะเป็นใช้ผ้าฝ้ายเพราะว่าสมัยก่อนจะใช้ผ้าฝ้าย
1: เพราะว่าเป็นฝ้ายอยู่ในพื้นที่ของ
0: ใช่ใช่ค่ะคือผ้าฝ้ายค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติในเรื่องของว่าช่วงหน้าหนาวก็จะอุ่น
1: เก็บอุณหภูมิได
0: ้ใช่แต่หน้าร้อนก็คือระบายอากาศได้ดี
1: นี่แหละจุดเด่นของผ้าฝ้ายบ้านเราแล้วลายเขาคือยกออกมาได้แบบเขาทำได้ยังไงยกออกมาให้นูนกับตัวผ้านะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่กราฟิกหรือเอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะคือเขาทอแล้วก็ลวดลายเนี่ยนูนออกมาจากพื้นผ้าจริงๆอ๋อสวยงามและก็ชนเผ่าสุดท้าย
0: ค่ะก็จะเป็นชนเผ่าม้งนะคะชนเผ่าม้งหรืออีกที่รู้จักกันก็บางคนเขาก็เรียกแมวใช่ก็จะเป็นของม้งนี่ก็จะมีหลายนะคะนี่ก็จะเป็นการปักลักษณะการปักก็คือเหมือนกับชนเผ่าเมียน
1: ใช่
0: ปักเหมือนกันแล้วก็อีกงานนึงก็คือจะเป็นการเขียนเทียนเขียนเทียนแล้วก็เป็นการจิกผ้าอย่างเงี้ยเป็นการจิกผ้าคือใช้ผ้าออกมาเย็บปักแล้วก็ตัดให้มันเป็นลวดลาย
1: เข
0: าเรียกว่าผ้าจิกใช่ค่ะ
1: ไอ้ทำเป็นหมอนทำเป็นของแต่งบ้านก็สวยนะแล้วลายปักของเขาอะละเอียดคล้ายๆกับชนเผ่าเมียนจริงคุณผู้ชมค่ะแต่ลวดลายเขาจะต่างกันอันนี้เหมือนกับดอกจะใหญ่กว่าพื้นที่จะเยอะกว่าแล้วก็เน้นการวางลวดลายที่ตัดกันออกไปนะคะแต่ละชนเผ่าเขามีเอกลักษณ์จริงๆคุณผู้ชมค่ะเราได้ทำความรู้จักนะคะถึงเอกลักษณ์ทั้ง6ชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกันไปแล้วต่อไปในช่วงเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสินค้ากันต่อนะคะว่าสินค้าที่นำมาต่อยอดนะคะจากผ้าทอที่สวยๆแบบนี้นะคะเขาจะนำมาต่อยอดเป็นสินค้าอะไรกันบ้างเราไปชมกันต่อค่ะ

0: จากผ้าทอที่สวยงามเมื่อสักครู่นะคะในช่วงนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีการต่อยอดเป็นสินค้าที่น่าสนใจยังไงบ้างคะพี่อ้อยคะแนะนำเริ่มต้นจากอันนี้เลยอ้อมชอบมาก
1: อันนี้นะคะเป็นผ้าของเผารีซูรีซอนะคะก็คือเขาตอนนี้เขาเอามาทำเป็นเข็มขัดเก๋ๆ
0: ใช่แล้วมาเที่ยวสามารถซื้อเป็นของฝากได้เลย
1: ใช่ราคาก็ย่อมเยา
0: ราคาย่อมเยาครึ่งใบแดงอ่ะหนึ่งใบแดงซื้อได้ทั้งสองเส้นเอาไปฝากคนที่เรารักได้แบบสบายๆเลยแล้วงานคุณผู้ชมดูคือละเอียดและปราณีตมากๆนำไปฝากเป็นของฝากซื้อฝากใครก็ประทับใจแน่นอนคือคุณค่าเกินราคาพี่อ๋อย
1: เกินค่ะ
0: ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในกลุ่มของเราเราก็จะมีสินค้าดีมีคุณภาพแบบนี้เข้ามาจำหน่าย
1: เขามีความตั้งใจที่จะทำคือผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เห็นอยู่นะคะคือคนที่ทำเนี่ยเขามีความตั้งใจไม่เท่าว่าการเลือกสีเลือกผ้าการให้โทนสีคิดก่อนว่าเราจะเอาลายอะไรจะสื่อออกมาตัวเนี้ยก็เป็นของกลุ่มเผาเมี่ยนนะคะ
0: กระเป๋า
1: เมี่ยนเขาก็เอาลายที่เราจากที่เราผืนใหญ่ๆเนาะเราก็มาทำเป็นผืนเล็กทำเป็นกระเป๋าใช่
0: เราไม่ได้มีลายแค่ด้านหน้าพี่อ๋อยดูสิ
1: ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะ

0: ณะของการแต่งลายนะคะ
1: แ
0: ล้วก็จะเป็นกระเป๋าเป้เนี่ยกระเป๋าเป้ด้านบนนะคะ
1: ก็
0: จะ
1: เป็น
0: ใช่กระเป๋าเป้คนก็จะเป็นลายโบราณ
1: ใช่อันนี้อะไรพี่อ๋อย
0: อันนี้เป็นสำหรับแม่ค้า
1: เนาะเป็นเอียงเป็นผ้ากันเปื้อน
0: มี
1: เก็บของได้ไม่ต้องเป็นแม่ค้าก็ใส่ได้นะพี่อ๋อยคือใส่เก๋ๆ
0: ได้ค่ะสำหรับแม่ครัวหรือว่าแต่ส่วนใหญ่ก็คือพ่อค้าแม่ค้าเขาชอบ
1: ผืนเล็กน่ารักแล้วก็คือมีช่องให้ใส่ของได้เยอะคือที่นี่เขามีการอัปเกรดตลอดเวลานะคะว่าสินค้าไหนจะถูกใจผู้บริโภคบ้างเขาก็จะมีทำเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ
0: ก็จะมีกุญพวงกุญแจนะคะเห็นไหมย่อจากลายนะคะ
1: นี่สวยมากดูสิหรือพวงกุญแจเขา
0: พวงกุญแจ
1: ว้าว
0: นะคะแล้วก็จะมีนี่ก็จะเป็นเครื่องรางนะคะอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเครื่องรางอันนี้เป็นของชนเผ่าเมียน
1: ค่ะอันนี้เครื่องรางที่เขาเชื่อว่าอะไรคะ
0: เชื่อว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะห้อยไว้ที่หน้ารถบางคนก็จะเอาติดตัวไว้นะคะติดตัว
1: ไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยเหมาะกับนักท่องเที่ยวมากเวลามาเที่ยว
0: อันนี้ก็จะเป็นโซนของพวงกุญแจแล้วก็ที่เป็นผู้นะคะ
1: อันนี้นะคะพี่อ๋อยอุ้ยเป็นโบหรือเปล่าม
0: ีค่ะมีโบอันนี้ก็จะเป็นของเผ่าละหูที่ว่าใช้การปักได้เพิ่มสีสันนะคะนี่เป็นโบทำเป็นโบนี
1: ้โบ
0: นี้ก็จะเป็นคีย์คัฟเวอร์นะคะ
1: เอาไว้ใส่เก็บกุญแจ
0: ใช่
1: จะได้ไม่ขีดข่วนในกระเป๋า
0: อันนี้ก็คือย่อลงมาราคาก็จะได้จับต้องได
1: ้ย่อมยาว
0: ใช่ย่อมยาวจับต้องได
1: ้อันนี้ก็สวยอันนี้ใส่พาสปอร์ตได้เลยพี่หอย
0: ใช่ค่ะนี่เป็นกระเป๋า
1: เป็นกระเป๋าแล้วก็มีช่องด้านในคือไปต่างประเทศคือสวยๆเลยใส่พาสปอร์ตได้ใส่เงินได้
0: อันนี้ชาวต่างชาติชอบมากเลยค่ะ
1: ใช่และคือดูความลวดลายของเขาละเอียดมากๆนะคะ
0: นะคะ
1: โอ้สินค้าตัวไหนขายดีพี่อ๋อยในบอกกลุ่มพวกกระเป๋าเนี่ยค่ะ
0: คือกลุ่มกับที่นิยมเหรอคะก็จะเป็นกระเป๋าประมาณนี้แหละค่ะที่เมื่อกี้น้องอ้อมถือ
1: เนาะเพราะว่ามันใช้ง่าย
0: แล้วก็ไอตัวที่เป็นลักษณะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นเป้หน่อยคนก็แบบสะพายได้แล้วอันนี้ล่ะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาอันนี้ก็จะเป็นประยุกต์แล้วล่ะค่ะก็คือให้รู้ว่าอันนี้เป็นชนเผ่าอะไรนะคะนี่เป็นชนเผ่าเผ่ามง
1: นี่เผ่ามง
0: ใช่
1: ก็จะได้เรียนรู้เด็กๆชอบแน่นอน
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นของที่ลืออันนี้ต่างชาติก็ชอบเหมือนกัน
1: อันนี้เป็นเครื่องประดับละ
0: เครื่องประดับแล้วค่ะเหมือนที่พี่อ้อยใส่เนี่ยก็จะเป็นสร้อยคอนะคะของแต่ละกลุ่มเขาก็จะรวมๆกันทำแล้วก็มาจะแสดงที่สูง
1: แล้วคือเป็นเอกลักษณ์มากๆคือใส่ยังไงก็สวยรู้เลยว่าอ่ะอันนี้เป็นของทำมือของแฮนด์เมดแน่นอนไม่ใช่ของโรงงานทั่วไปนะคะถุงย่ามยังมีอ่ะเราไม่ทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมถุงย่าม
0: เป็นของปากกยอหรือได้กะเหรี่ยง
1: สวยนะพี่อ๋อย
0: ไม่แพงนะคะ
1: ไม่แพงด้วยราคาสบายกระเป๋าชอบ
0: สบายกระเป๋า
1: อะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกระเป๋าแบบนี้เรายังมีเสื้อเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูเสื้อกันต่อดีกว่าว่าสวยขนาดไหนไปดูเสื้อกันต่อค่ะ
0: ค่ะ

0: ผู้ชมหลายท่านนะคะรวมถึงอ้อมค่ะพี่อ๋อยค่ะเวลาพูดถึงนะคะสินค้าของพี่น้องชาวไทยภูเขาเนี่ยเราก็จะนึกถึงเสื้อที่นี่มีเสื้อรูปแบบไหนจำหน่ายบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นเสื้อประยุกต์แล้วนะคะเป็นเสื้อกั๊ก
0: เสื้อกั๊กสวยๆใส่ได้ใช่ไหมทุกวัย
1: ใช่ค่ะใส่ได้ทุกวัยจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้อันนี้คือเราย่อมาจากผ้าปักเนาะผ้าปักที่ว่าอย่างที่น้องเข้ามาในห้องเนี่ยมันก็จะมีแต่ละชนเผ่านะคะการแต่งกายทีนี้การเอาผ้าปักมาทั้งผืนมาแต่งเป็นเสื้อมันก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงก็เลยเราก็เลยเอามาทำทีนี
0: ้ย่อส่วนแบบนี
1: ้ใช่
0: ราคาเข้าถึงได้ง่ายๆชอบแบบนี้เลยที่นี่คือทำสินค้ามาได้ตรงใจกับผู้บริโภคอย่างเรามากๆเลยนะคะพี่อ๋อยค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่อ๋อยนะคะส่งผ่านคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะว่าศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยภูเขาทั้ง6ชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพยังไงบ้างเชิญค่ะ
1: ค่ะก็คือศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะกำแพงเพชรทุกภาคส่วนเลยนะคะที่เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมนะคะพัฒนาให้ส่งเสริมให้กับกลุ่มชาวเขาเรานะคะทุกกลุ่มเลยค่ะก็คือในเรื่องของการเนี่ยค่ะเรื่องการแปรรูปทักษะต่างๆที่จะเอาผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาของเราที่มีอยู่นะคะมาแปรรูปให้ตรงกับความต้องการทางการตลาดมันก็ทำให้สร้างอาชีพให้กับเราสร้างรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะ
0: คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะอยากทราบช่องทางในการติดต่อขอซื้อสินค้าเหล่านี้เขาสามารถเดินทางมาที่ไหนบ้างช่องทางในการติดต่อมียังไงบ้างเชิญครับพี่อ๋อย
1: ช่องทางในการติดต่อก็คือของเราจะมีเพจ Facebook นะคะก็จะเป็นชื่อของศูนย์เลยค่ะเป็นศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาต
0: ได้เลย
1: นะคะเบอร์โทรนะคะก็จะเป็น055นะคะ868589แล้วก็จะมีเบอร์อีกเบอร์นึงก็คือของพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะ0831665595หรือไม่ก็ติดต่อทางพี่อ๋อยก็ได้0943453459ค่ะ
0: และอยากให้พี่อ๋อยค่ะเป็นตัวแทนนะคะพี่น้องชาวไทยภูเขาทั้ง6ชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเชิญชวนให้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะมาอุดหนุนสินค้าดีที่มีคุณภาพที่เป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าทั้ง6ชนเผ่าเป็นจิตวิญญาณของพวกเราเชิญค่ะ
1: ก็ขอเชิญชวนค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่ผ่านไปผ่านมาทางกำแพงเพชรเราหรือจะวิ่งขึ้นเหนือแล้วก็แวะเที่ยวน้ำตกคลองลานที่กำแพงเพชรเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติแล้วก็ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่านะคะก็ของเรานี่คือจะติดถนนเลยศูนย์เนี่ยถ้าเราแวะจากเที่ยวน้ำตกเสร็จแล้วจะขึ้นไปทางฝั่งกำแพงนะคะศูนย์เราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสามารถแวะเที่ยวชมได้ของเราจะมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีแล้ว6ชนเผ่านะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพที่เราทำมาจากฝีมือล้วนๆแล้วก็ภูมิปัญญาที่เราสืบทอดมาตกกันมาเป็นรุ่นๆนะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแนะนำสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวในรายการ NBT Today วันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่พี่อ๋อยบอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่บนแผ่นดินไทยต่อไปตราบนานเท่านานนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะถ้าอยากจะมาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้ก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่พี่อ๋อยได้บอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้รอให้คุณผู้ชมได้มาอุดหนุนแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของกันนะคะมาร่วมกันในการสืบสานค่ะศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตราบนานเท่านานนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วค่ะอ้อมพร้อมพี่อ๋อยและก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเพราะว่าจะไปช้อปปิ้งสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้ให้หมดก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
1: บ้าก
0: ดถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้าโ
0: อ้ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
2: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องจ่อยพอเฮ้ออ
3: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือ

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นเกิงและ 4:00 นเกิงต่างดิจิทัลทีวีหมายเลข11มีข่าวดีจากหลายกระทรวงครับมาอู้มาจ่ามานำเสนอกันวันนี้นะครับทางด้านของคปพ.นะครับก็จะนำเสนอเรื่องของระบบประกันภัยตีมั่นคงครับการทำประกันภัยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันครับวันนี้คปพ.จะมาแนะนำข้อมูลเขาด้านไหนกันพองเดี๋ยวไปติดตามกันรวมไปถึงทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เขาจะลงไปตีจังหวัดนครราชสีมาครับเปิดไปแก้ไขเรื่องอันอย่างจะใดเดี๋ยวท่าพอท่าก้อยกันเนาะข่าวดีวันนี้นะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ก็ได้มีการส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางด้านของกรมศิลปากรครับนำไปจัดสร้างพระโกรธจันทร์และพระหีบจันทร์นะครับในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยต่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบให้กับนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากได้รับมอบอันต่างด้านของไม้จันหอมมาแล้วนี่นะครับทุกฝ่ายก็จะต้องใจแบบมีความหู้ความสามารถและความประณีตครับในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความหู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมนะครับแล้วก็ขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์ครับเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความหู้ฮือแก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับตอนนี้บ้านเฮาแอปพลิเคชันมันนักเนาะรัฐบาลก็พยายามติดจะมีแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับ1ในฮั่นก็จื่อว่าการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบครับ AI นกกระซิบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นการใจ้ข้อมูลยอดขายจริงเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเฮือกับสินเชื่อครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับเพื่อช่วยปอก้าเมก้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแรงเงินทุนในระบบได้นักยิ่งขึ้นครับโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับเปิดตังเลือกเฮือกับผู้ประกอบการเลือกวงเงินได้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจครับผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้บ่ว่าจะเป็นทางด้านของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินครับหรือโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบยส.ได้แหมตวยและนอกจากนี้นะครับก็จะสนับสนุนกลุ่มปอก้าเมก้าพันสองโครงการลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยการธรรมเนียมเริ่มต้นตีร้อยละ1ต่อปีตามลำดับความเสี่ยงครับก็เป็นสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับอันนี้ก็สำหรับปอก้าแมก้าเนาะอย่างที่บอกว่าจะต้องการสตังค์สามารถติดต่อได้2ธนาคารครับมีธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินซึ่งถ้าว่าใครที่สนใจต้องไปติดต่อตีธนาคารโดยตรงครับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยเปิ้นจะบ่ได้ส่ง SMS มาหรือโทรมาหาเฮานะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแฮมนึงข่าวดีติมาบอกกล่าวกันเนาะเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมปืนครับตอนนี้รัฐบาลก็ยังต้องเดินหน้าแก้ไขเรื่องนี้อยู่เหมือนกันล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเฮือกระทรวงมหาดไทยห่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
มาพอเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีต่อนี้ครับเป็นมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยสาระสำคัญในการเข้มงวดในการออกใบอนุญาตนะครับคือกำหนดฮือผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมนะแบบเดียวนี้ต้องอบรมก่อนครับแล้วก็มีใบรับรองการตรวจสภาพจิตตัวรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนเพื่อมีความชัดเจนได้ยิ่งขึ้นแห่มตัวครับคุณผู้ชมอู้ถึงการมีใบอนุญาตเพื่อมีปืนเนี่ยนะครับแบบได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยแบบมีเงื่อนไขครับโดยการครอบครองและก็การพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายตีกำหนดใบจ้อยเหมือนกันนี่นะครับก็ยังตีบอกว่าตอนนี้เปิ้นก็ต้องมีการอบรมจ้อยเหมือนกันสำหรับภัยที่จะมีปืนและที่สำคัญครับต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตเพิ่มขึ้นมาแห่มหนึ่งข้อจ้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมเรื่องของการใช้อาวุธปืนเพราะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าต่อให้มีใบอนุญาตแล้วนี่นะครับการพกปืนไปที่ไหนก็ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดกว้างถึงได้ขนาดนั้นนี่นะครับก็ต้องอยู่ในข้อกำหนดอยู่ในกฎหมายที่เปิ้นกำหนดไว้จ้อยเหมือนกันครับปิดท้ายเรื่องของการเตือนภัยครับบดีหลงเจือ SMS มิจฉาชีพแอบอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระนะครับพอส่งลิงก์มาแล้วเฮากดเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปดำเนินการตามถูกต้องเนี่ยนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิ้นถึงแจ้งมาแล้วนะครับว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMSตีแนบลิงก์ก็ว่า QR code เพื่อดำเนินการหากคุณผู้ชมครับได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอฮือปีน้องประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและก็อย่ากรอกบัตรดีกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยเฉพาะข้อความตีเร่งฮือชำระสตังค์หรืออ้างว่าจะมีผลตามกฎหมายหากเขาบัตรเดิมการนี่นะครับขอฮือปีน้องประชาชนครับขอฮือตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องตังด้วยตัวเก่าจะดีกว่าซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถกดสอบใบสั่งออนไลน์ได้เนาะเข้าไปในแอปต่างรัฐครับโดยเข้าไปสู่เมนูบริการทั้งหมดแล้วก็กดไปติยานพาหนะแล้วก็กดเข้าไปติตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถกดสอบใบสั่งจราจรติข้างชำระและชำระค่าปรับได้ตัวเหมือนกันก็เข้าไปส่องพอครับแอปต่างรัฐเนาะสำหรับถ้าหากว่าเขาอยากหู้ว่าเขาได้แต่ก่อนนะครับเพราะยังบางทีมันจะเป็นเจ้าอี้ครับคุณผู้ชมจื่อพ่อแม่ซื้อโลดแต่ลูกเอาไปใจ้ติอื่นแล้วเป็นยังจื่อพ่อแม่อยู่แล้วเวลามีกลับปรับขึ้นมามันจะต้องส่งจดหมายมาตีบ้านปอกับแม่แหมจังหวัดหนึ่งแมนก็ครับอันเนี้ยยังน้อยคือถ้าเป็นจดหมายเนี่ยเขายังหู้ได้ว่ามาจากขนส่งแต่ถ้าเป็น SMS แจ้งมาอย่างเอียครับอันนี้คือลบขวางได้เลยนะครับไม่ต้องไปหลงเจือเป็นอันขาดครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าบอกว่าจะเป็นตั้งคอปอพอทางผู้ตรวจการแผ่นดินทางตำรวจไซเบอร์ครับเปิ้นมีคลิปมาเตือนภัยมาแจ้งภัยมาแจ้งข้อมูลข่าวสารกันนักขนาดจะมีอะไรกันพ้องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11มีข่าวดีจากรัฐบาลตึงสาวกระทรวงครับตีเอามาอู้มาจับมานำเสนอกันครับวันนี้นะครับไปพอเรื่องของตังคอปพครับกับการทำประกันภัยตีมั่นคงคอปพเปิ่นตึงได้ย้ำนะครับว่าเราควรจะมีการทำประกันไว้ประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพหรือประกันด้านอื่นๆครับเพื่ออนาคตขึ้นมามีความจำเป็นขึ้นมาอย่างน้อยการทำประกันก็จะ

0: จวยได้เหมือนกันครับวันนี้คอปพอเปิ้นจะมาแนะนำเฮาด้านอันอย่างจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: เพราะทุกชีวิตมีเรื่องราวของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด

คนต่างมีเส้นทางที่ต้องเดินมีคนที่รักมีคนที่ต้องดูแลเราเจอทั้งวันที่สดใสและอาจมีวันที่มืดมนเป็นธรรมดาเพราะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ

และเมื่อวันนั้นมาถึงเราอาจต้องการเพียงแสงเล็กๆที่ช่วยนำทางให้เราก้าวต่อไปไม่ว่าคุณจะพบกับวันที่มืดมนแค่ไหนเราจะเป็นแสงแห่งความหวังเพื่อนำทางให้กับคุณเสมอสำนักงานคปภ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวมทั้งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากระบบประกันภัยเรากำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสและมั่นคงเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพเพื่อให้ทุกกรมธรรม์เป็นมากกว่าตัวหนังสือแต่คือสัญญาแห่งความมั่นใจและเป็นแสงสว่างในวันที่สูญเสียสำนักงานคปภ.พร้อมให้บริการด้านการประกันภัยแบบครบวงจรผ่านสำนักงานภาคจังหวัดและเขตที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเราส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการยกระดับการดำเนินงานและมอบบริการที่สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดแก่ประชาชน

ราะเมื่อใดที่คุณมีการประกันภัยที่มั่นคงคุ้มครองคุณอยู่เมื่อนั้นคุณจะสามารถเดินทางในเส้นทางที่เลือกโดยมีแสงสว่างคอยนำทางได้อย่างมั่นใจ

0: คอปภให้คุณมั่นใจในระบบประกันภัยที่มั่นคง
1: ครับคอปภนะครับกองเฮงเฮามั่นใจนะครับในเรื่องของการทำประกันภัยที่มั่นคงได้ครับคอปภเชียงใหม่นะครับก็ตำบลสันผีเสื้อนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้หรือจะไปดูข้อมูลนะครับในเพจของสำนักงานคอปภภาค1วงเล็บเชียงใหม่อันนี้เป็นเพจของเปิ้นเลยนะครับสำหรับพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือก็สามารถพอก้อยกันได้หรือจะเข้าไปดูในเพจหลักนะครับคอปภสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจืออาจจะยาวน้อยแต่พิมพ์เขาว่าคอปภแล้วจุดก็ขึ้นมาละนะครับสำหรับภัยตีจะสอบถามเรื่องของการทำประกันคือประเดี๋ยวนี้มันการแข่งขันสูงเนาะบริษัทประกันภัยต่างๆก็พยายามจะหาเทคนิคด้านต่างๆเพื่อเอามานำเสนอให้เขาอย่างเช่นเปิ้นก็จะผาดหัวว่าใครอยากลดหย่อนภาษีติดต่อเราอย่างเงี้ยเพราะส่วนหนึ่งในการทำประกันภัยก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเหมือนกันครับแถมนึงหน่วยงานคุณผู้ชมครับตีมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นตีจังหวัดนครราชสีมาครับไปแก้ไขปัญหาเรื่องของลำน้ำเฮือกับพี่น้องประชาชนตีหันพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอันอย่างพองแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินไปแก้ไขด้านไหนจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้กูเรื่องแต้ๆเลยคุณผู้ชมครับมีดึงเรื่องของการใต้ไฟใจหน้ามาอย่างกันละแต่ครับก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือกับเปิ้นได้ครับเปิ้นก็จะได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถึงตีเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนครับรายการของเฮาก็ยังคงมีตำรวจตึงตำรวจไซเบอร์ตึงตำรวจสอบส่วนกลางเนาะตีมาเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนเพราะมิจฉาชีพมันมาหลายรูปแบบมันใกล้ตัวเฮาแต้ๆเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพอครับว่าการเป็นปลอมเป็นตำนวดนะครับแล้วก็มาคมคูคือเอาเฮาเนี่ยโอนสตังเข้าไปกดสอบแล้วสุดท้ายมากี่ร้ายต่อกี่ร้ายก็จะบล็อกเฮาแล้วก็หายไปพร้อมกับสตังตึงมดตึงเสี้ยงของเฮาเนี่ยนะครับวันนี้เฮาจะฮับมือจะได้ละมิจฉาชีพมารูปแบบไหนยังได้กันพ่องไปพอได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: รู้ไหมครับว่าแค่ภายในสัปดาห์เดียวคนไทยถูกหลอกออนไลน์สูงกว่า 5,800 คดีและเสียหายยับกว่า241ล้านบาทคดีที่หนักที่สุดคือการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและเหยื่อเบอร์หนึ่งยังคงเป็นเด็กรุ่นใหม่ตำรวจ CIB จับมือศูนย์ ACSC เดินหน้ากวาดล้างเต็มกำลังเผยวินาทีช่วยนักศึกษาสาววัย19ปีห้องพักย่านพญาไทหลังถูกมิจฉาชีพอ้างให้ทุนเรียนต่อนอก

0: แล้วกุเรื่องว่ามีคดีติดตัวก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมสูญเงิน 800,000 บาทและกำลังจะโอนซ้ำอีก1ล้านบาทตำรวจจริงเจ้าหน้าที่รัฐจริงไม่โทรหาไม่ส่งหมายทางไลน์ไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนและไม่โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เจอแบบนี้มิจฉาชีพ 100% หากสงสัยว่าโดนหลอกโทรปรึกษาได้ทันทีที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: Police Care ง่ายครบจบในแอปเดียวแอปพลิเคชันเพื่อพี่น้องประชาชน
2: อันนี้เป็นแอปใหม่คุณผู้ชมครับสามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยเนาะสำหรับแอปแอปพลิเคชันของทางตำรวจนะครับแต่ก่อนเนี่ยการจัดอันดับอาชีพแล้วก็ไว้ตีโดนจุนักที่สุดอันดับหนึ่งแต่ก่อนเป็นผู้สูงอายุหลังเกษียณเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าอันดับหนึ่งกลายเป็นนักศึกษาไปแห่ครับเพราะอันอย่างเพราะยังน้อยก็คือเพราะนักศึกษาเดือดร้อนขึ้นมามันก็จะเลยมีการความกลัวนักยิ่งขึ้นแล้วก็จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากป่อกับแม่สุดท้ายมาป่อแม่ก็ด้วยความหักลูกอะครับลูกต้องการอันอย่างก็คือต้องจัดการเฮ้ยหมดเฮ้ยเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของการโอนสตังค์ยังบางทีเราออนอาจจะแบบบอกว่าได้รับทุนไปต่างประเทศแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายจะอันจะอีกันไปมันก็จะอันพ่วงมาจากนักศึกษาเข้าสู่ป่อแม่ได้ตัวเหมือนกันครับก็ต้องกดสอบคือดีบริหลงเจือกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็สามารถส่งต่อให้กับละออนนักศึกษาให้ลูกให้หลานแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองได้ตัวเหมือนกันเนาะไปดูเรื่องของกระทรวงการคลังครับตอนนี้เปิ้นจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการครับแน่นอนครับการประชุมจะมีผู้บริหารมาหน้าขนาดเลยแล้วครับแล้วก็กับเขากับป่าที่เขาจะต้องเอาต้อนรับของเปิ้นเพราะอย่างน้อยอาหารคือคือฟู้ดคือเฟสคือส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเนี่ยนะครับเขาจะรังสรรค์เมนูอันอย่างพองติจะเอามาเลี่ยงรับรองให้กับผู้เข้าห่วมประชุมเตือนนี่กับเขาจะมาจากไหนวัตถุดิบเป็นจะได้เชฟเป็นไผ่กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ส่วนหนึ่งวันนี้ที่เราทำเมนูในการสำหรับงานแถลงข่าววันนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะแนะนำวัตถุดิบความเป็นไทยด้วยก็แนะนำเห็นความหลากหลายแต่ถามว่าเมนูที่เรามีใช้ไหมเรามีเกินครึ่งในนี้มีถูกนำไปรังสรรค์อยู่ในช่วงของงานประชุม AM 2026อยู่ครับแต่ว่าเมนูหลักๆเนี่ยจะมาในส่วนของ raw material มากกว่าเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าข้อกำหนดของการจัดประชุมเนี่ย annual meeting เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของความรวดเร็วความกระชับแล้วก็การเสิร์ฟกับแขกผู้มาร่วมงานที่เป็น international ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมาจากภาคใต้เราก็มีการนำมาใช้ในส่วนของเป็น raw material ช็อกโกแลตที่นำมาใช้ในอาหารเช่นกันจริงๆความท้าทายต้องบอกว่าไม่ได้หนักใจมากนะฮะเพราะว่าเราเองก็ทำอาหารค่อนข้างที่จะซื่อตรงกับลูกค้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยพอเราเป็นการเสิร์ฟโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลของลูกค้าในงานนั้น 100% เนี่ยข้อระมัดระวังแน่นอนครับว่าallergic เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูไม่ว่าจะเรื่องการใช้น้ำปลาในเรื่องของความเผ็ดเราจะต้องมีการทอนรสชาติลงเล็กน้อยจริงๆมันมีหลายเมนูครับแล้วก็มันเป็นวัตถุดิบที่เรามาแทรกมากกว่ามันจะมีหนึ่งในเมนูคือเราใช้เป็นปลานิลเรานำปลานิลที่เป็นปลาไทยเนี่ยครับจากเขตชุมชนเนี่ยเรานำมา dry age เสร็จปั๊บเรานำมาย่างแล้วก็ย่างคู่กับซอสมิโซะที่เป็นมิโซะปรุงแต่งที่ถูกผลิตอยู่ในเขาใหญ่ด้วยเช่นกันตอนเตรียมเมนูเนี่ยจริงๆไม่นานผมคิดว่าเราใช้เวลากันไม่ถึงเดือนครับในการเตรียมงานแต่ว่ากว่าที่มันจะออกมาสร้างความพร้อมเนี่ยก็มีเวลาการเตรียมตัวอยู่เป็นปีเหมือนกันทีมครัวเราภายในแผนกด้วยเรามีอยู่ประมาณ80ชีวิตครับรวมแผนกสตูดิโอก็ประมาณ100ชีวิตครับผมถ้าได้เห็นอาหารไล่ดองรับประทานเนี่ยผมว่าจะเข้าใจถึงความเป็นไทยแล้วก็ความที่เราตั้งใจในการปรุงแต่งอาหารมากกว่าแต่แน่นอนว่าในตัวเมนูเนี่ยเราจะพยายามสอดแทรกข้อมูลเราจะมีตัว QR code เพื่อที่จะสแกนแล้วก็ให้เห็นถึงข้อมูลว่าเฮ้ยวัตถุดิบเหล่านี้เรามาจากไหนนะเป็นการใช้ยังไง1คำที่คุณทานเนี่ยมันออกไปสังคมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นโฮสต์ที่ดีในการต้อนรับแขกจากต่างประเทศในสู่เมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถช่วยเหลือต้อนรับแขกต่างชาติที่ดีได้เช่นกันครับ
2: คือมันน่าเชื่อครับเมนูรังสรรค์บ้านๆของเขาทั่วไปยังปลาดนินครับสามารถเอามาเนี่ยเมนูได้น่ากินขนาดเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่สู่สากลได้ตัวเหมือนกันนะครับสำหรับการสร้างความประทับใจบนเวทีโลกรังสรรค์รสชาติไทยด้วยวัตถุดิบของคนไทยเฮานี่แหละเพราะตอนนี้นะครับก็ได้มีการเตรียมการรวมไปถึงการแถลงข่าว

0: นะครับสำหรับการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยของกระทรวงการคลังแห่มตวยรายการของเฮาครับจะมาทรงใต้กับเรื่องของการแนะนำร้านอาหารร้านลับแห่มหนึ่งตีครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เกยปลาไปพอการย่อมผ้าตีจังหวัดพะเยาแล้ววันนี้ทีมงานยังอยู่ตีอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับจะพาไปกินเมนูอันอย่างตีขึ้นจื่อของดอกคำใต้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ข้าวซอยร้านลับนะอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาไม่ต้องมาบอกเลยว่ารอดราคาถูกได้ทอง
2: มาจากคุณแม่จ๋า
3: ใครที่ได้ผ่านมาแถวดอกคำใต้
1: แนะนำว่าต้องแวะร้านนี้พอดเด็ดจริงค่ะคุณพี
3: ่ร้านข้าวซอยหิมกอง
1: นอกจากจะเด็ดแล้วนะแม่มีป้ายทองฟ้าอีกด้วยล่ะ
3: การันตีว่าร้านนี้ถูกและประหยัดแน่นอนเนาะ
1: อาหารอีแม่เจ้าหอมขนาดไรเจ้ามีอย่างกินพ่องหา
3: ก็คือว่าข้าเจ้าและเพื่อนสาวชอบของถูกกันเนาะ
1: ขออนุญาตอีป้าอีแม่จิ้มน้ำเงี้ยวถ้วย35บาทเจ้า
3: อุ้ยอุ้ย35บาทแต่จุกขนาดนั้นสุขาว
1: เลือดคือจุยซี่แล้วก็บะขาวเลยแม่
3: แล้วก็น้ำเงี้ยวปะนะหอมกลมกล่อมขนาดลอย
1: ก็เพราะว่าพี่แก่งปะเนี่ยอีแม่งะคนเดียวจ้า
3: ได้แล้ว35บาทข้าเจ้าให้หุ่ยจ้า
1: แล้วร้านเขาชื่อร้านข้าวซอยหิมโกงอะเน
3: า
1: ะ
3: ที่เด็ดที่สุดก็คือเห็นจะเป็นข้าวซอยนี่ละจ้า
1: ข้าวซอยของนางเด็ดจริงอันนี้ให้เลย
3: ไม่บั่นเกินไปไม่เลี่ยนนะจ๊ะสดได้สบายสบาย
1: เพราะอีแม่ปันใจนางกระทิสดจ้า
3: หอมหวานมันเค็มกลมกล่อม
1: โอ๊ย
3: มากับอีกหนึ่งเมนูนี้จ้า
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นจ้าคุณพี่จ้า
3: น้ำซุปหอมหอมร้อนร้อนอย่างเงี้ย
1: พร้อมกับเนื้อตุ๋นไปเปื่อยกำลังดี
3: บูบกับเส้นนะแม่โอ๊ยเต็มปากเต็มคำไปเลยจ้า
1: ได้ของหวานแห่มสักถ้วยเนาะ
3: มอกขนาดเลยจ้า
1: ร้านนี้คือพิกัดลับในดอกคำใต้ที่อยากให้ลองจริงๆเลยอ่ะ
3: เดี๋ยวแม่ดูสไตล์การตกแต่งร้านของเขาสิจ้า
1: ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขายของกินราคาถูกขนาดเนี้ย
3: การันตีอีกหนึ่งร้านจากทงฟ้าจ้าคุณแม่
1: ใครช่วยไทยร้านอาหารทงฟ้า
3: เป็นหนึ่งในโครงการของกรมการค้าภายใน
1: การันตีว่าร้านเนี้ยอร่อยคุณภาพดีสะอาดและประหยัด
3: ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปจิ้มดูนะจ๊ะ
1: ข้าวซอยหิมกอง
3: อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา
1: ข้าวซอยตรงข้ามโรงเรียนไทยรัฐเลยนะ
3: ร้านจะอยู่แถวโค้งๆตรงเนี้ยตรงข้ามเทศบาลเลยมั้ย
1: ร้านเปิดตั้งแต่ 7:30 ตอนเช้าถึง 15:30 นะจ๊ะ
3: ยังไงก็ตามไปดูกันละกันเนาะ
1: คุณแม่ขาเจอร้านใบทงฟ้าที่ไหน
3: คุณแม่พุ่งเข้าไปได้เลยนะ
1: ร้านนั้นอร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดแน่นอน
0: แล้วน่ากินขนาดเลยคุณผู้ชมครับตึงข้าวซอยตึงขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับครั้งต่อไปกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะพาไปพอสินค้าของดีตีอำเภอไหนตีจังหวัดไหนติดตามกันได้ใหม่กับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเส้นให้แล้วนะครับผมเอกนรินทร์ใจมโนนำรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วป้ากันใหม่สวัสดีครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: รองนายกรัฐมนตรีรับมอบข้อเสนอแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือยืนยันแนวทางแก้ปัญหาต้องใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนด่านศุลกากรแม่สอดลุยทำลายของกลาง246คดีมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทผู้ประกอบการร้านอาหารในเชียงใหม่อยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพราะกระตุ้นยอดขายช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะพบกันในวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569วันนี้พบกับคุณคุปมรินและดิฉันณัสนันปัญญาค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านและคุณณัสนันด้วยนะครับวันนี้ละข่าวให้ติดตามกันนะครับติดตามช่องทางหลายช่องทางเช่นเคยทาง Facebook MBT ภาคเหนือและก็ทีวีที่ท่านหมายเลข11นะครับมุมหน้าจอของท่านตอนนี้สกายคิวโค้ดทักทายกันมาได้เช่นเคยนะครับ
2: ค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้ร่วมจัดรายการกับเราได้นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายมาให้ได้ติดตามกัน
1: ใช่ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PM 2.5 รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยค่ะ
1: ครับช่วงแรกนี้เราคงไปที่เรื่องของฝุ่นควันกันก่อนคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับในหลายแห่งด้วยกันล่าสุดนี้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับได้รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันของภาคเหนือยืนยันว่าแนวทางแก้ไขปัญหาต้องการส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับพร้อมทำความเข้าใจทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์วินิตาบุญโยดมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นางสาวสยามมนไกยุงระวงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะนักวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครับ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือและการประกาศเจตนารมณ์ก้าวต่อไป Next Step พันธสัญญาความร่วมมือของเครือข่ายลดภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 และภัยพิบัติภาคเหนือโดยระบุว่าไฟป่าหมอกควันเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1: ซึ่งในวันนี้ครับได้มารับข้อเสนอของภาคประชาสังคมและประชาชนโดยขั้นตอนต่อไปคือการประกาศนโยบายที่มีความชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบโดยมีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมร่วมแก้ปัญหารวมถึงการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนปีนี้ตั้งเป้าให้ปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 30-40 นะครับซึ่งยืนยันว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไปฟังเสียงกันนะครับ
3: เพราะฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็เข้าไปในแต่ละจุดแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะครับพอเผาเสร็จก็มันจะเป็นช่วงประมาณสักมกราคมพาเนี่ยเราอยากให้ลดตรงนี้ให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะดูแลในเรื่องตรงนี้นะครับขนานกันไปเรื่องประเด็นของสุขภาพตรงนี้ก็ต้องทำขนานกันครับ
4: เร็วที่สุดน่าจะเกิดขึ้นได้หรือว่าเป็นยังไง
3: ที่เร็วที่สุดตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยกับภาคประชาคมแล้วก็ทำนโยบายเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็พยายามประกาศในแนวทางของครม.นะครับเพื่อให้ทุกคนในคนที่เป็นคนปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับสิ่งที่ทำแล้ววินเนี่ยคือการลงไปที่ภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนในการทำความเข้าใจนะครับให้เราบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการเผาแล้วก็การแยกส่วนนะครับระหว่างพื้นที่การเกษตรกับพื้นที่ป่านะครับตัวสองตัวนี้ก็ต้องแยกจากกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ประเด็นขนานกันไปยังมีฝนตกแล้วก็ความเสี่ยงน้ำท่วมอยู่นะครับเราเรียกว่าท่วมด้วยแรงด้วยนะครับเราจะทำยังไงถึงจะสามารถกักเก็บน้ำบางส่วนเพื่อที่เราสามารถใช้ในการดับไฟตรงนั้นได้แล้วก็ในการบริหารจัดการการนำน้ำขึ้นไปข้างบนควรจะทำยังไงพื้นที่กันไฟควรจะทำยังไงตัวเนี้ยเราก็มีความจำเป็นต้องทำตัวเนี้ยขนานกันไปในช่วงนี้เลยครับ
2: ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือประกอบด้วย5เสาหลัก1มาตรการหยุดทำคือเสาหลักการปฏิรูป

0: ความร่วมมือระดับประชาชนในชายแดนส่วนมาตรการหยุดทำคือยุติ
1: ด้วยนะครับ
0: ค่ะไปดูการดูแลสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมป่าไม้ค่ะดีเดย์9ตุลาคมนี้หรือถอนนายทุนรุกสวนป่าชัยประการกว่า 7,000 ไร่หลังพบทำเกษตรเคมีเข้มข้นทำลายสิ่งแวดล้อมนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยประการว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพื่อดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดจากการตรวจสอบพื้นที่ป่าสวนป่าชัยประการพบการบุกรุกทำไร่ขิงรวมทั้งสิ้น8คดีคิดเป็นเนื้อที่ขนาดใหญ่ถึง 7,028 ไร่2งาน67ตารางวาพื้นที่ดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์ทำเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรชนิดเข้มข้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและอาจทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมเสียหายอย่างรุนแรง
1: ทางด้านกรมป่าไม้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้อำนาจตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเข้าจัดการพื้นที่ดังกล่าวโดยได้ออกคำสั่งรื้อถอนทั้ง8คดีซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา15วันในวันที่30กันยายน2569นี้ซึ่งสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ในวันที่9ตุลาคม2569ครับฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
2: โดยส่วนของกรมป่าไม้เนี่ยเราประกาศวันที่15เราก็จะไม่ให้มีการอุทธรณ์เนื่องจากว่าเป็นการปลูกขิงเชิงพาณิชย์การใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์แล้วก็จะครบกำหนดให้15วันเนี่ยก็จะครบกำหนดวันที่30กันยาแล้วก็จะแจ้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอีก7วันก็จะครบกำหนดประมาณต้นเดือนตุลาก็ประมาณวันที่8ที่9ครับที่จะดำเนินการรื้อถอน
1: ก็ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างมากหลังจากที่มีการลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยังคงอยู่ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับไปที่ภารกิจของคณะทำงานป้องกันสารเคมีปนเปื้อนลำน้ำมาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตาม MOU ป้องกันสารเคมีปนเปื้อนลำน้ำมามุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครับนายเอกรินทร์ปินทนาเกษตรอำเภอฝางพร้อมคณะทำงานติดตามความหาสารเคมีปนเปื้อนลำน้ำมาบ้านหมู่ที่3ตำบลโป่งน้ำร้อนและที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลม่อนปิ่นเพื่อพบปะเกษตรกรในพื้นที่ทางนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์พบปลาตายเป็นจำนวนมากในลำน้ำมาวก่อนหน้านี้นะครับบริเวณบ้านหัวฝายหมู่ที่3ตำบลโป่งน้ำร้อนเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าเกิดจากสารเคมีปนเปื้อนในน้ำ
0: อำเภอฝางจึงได้จัดประชุมร่วมกับภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จนนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงภาคีความร่วมมือเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมการลงพื้นที่ติดตาม MOU ครั้งนี้เพื่อยืนยันว่าเกษตรกรและชุมชนร่วมมือกันจัดทำบ่อบำบัดสารเคมีอย่างถูกต้องป้องกันไม่ให้สารเคมีทางการเกษตรหรือน้ำล้างภาชนะบรรจุสารเคมีรั่วไหลลงสู่ลำน้ำมาวอย่างยั่งยืนค่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันด้วยประชาชนก็ต้องเป็นหูเป็นตากันด้วยนะคะไปดูเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือของฝนกันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมพร้อมรับมือฝนเพิ่มในวันที่17ถึง20กันยายนและได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ8จุดเสียงค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569เพื่อหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่
1: โดยที่ประชุมรายงานว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือนะครับระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569นี้ซึ่งทางสำนักงานปภ.เชียงใหม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยงแล้ว8จุดครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังพล เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการได้ในทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดอุทกภัยและมีความเสียหายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอาคารและสิ่งปลูกสร้างถนนหรือสะพานขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยเร็วเพื่อให้สามารถดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและนอกจากการเตรียมรับมือฝนและอุทกภัยแล้วจังหวัดเชียงใหม่ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวโดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าการหารือร่วมกันเรื่องของปัญหาข้ามแดนระหว่างไทยและเมียนมาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดนะครับ

่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: ไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้ามแดนกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายนะคะได้มีการหารือเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งเดินหน้าความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามแดนค่ะนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งพร้อมคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในการดำรงตำแหน่งและหารือข้อราชการที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการระดับพื้นที่และนโยบายต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาข้ามแดนและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยเมียนมา
0: โดยการหารือครั้งนี้มุ่งประเด็นสำคัญนะครับได้แก่ปัญหาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมข้ามแดนการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยการค้าชายแดนและสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งได้เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังนะครับแต่ต้องอาศัยการประสานพลังร่วมกันทางภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจากทั้ง2ประเทศรวมถึงการเปิดประตูการพูดคุยระดับรัฐบาลส่วนกลางและระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพครับ
1: สำหรับปัญหาคุณภาพน้ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีความตั้งใจเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมผลักดันแนวทางแก้ไขขณะที่จังหวัดเชียงรายจะเดินหน้าประสานความร่วมมือกับฝ่ายท่าขี้เหล็กอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
0: ครับก็เป็นการหารือที่เกิดขึ้นในหลายมิติด้วยกันนะครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่ะไปที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่37นะครับได้ช่วยกันซ่อมผนังกั้นน้ำบิ๊กแบ๊กอำเภอแม่สายของจังหวัดเชียงรายป้องกันแม่น้ำสายลุตลิ่งในช่วงของฤดูฝนนี้ครับส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ในการซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรหรือว่าบิ๊กแบ็กนะครับเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
1: การลงพื้นที่ซ่อมแซมครั้งนี้ดำเนินงานในโซน B1 ที่บริเวณด้านหลังอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สายซึ่งแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พัดผ่านจังหวัดเชียงรายต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานทหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดช่วงฤดูฝนนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านค่ะได้มีการจัดพิธี

0: ขี่มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่19หมู่บ้านและชุมชนสานพลังแห่งความเมตตาสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะที่หอประชุมนันทพัฒน์ศาลากลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จังหวัดน่านภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีนายสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศพัฒนาการจังหวัดน่านกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่านประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนเข้าร่วมพิธี
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ทั้ง19หมู่บ้านและชุมชนจากนั้นมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นและได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2569จำนวน3หมู่บ้านพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปสู่หมู่บ้านและชุมชนทั้ง19แห่งด้วยกันนะครับไปต่อกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับความสำเร็จครั้งล่าสุดคุณผู้ชมครับจากกิจกรรมนำเสนอความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยครับที่ตลาดชุมชนคนพอเพียงหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมทั้งนี้ได้เผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
0: ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง7อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวทีเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนการสาธิต7อาชีพพิชิตความยากจนเพิ่มพูนรายได้ตลอดจนการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหา PM 2.5 กันบ้างนะคะซึ่งปัญหาของฝุ่น PM 2.5 จะหมดไปหากเราเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์พาไปดูแนวคิดเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่เปลี่ยนวิกฤตหมอกควันให้กลายเป็นเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ทุกปีภาคเหนือต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กระทบทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตหนึ่งในทางออกสำคัญคือการลดการเผาในพื้นที่เกษตรและสร้างทางเลือกที่ดีกว่าให้กับเกษตรกรนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการพลิกวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ด้วยเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG PGS สู่เศรษฐกิจสีเขียวการเดินหน้าครอบคลุม6จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและน่านมีเกษตรกรเป้าหมาย350รายเป้าหมายไม่ใช่แค่หยุดเผาแต่คือการเปลี่ยนวิธีผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ลดสารเคมีใช้ชีวพันธุ์สร้างมาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการตลาด
3: ในปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหา PM 2.5ไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรามีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งคือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University ซึ่งเรามีคณาจารย์นักวิจัยนะครับที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งทางด้านเกษตรที่จะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เขาสามารถลดละการตัดเผาทำลายป่าไม้เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนสืบไปครับ
2: การเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ต้องทำทั้งระบบตั้งแต่เรียนรู้มาตรฐาน SDG PGS ตรวจสารตกค้างใช้จุลินทรีย์และชีวพันธุ์จัดการเศษวัสดุแทนการเผาบันทึกข้อมูลผ่านระบบ OAN ไปจนถึงการพัฒนาสินค้าและเชื่อมโยงตลาดหัวใจของ SDG PGS คือการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการจึงพัฒนานวัตกรชุมชนผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ให้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงผู้ตรวจต้องดูตั้งแต่พื้นที่แปลงแหล่งน้ำปัจจัยการผลิตความเสี่ยงจากพื้นที่ข้างเคียงไปจนถึงการจัดการเศษวัสดุโดยไม่เผาเป้าหมายคือสร้างผู้ตรวจไม่น้อยกว่า100คนเพื่อร่วมตรวจประเมินแปลงเกษตรกร350แปลงเพราะเมื่อชุมชนตรวจสอบและดูแลมาตรฐานได้เองระบบเกษตรอินทรีย์ก็สามารถเดินต่อได้อย่างยั่งยืนข้อมูลจากการตรวจแปลงจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ Organic Agriculture Network หรือ OANทั้งข้อมูลเกษตรกรข้อมูลแปลงและพิกัดพื้นที่ช่วยให้ติดตามการทำเกษตรอินทรีย์และพื้นที่ปลอดการเผาได้อย่างเป็นระบบอีกหนึ่งตัวช่วยในการติดตามปัญหาฝุ่นคือ Adidas CMRU เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระบบสามารถตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 รวมถึง PM 1 และ PM 10และแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์ทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้นและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการติดตามและวางแผนลดปัญหา PM 2.5 ได้อย่างตรงจุดเมื่อเกษตรกรลดการเผาลดสารเคมีและเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่อากาศที่ดีขึ้นแต่ผลผลิตยังสามารถสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงสู่ตลาดได้นี่คือการเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนการแก้ปัญหา PM 2.5 ไม่มีใครทำได้เพียงลำพังต้องอาศัยมหาวิทยาลัยนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและที่สำคัญที่สุดคือเกษตรกรและชุมชนจากการลดการเผาสู่เกษตรอินทรีย์จากการสร้างคนสู่การสร้างมาตรฐานและจากแปลงเกษตรสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพราะทุกแปลงที่ไม่เผาคืออีกหนึ่งก้าวสู่อากาศที่สะอาดอาหารที่ปลอดภัยและชุมชนที่เติบโตอย่างยั่งยืนหยุดเผาสร้างมาตรฐานเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจสีเขียว

0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยลด PM 2.5 ได้ด้วยนะคะ
1: ไปที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับที่จังหวัดแพร่ได้มีการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาเชิงรุกนะครับพร้อมกับชูแพร่โมเดลพร้อมดัน5โครงการเด่นมุ่งยกระดับการศึกษาตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กเปราะบางครับที่หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสัมปชาการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงโดยนำเทคโนโลยี AI และแนวคิดแพร่โมเดลมาใช้เป็นกลไกสำคัญ
0: ในการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการ5โครงการสำคัญได้แก่โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการภูมิปัญญาไม้สักมอห้อมผ้าตีนจกเข้าสู่การเรียนการสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอัพสกิลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โครงการส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้เมืองแพร่เชื่อมโยงความร่วมมือบ้านโรงเรียนชุมชนโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลสุขภาวะทางจิตใจและป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาโครงการวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาพร้อมจัดตั้งกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อเป็นกลไกในการระดมทรัพยากรช่วยเหลือเด็กเปราะบางด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทย plus ตอนนี้ก็ครึ่งเดือนแล้วเหลือเวลาใช้อีกครึ่งเดือนเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะก็อยากให้รัฐบาลได้ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ออกไปอีกโดยให้เหตุผลว่าประชาชนพอใจช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมากค่ะบรรยากาศการซื้อกับข้าวของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ยังคงคึกคักนะคะโดยเฉพาะในช่วงก่อนเที่ยงที่มีประชาชนทยอยมาเลือกซื้อและจ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วค่ะโดยที่ร้านไอ้ชัยลาบปลาเผาแห่งนี้นะคะยังคงมีลูกค้ามาเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับร้านไอ้ชัยลาบปลาเผาแห่งนี้นะครับได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่แรกครับทางเจ้าของเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลามาใช้บริการประชาชนจะเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัส60-40มาจนถึงวันนี้เลยนะครับซึ่งก็เข้าสู่ครึ่งเดือนสุดท้ายแล้วของโครงการลูกค้าหลายคนพอใจและอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกครับสอดคล้องกับทางร้านที่เชื่อว่าถ้าสามารถขยายโครงการต่อไปอีกได้จะช่วยประชาชนได้อีกมากครับลองไปฟังเสียงดูนะครับ
2: อยากจะให้รัฐบาลช่วยต่อขึ้นไปหน่อยแล้วก็ประชาชนก็ได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างไปเพราะของอย่างมันแพงขึ้นเนาะก็เพื่อก็ได้เงินเดือนอย่างเต่าเก่ารายได้เพิ่นได้เต่าเก่าเขาก็ช่วยไทยช่วยไทยนี่ก็จะได้ลดภาระการค่าของชีพของประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มเลยครับขออยากรัฐบาลให้มีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ
3: ก่ออย่างมีต่อเนาะชาวบ้านจะได้ลืมตาปากยาวไปแหมหน่อยดิวได้บันเมินแหมหน่อยเขาค่ะที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ากำลังซื้อของชาวบ้านก็นักขึ้นมาถ้ามีต่อกับกดีเจ้า
1: เราฟังจากเฟซต่อไปน่าจะติดตามได้ในเร็วๆนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมครับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เยี่ยมชมโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบพระราชทานมณฑลทหารบกที่32ครับที่บริเวณบ่อกบโครงการทหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีมณฑลทหารบกที่32คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบพระราชทานพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เรื่องกบอบศึกษาเรียนรู้และกระบวนการวงจรชีวิตได้สืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะของกบการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีเป็นวิทยากรครับ
0: นอกจากนี้ก็ยังได้ทำสื่อการสอนและทำเวิร์กช็อปสูตรสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้ฝึกทักษะการสังเกตกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและเติมเต็มจินตนาการผ่านการลงมือทำด้วยตนเองค่ะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและความประทับใจด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของการออกกำลังกายกันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตส่งเสริมประชาชนออกกำลังกายห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น2สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวพร้อมกันในห้วงเวลา 6:00 น.นะครับโดยแบ่งกิจกรรมเป็น2ระยะทางได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 5,725 คนจากยอดผู้สมัครทั่วประเทศ 418,436 คนขณะที่ยอดการสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge มีผู้สมัคร 13,164 คนสะสมแคลอรี่รวมแล้ว 292,759,689 แคลอรี่ด้วยกันนะครับโดยที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการทั้งเส้นทางการวิ่งการดูแลความปลอดภัยการจัดการจราจรและหน่วยแพทย์พยาบาลตลอดจนการจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงครับ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็ไปร่วมกันได้1พฤศจิกายนนี้นะคะ
1: ใช่ครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในพื้นที่ภาคเหนือตำบลศูนย์ข่าวเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ส่งต่อไปยังพิษณุโลกครับวันนี้อยู่กับคุณสจิตรานะครับสจิตราและคุณสัตศรีพิมลนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคูปและคุณนิสนันนะคะวันนี้จะบอกว่าในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างค่ะต้องบอกว่ามีในเรื่องของการทำลายของกลางนะคะซึ่งในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นด่านศุลกากรได้มีการทำลายของกลางเนี่ยไปกว่า200คดีด้วยกันค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวตามกันต่อได้จากพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะสำหรับช่วงนี้เราส่งคนพร้อมทีมงาน NVT เชียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
6: ดิฉันสิจิตราทรงเจริญค่ะ
5: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกับประเด็นแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติเห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านหลังคาเรือน3ภัยน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวนะคะเริ่มคุ้มครองอยู่ที่วันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นก็ได้แก่เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้ประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทนะคะเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประกันภัยนั่นก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินอยู่ที่ 15,000 ขออภัยค่ะ 15,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะคะเป็นภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติทั้ง3เหตุนี้นะคะอยู่ที่500ขออภัยคุณผู้ชม500ล้านบาทค่ะ
6: ตามที่กระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อ1ครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะ
5: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็มอบสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะ
6: ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะณบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่5ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิประชาราชนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นายวีรชัยนุชนุ่มโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวค่ะ
5: ค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่29สิงหาคม2569นะคะเวลา 8:00 น.ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้บ้านพักอาศัยของนายวีรชัยนุชนุ่มได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังส่งผลให้ราษฎรนั้นได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ก็มาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะจึงทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวจากนั้นในเวลาต่อมานายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้กับผู้ที่ประสบอัคคีภัยนั่นก็คือนายผันขวัญสุขณบ้านเลขที่224หมู่ที่20ตำบลสำรงชัยอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่1สิงหาคม2569เวลา 1:00 น.ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้บ้านพักอาศัยของนายผันขวัญสุขนั้นได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน1หลังส่งผลให้ราษฎรนั้นได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ก็มาจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะคะในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้สมทบเงินบริจาคแล้วก็ถุงสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ก็มอบถุงยางชีพสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็มอบสิ่งของดำรงชีพทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบล นะคะก็มอบเงินช่วยเหลือและทางอำเภอเองก็ได้ดำเนินการมอบสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะไปดูกับข่าวสารที่บอกคุณผู้ชมไว้นะคะทางด้านของด่านศุลกากรแม่สอดก็ลุยทำลายของกลาง246คดีด้วยกันเป็นบุหรี่นะคะ 3.39 ล้านมวนค่ะมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานศุลกากรภาคที่3สรรพสามิตพื้นที่ตากอำเภอแม่สอดหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและตำรวจภูธรภาค6รวมพิธีทำลายของกลางประเภทบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและของกลางอื่นที่คดีถึงที่สุดแล้วณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่จำนวน246คดีประกอบด้วยบุหรี่นะคะจำนวน 3,398,850 มวนบุหรี่ไฟฟ้าและของกลางประเภทอื่นๆรวมกว่า 13,684 นะคะล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเป็นคิดเป็นค่ามูลค่าเลยนะคะโดยวิธีการฝังกลบเพื่อให้สิ้นสภาพแล้วก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะก็ทำลายกันแบบซึ้งๆมากแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
6: ทางด้านนายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าการทำลายของกลางเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังสิ้นสุดกระบวนการทางคดีค่ะพร้อมย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่การสกัดกั้นและจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบวงจรก็สะท้อนให้ถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะ
5: ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทางด้านของสภาพดินฟ้าอากาศช่วงนี้ต้องติดตามเลยทีเดียวคุณ14 15นี่ขนาดเขาไม่ได้เตือนนะที่ทางในโซนของพิษณุโลกเนี่ยนะคะตกหนักมากๆคุณผู้ชมตกกันแบบว่าฟ้ารั่วเลยทีเดียวภาคเหนือตอนบนเองก็ไม่น้อยหน้านะตกกันแบบว่าหนักทีเดียวเลยนะคะทีนี้ในช่วงต่อจากนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนกันว่ายังไงบ้างคุณ
6: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3ฝนตกหนักถึงหนักมากรับมือมวลอากาศเย็นค่ะในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2569 นี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่ 17 กันยายนก็เป็นวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือวันที่ 18 ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมลงมาบนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
5: ทั้งนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันนี้ยังไม่คงจะบอกคุณผู้ชมว่ายังคงไม่ทิ้งเกี่ยวกับเรื่องของดินโคลนถล่มหรือดินสไลด์นะคะในพื้นที่ที่ลาดเชิงเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยเช่นเดียวกันจึงขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13หรือว่าโทรได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นสายด่วนตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือ1182ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไปดูกันกับทางด้านของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็เตือนในเรื่องของการหลอกให้กลัวปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
7: ฮัลโหล
8: สวัสดีครับผมโทรมาจากสำนักงานตำรวจบัญชีของคุณมีปัญหาและอาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินตรวจสอบเดี๋ยวนี้ครับไม่งั้นจะถูกดำเนินคดี
9: เพียงสายโทรศัพท์สายเดียวอาจเปลี่ยนความตกใจให้กลายเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อมิจฉาชีพขู่ให้กลัวหลายคนมักรีบโอนเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ข่มขู่และจะไม่สั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีขู่ให้กลัวเร่งให้โอนหยุดสายตรวจสอบด้วยตนเองตั้งสติทุกครั้งก่อนเชื่อก่อนโอนก่อนตัดสินใจด้วยความปรารถนาดีจากสคบ
5: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
10: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
11: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
5: อ กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวให้คุณพาไปในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกันบ้างเนาะ
6: ค่ะศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมผลิตพืชมูลค่าสูงค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงแม่ดีน้อยตำบลแก่นมะกรูดอำเภอเมืองขออภัยค่ะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชมูลค่าสูงบนพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
5: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็มีนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่ดร.จารวรรณแก้วมโนผู้แทนสภาขออภัยนะคะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เกษตรกรแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมมุ่งในเรื่องของการส่งเสริมนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตสำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นความร่วมมือที่ช่วยกันนำเอาองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็มุมมองทางวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานนักวิชาการเจ้าหน้าที่เกษตรกรและประชาชนนะคะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะไปดูกันกับกิจกรรมดีๆนะคะของทางกองทัพภาคที่3ค่ะกองทัพภาคที่3ได้จัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำปี2569เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อแผ่นดินค่ะที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกองทัพภาคที่3นะคะได้มีการจัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำปี2569เพื่อแสดงความขอบคุณแล้วก็เชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่3และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประเทศชาติจนครบอายุเกษียณอายุราชการรวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดด้วยนะคะในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีและผู้ที่อำลาชีวิตราชการรวมประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยาเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยโดยมีพลเอกวิทยาแก้วพรหมพร้อมด้วยผู้ที่อำลาชีวิตราชการทหารและผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ
6: จากนั้นพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณอิสรีบุญยะเป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่อำลาชีวิตราชการเพื่อแสดงออกถึงความชื่นชมและความและขอบคุณในคุณงามความดีตลอดระยะเวลาที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนมอบของที่ระลึกแก่คู่สมรสเพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่พลในการปฏิบัติราชการมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณได้จัดให้มีพิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่อำลาชีวิตราชการทหารซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อภารกิจของกองทัพบกและประเทศชาติโดยมีพลเอกวิทยาแก้วพรหมเป็นประธานในพิธีค่ะ
5: ค่ะต้องบอกว่าทหารนะคะไม่เคยละทิ้งประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอนะคะและที่สำคัญการที่ได้อำลาชีวิตราชการทหารนะคะก็เต็มไปด้วยกิตติยศอันทรงคุณค่าที่ประกอบคุณูปการต่างๆนะคะมาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราค่ะ
6: ค่ะเราไปดูเรื่องดีๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันค่ะปตท.สผ.มอบทุนการศึกษา421ทุนพร้อมสนับสนุน AED และอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท.สผ.โครงการ S1 ประจำปี2569แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระกำและอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือ AED และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอบางระกำรวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 1,850,000 บาทค่ะ
5: ค่ะก็สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะปตท.สผ.เองก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ของอำเภอบางระกำจำนวน383ทุนด้วยกันแล้วก็อำเภอเมืองพิษณุโลกอีกจำนวน38ทุนรวมทั้งสิ้น421ทุนค่ะเป็นเงินอยู่ที่ 835,000 บาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ที่ได้รับทุนโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 250,000 บาทสำหรับจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือว่า AED และอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ของอำเภอบางระกำจำนวน4แห่งด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและลดความเสี่ยงจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันการสนับสนุนดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปตท.สผ.ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทางด้านของการศึกษาและสาธารณสุขรวมถึงการส่งเสริมโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะไปดูกันกับทางด้านของจังหวัดพิจิตรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้มีการนำส่วนราชการออกหน่วยบริการประชาชนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับชาวพิจิตรประจำปีงบประมาณ2569ครั้งนี้เป็นครั้งที่12ในพื้นที่ของอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรค่ะที่วัดบึงนารางตำบลบึงนารางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับชาวพิจิตรครั้งที่12ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนชาวอำเภอบึงนารางอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานภายในงานนั้นส่วนราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้นำหน่วยนะคะออกมาร่วมให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมไปมีเขาเรียกว่ามีการรับฟังปัญหานะคะจากทางด้านของหน่วยงานและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะ
6: นอกจากนี้มีกิจกรรมแนะนำข้อกฎหมายหรือเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรรู้การชี้แจงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงนารางและตำบลใกล้เคียงกิจกรรมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ค่ะรวมทั้งมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดทำบัตรคนพิการบริการทำหมันสุนัขและแมวการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้รวมไปถึงการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆอีกด้วยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาติดตามแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เมืองพิษณุโลกค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายณัชชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการน้ำภายในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
5: ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งก็มีหลายพื้นที่ที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและประสานการบริหารจัดการร่วมกันค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะนะคะก็ได้ติดตามสถานภาพพื้นที่ของบึงทุ่งโสกาซึ่งก็เป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำพร้อมกับหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะทั้งนี้เองคณะก็มีการกำหนดลงพื้นที่ที่คลองยืมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อที่จะศึกษาพื้นที่และหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างในวันนี้นะคะและแน่นอนค่ะก่อนจากกันไปนะคะมีช่วงเวลาของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายจะเป็นเช่นไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT North NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

วันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก์กอกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิสร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ทีน็อตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนามสุขวันนี้ผมนำทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขและที่นี่วัดตะพังทองตะพังคือสระเราอยู่กับวัดที่นะครับมีสระล้อมรอบเป็นสระสำคัญ1ใน4ของจังหวัดสุโขทัยท่านผู้ชมครับเราหาความมงคลมากมายในชีวิตนี้วันนี้จึงจะนำทุกท่านมาสนทนาธรรมในหัวข้อมงคลสูตรมงคลสูตรคืออะไรจะมีหลักธรรมที่น่าสนใจอย่างไรติดตามรับชมกันนะครับ

0: านผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้ผมอยู่ที่เกาะกลางน้ำวัดตะพางทองได้รับความเมตตาในการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มหาดำรงสันตะจิตโตเจ้าอาวาสวัดตะพางทองครับการนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับ
1: จ้ะเจริญพรจ้ะ
0: พระอาจารย์ครับยุคสมัยนี้คนหาความมงคลในชีวิตมากมายนะหนึ่งในนั้นในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ามีมงคลสูตรมงคลสูตรคืออะไรครับ
1: ก็ขอเจริญพรนะในคำถามที่ว่ามงคลสูตรคืออะไรเบื้องต้นเราต้องเข้าใจคำว่ามงคล
0: ครับ
1: นะแล้วก็สูตร
0: ครับ
1: คำว่าสูตรก็คือเป็นลักษณะที่เป็นหัวข้อ
0: ครับ
1: หัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับมงคลทีนี้ในยุคปัจจุบันคำว่ามงคลในทางพุทธศาสนาก็เริ่มมีความไขว้เขวไป
0: ครับ
1: นะมงคลในทางพุทธศาสนาจริงๆเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่สร้างความเจริญให้กับชีวิตนะแต่เราชาวพุทธบางทีเราก็เข้าใจผิดไปแสวงหามงคลที่เรียกในปัจจุบันเขาเรียกว่าสายมู
0: ครับ
1: ก็คือไปไหว้สิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็กล่าวว่าเป็นมงคลในชีวิต
0: ครับ
1: นะแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลสูตรไว้นะมีถึง38ประการ
0: ดังนั้นมงคลสูตรเป็นสิ่งที่พระองค์ได้สั่งสอนมา
1: ใช่สั่งสอนให้การดำเนินชีวิตตั้งแต่คนปุถุชนคนธรรมดาที่มีความดำเนินชีวิตอยู่ในความเป็นเพศคารวะ
0: ครับ
1: ไปจนถึงเพศบรรพชิต
0: คร
1: ับไปจนถึงจุดหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาก็คือพระนิพพาน
0: มีถึง38ประการเลยนะครับ
1: มีถึง38ประการ
0: วันนี้พระอาจารย์จะยกตัวอย่างมงคลสูตรอะไรบ้างครับ
1: วันนี้จะยกมงคลสูตรในมงคลสูตรข้อแรกนะในบาทคาถาข้อแรกมี3มงคลด้วยกัน
0: ครับ
1: 3มงคลก็คือ1ในภาษาบาลีท่านบอกว่าอเสวนาจะพาลานัง
0: ครับ
1: บัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมัง
0: ครับ
1: นะมี3มงคลก็คือ1ก็คือการไม่คบคนพาล
0: ครับ
1: 2การคบบัณฑิต
0: ครับ
1: 3ก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
0: ครับ
1: นะเป็น1มงคลใน1พระคาถา
0: ครับนะ
1: 3มงคล
0: 3มงคลนี้เป็นหลักธรรมที่เราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับ
1: ก็จริงๆแล้วเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตร38ประการ
0: ครับ
1: ที่ตรัสไว้เป็นเบื้องต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นรากฐานแห่งการดําเนินชีวิตเป็นเบื้องต้นในการที่จะดําเนินชีวิตให้มีความสุขมีความเจริญที่เรียกว่าเป็นมงคลได
0: ้ครับ
1: คือประการแรกก็คือที่เรากล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม
0: ครับ
1: ที่ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้มนุษย์เราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นคณะพระพุทธเจ้าก็จึงวางหลักว่าการอยู่ร่วมกันประการแรกมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพาล
0: ไม่คบคนพาลครับ
1: ภาษาคนโบราณเรากล่าวว่าคบคนพาลพาลไปหาผิด
0: ครับ
1: นะนี่โบราณอาจารย์ก็กล่าวไว้คำเป็นคำพังเผยคำสุภาษิตไทยก็เป็นจริงดังนั้นว่าการคบคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการคบในที่นี้ในภาษาไทย

0: นะแต่ว่าเป็นเรื่องของการคบคนนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญถ้าเป็นคนพาลสัพท์นี่แปลว่าคนโง่
1: ครับ
0: คนโง่ในที่นี้ก็คือคนที่หลงหรือคนที่ไม่รู้จริงแล้วก็ชักชวนไปในทางที่ดีหรือบอกกล่าวไปในทางที่ดี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นเรื่องของการที่เราการเสพสื่อโซเชียลนี่ก็เรียกว่าเป็นการคบอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: นะก็คือการเสพสื่อบางทีสื่อต่างๆเราเจอสื่อที่ไม่ได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องสื่อสังคมสื่อการเมืองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะการเสพการคบการดูการอะไรต่างๆเราก็ต้องใช้ข้อพิจารณาวิเคราะห์ให้ดีไม่งั้นเราก็จะหลงไปในสื่อต่างๆได
1: ้ครับเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงคนพาลไปแล้วแต่ถ้าพูดถึงคนดีในทางศาสนานี่ศาสนากล่าวถึงคนดีต้องเป็นลักษณะไหนครับหลวงพ่อ
0: ลักษณะของคนดีที่บอกว่าบัณฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตก็จะเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับคนพาล
1: ครับ
0: เหมือนเช่นว่าเราไม่ไปทางซ้ายเราก็ต้องไปทางขวา
1: คร
0: เราไม่สามารถที่จะอยู่ตรงกลางเราก็ถ้าไม่ไปทางซ้ายก็คือต้องไปทางขวาเมื่อไม่คบคนพาลแล้วก็ต้องคบบัณฑิต
1: ครับ
0: คําว่าบัณฑิตคือลักษณะของคนที่เป็นผู้ถ้าจะพูดก็พูดดีคิดก็คิดดีแนะนําก็แนะนําในสิ่งที่ดี
1: ครับ
0: ชักชวนเราไปในทางที่ดีนะที่เจริญอันนี้มีส่วนสําคัญยกตัวอย่างเช่นเราการทํางานอยู่ในบริษัทหรือในสถานที่มีเพื่อนร่วมงานเนี่ยการไม่คบคนพาลไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่ได้ต้องข้องเกี่ยวกันแต่ว่าเราจะมีระยะห่างในการพูดคุยกัน
1: รักษาระยะห่าง
0: รักษาระยะห่างพอสมควรไม่ถึงก็ต้องกีดกันหรือว่าห่างกันไปเลยแต่ว่ามีการทํางานร่วมกันได้แต่ว่าต้องอยู่ห่างๆ
1: คร
0: ับ แต่ว่าคนที่เป็นบัณฑิตคือคนที่ถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขเขาก็แนะนำมีความทุกข์อะไรก็แนะนำไปในทางที่ดีนี่ลักษณะของบัณฑิตจะไม่เอารัดเอาเปรียบมีการคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอเป็นที่พึ่งพิงได
1: ้ในส่วนของในทางพระพุทธศาสนาการเป็นบัณฑิตหรือการเป็นคนดีหรือการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
0: การที่จะดูว่าคนไหนเป็นคนดีนะดู3อย่าง
1: ใน
0: ทางพุทธศาสนาบอกว่าดูกายดูวาจาดูใจ
1: ครับ
0: เนี่ยใจนี่ดูยากหน่อย
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าดูสังเกตดูการดูทางกายสุจริต
1: ครับ
0: กายสุจริตก็คือเขาดำรงตนอยู่อย่างเหมาะสมไม่เป็นคนดุร้ายไม่เป็นคนฆ่าสัตว์ถ้าตามพุทธศาสนาคือไม่เป็นคนฆ่าสัตว์ไม่เป็นคนลักทรัพย์ไม่เป็นคนประพฤติผิดในกามถ้าพูดง่ายก็คือเป็นคนไม่ฉ้อโกงไม่ทุจริตไม่คอรับชั่นไม่เที่ยวผู้หญิงไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดื่มสุราอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
1: นี่คือ
0: ทางกาย
1: ครับ
0: ทางวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเบอร์เจอร์นี่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้นะนะก็คือไม่พูดหลอกลวงพูดแต่คำที่จริงพูดแต่คำที่ซื่อสัตย์พูดแต่คำอ่อนหวานไม่พูดจาหยาบคายไม่โกหกไม่หลอกลวงคำพูดทางวาจาแต่ทางใจเนี่ยมันจะดูยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันอยู่ด้านใน
1: ครับ
0: แต่ทางใจเนี่ยมันจะแสดงออกก็คือแสดงออกมาทางวาจาแล้วก็ทางใจ
1: ครับ
0: นะอันนี้เป็นต้นนะลักษณะของคนที่เป็นคนดีคนที่เป็นบัณฑิต
1: ครับ
0: นะก็จะพูดแต่เรื่องที่ดีทำแต่เรื่องที่ดีอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับอีกหนึ่งข้อนะหนึ่งในมงคลสูตรเมื่อสักครู่บูชาบุคคลที่ควรบูชาอะไรคือบุคคลที่ควรบูชาครับ
0: การบูชาก็คือการเคารพการนอบน้อมการนับถือเรียกว่าเป็นการบูชา
1: ครับ
0: บุคคลที่ควรบูชาคือคนที่มีคุณค่าทางคุณธรรมนะไม่ได้เป็นคนที่มีรูปลักษณ์หรือว่ามีการศึกษาสูงเป็นคนมีทรัพย์เป็นคนมั่งคั่งอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: แต่คนที่ควรบูชาคือคนที่มีคุณธรรมเหมาะสม
1: ครับ
0: นะยกตัวอย่างก็คือพระพุทธเจ้านะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูง
1: ครับ
0: พระมหากษัตริย์นะและโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่เป็นบิดามารดา
1: ครับ
0: ครูบาอาจารย์หรือคนที่เรา

0: รพนับถือเช่นว่าในภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นไอดอลไอดอลก็คือคนที่เราสนใจแล้วก็เคารพนับถือเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมนะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนมีความรู้สูงเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์หรือว่าจิตวิญญาณที่เหมาะสมที่เราควรจะบูชาได้แต่ในทางพุทธศาสนาก็ยกตัวอย่างว่าพ่อแม่นี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องเคารพนับถือท่าน
1: สิ่งแรกบุคคลที่คนบูชาคือพระพุทธเจ้า
0: ใช่
1: พระพุทธเจ้าบูชาอย่างไรได้บ้างครับหลวงพ่อ
0: การบูชาพระพุทธเจ้าในทางพุทธศาสนาบอกว่ามีอยู่สองอย่างคือบูชาด้วยสิ่งของเขาเรียกว่าอามิสบูชาแล้วก็บูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนเขาเรียกว่าปฏิบัติบูชา
1: เหมือนผมมาวัดผมนำดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลัยมาอันนี้คืออามิสบูชา
0: อามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของระเบียบดอกไม้ของหอมเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสอนให้ละความชั่วให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ทำจิตใจของตนเองให้ผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำตามคำปฏิบัติหรือพ่อแม่เราเคารพนับถือถึงเวลาตรุษสงกรานต์อะไรต่างๆเราก็นำของไปให้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลูกๆจะทำได้คือทำตามคำสอนของท่าน
1: อย่างคำสอนของพระพุทธองค์หลายคนบอกว่าถ้าไม่ได้มาวัดไม่มีโอกาสได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมถ้าพระเดชพระคุณได้แนะนำการปฏิบัติอย่างง่ายที่บ้านทำยังไงได้บ้างครับในการนำคำสอนพระพุทธองค์มา
0: การปฏิบัติธรรมนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่าเราจะต้องไปวัดหรือไปสถานที่ต่าง
1: ๆครับ
0: การปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติให้อยู่ในคุณงามความดีโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ
1: ครับ
0: นะแนวพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าเนี่ยในโอวาทปาติโมกข์ที่จะถึงเนี่ยวันมาฆบูชาประการแรกที่เรียกว่าสัพพปาปัสสะอกัลลานังการงดเว้นจากบาปการงดเว้นจากบาปก็คือการปฏิบัติธรรมนะก็คือไม่ทำความชั่วต่างๆและการยังกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการให้ทานเป็นต้นก็คือการบริจาคนะจริงๆการทำบุญมีหลากหลายอย่างนะไม่เฉพาะทานแต่ว่าทานนั้นเป็นบาดฐานเบื้องต้นที่เรามองเห็นได
1: ้
0: นะที่การให้การเสียสละและสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้ทุกวันทุกขณะทุกเวลาก็คือการทำจิตของตนให้ผ่องใสถ้าพูดตามภาษาปัจจุบันก็เรียกว่ามองโลกในแง่ดีนะแต่จะไปมองโลกในแง่ลบจนมากเกินไปก็เรียกว่ามองบวกบ้างมองสิ่งต่างๆก็มองให้เห็นความดีบ้างนะในส่วนต่างๆที่มันเป็นความไม่ดีเนี่ยถ้าเราจะทำจิตให้สงบให้สบายเนี่ยโอ้มันเป็นธรรมดาของธรรมชาติของมนุษย
1: ์ก็ใช้หัวใจทางศาสนาเลยก็คือการไม่ทำชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
0: ใช
1: ่บุคคลที่ควรบูชาบุคคลต่อจากพระพุทธองค์เมื่อสักครู่หลวงพ่อได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย
0: ์
1: วัดนี้ก็เกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะน้ำศักดิ์สิทธ
0: ิ
1: ์หลายยุคหลายสมัยนะบูกษัตริย์นี่เราบูชายังไงดีครับหลวง
0: กษัตริย์ก็คือพระองค์เป็นผู้มีคุณอุปการต่อเหล่าประชาราษฎ
1: ร
0: ์อย่างมากอยู่แล้วเป็นผู้ที่ดูแลทางด้านประสบนิกรชาวไทยให้มีความสุขให้มีความสบายตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัย
1: ใช่700ปีมาแล้ว
0: โดยเฉพาะเนี่ยที่วัดที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเป็นองค์พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพยาลิไทย
1: ที่ไปสร้างองค์ของพ่อพระพุทธราชองค์เดียวกัน
0: ใช่แล้วก็ด้านหลังถัดมาก็จะเป็นมณฑปรอยพระพุทธบาท
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพุทธบาทที่สร้างขึ้นโดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพยาลิไทยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: อันนั้นก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์ในอดีตเนี่ยเป็นผู้ก่อร่างสร้างบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบันให้คนไทยเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ที่ปลอดภัยมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่ามีพระมหากษัตริย์คือสถาบันเนี่ยช่วยปกปักรักษาฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความเคารพความนับถือมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเรียกว่าเป็นการบูชาท่านที่เป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่ง
1: โอ้โหนะเราอยู่ใต้ร่มบรมโพธิสมภารจะเห็นได้ว่าในครั้งวิกฤตใดก็ตามนะไฟไหม้น้ำท่วมอุทกภัยเกิดปัญหาต่างๆภัยแล้งก็ได้สถาบันหลักของชาติในการเยียวยาจิตใจพี่น้องประชาชนชาวไทยนะดังนั้นถือได้ว่าคนไทยนี่โชคดีที่สุดเลยนะที่อยู่ใต้ร่มบรมโพธิสมภารนะของทุกๆพระองค์นะโดยเฉพาะสุโขทัยวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็อยู่ตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัยมานะครับนั่นคือในส่วนพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งบุคคลก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดังเห็นได้ชัดว่าความกตัญญูนะฮะเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่อยู่ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ทางรัฐบาลได้ประกาศใช้นะเป็นระยะที่2แล้วนะได้เพิ่มความกตัญญูเข้าไปความกตัญญูทีนี้เด็กๆเยาวชนดูเนี่ยหลวงพ่อมันทําได้ยังไงได้บ้างความกตัญญูกับพ่อแม่เนี่ย
0: ความกตัญญูตามศัพท์เลยคือความรู้คุณที่ท่านทำไว้แล้วแก่ตน
1: ครับ
0: การที่จะทำตอบแทนท่านบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่รู้เป็นใคร
1: ครับ
0: เกิดมาก็บางคนเกิดมาไม่มีพ
1: ่อครับ
0: บางคนเกิดมาไม่มีแม
1: ่ครับ
0: หรือบางคนเกิดมาต้องไปอยู่กับคนอื่นนะที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่อาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักอุปการะเลี้ยงดูเรามา
1: ครับ
0: การที่จะทำตอบแทนคุณของพ่อของแม่เนี่ยก็มีวิธีการทำได้หลากหลาย
1: ครับ
0: นะการที่จะดูแลท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เราอาจจะดูแลด้วยทางกายด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆแต่ถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นความกตัญญู
1: ครับ
0: ก็คือการทำในสิ่งที่เป็นคุณกรรมความดีทดแทนท่านตอบแทนท่านโดยเฉพาะเลือดเนื้อในร่างกายของเราที่เกิดมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของท่านเพราะว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็ไม่สามารถเกิดมาได้นะจะมีเฉพาะแม่ก็ไม่ได้จะมีเฉพาะพ่อก็ไม่ได้บางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะพ่อแม่ใครมีคุณธรรมมากกว่ากัน
1: ครับ
0: เราจะรักใครมากกว่ากันดีจริงๆทั้ง2ส่วนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดมา
1: ถ้าขาดคนใดคนนึงเนี่ยชีวิตคุณไม่ได้เกิด
0: ใช่
1: ครับ
0: ร่างกายเลือดเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเพราะว่ามีพ่อมีแม
1: ่เป็นต้นทุนทางกาย
0: ใช่เป็นต้นทุนทางกายฉะนั้นการตอบแทนท่านที่ดีที่สุดคือการดำรงตนให้อยู่ในความดี
1: ครับ
0: เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพ่อของแม่อยู
1: ่ครับ
0: ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่หรือท่านเสียชีวิตไปแล้วอะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ก็คือตัวเรานี่แหละ
1: ครับ
0: ตัวเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของพ่อของแม่เพราะเราอาศัยท่านก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่ถึงแม้ว่าต้นใหญ่จะล้มไปแล้วไม่มีแล้วส่วนหนึ่งก็คือต้นไม้ต้นเล็กที่เกิดมาเนี่ยก็อาศัยต้นไม้ต้นใหญ่นั่นแหละถึงเกิดมาได้นั้นเราก็ให้ความเคารพแล้วก็ดูแลร่างกายของเรานี่แหละดูแลให้ดีก
1: ็
0: คือให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได
1: ้จริงๆก็บอกว่าพอลูกดีพ่อแม่ก็ชื่นใจการตั้งตนเป็นคนดีทําหน้าที่ให้ดีนะฮะสิ่งนี้ก็เหมือนการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพ่อแม่อย่างดีอย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับนอกจาก3ข้อนี้แล้วใน38ประการพระเดชพระคุณหลวงพ่อในมุมมองของพระเดชพระคุณหลวงพ่อข้อไหนน่าจะสําคัญ
0: จริงๆอ่ะก็สําคัญทุกข้อ
1: ทั้ง38ประการ
0: ทั้ง38ประการ
1: ครับ
0: แต่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาข้อแรกว่าอเสวนาก่อนเลย
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นได้ว่าคำว่าการไม่คบคนพาลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: อาตมาก็มองว่าการคบค้าคนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญคนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่สังคม
1: ครับ
0: หรือคนที่เราคบค้าด้วยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราเกิดมามีเพื่อน
1: ครับ
0: ถ้าเพื่อนของเราไม่เคยได้คุยหรือว่าชักชวนว่าจะชวนไปเรียนหนังสือจะชวนไปเรียนตรงนู้นตรงนี้จะชวนไปทำงานในทางที่ดีแต่ว่าเพื่อนจะชวนไปในทางที่ไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นคนอื่นที่จะชวนไปในทางที่ดีเราก็อาจจะค่อยเขวแล้วก็คล้อยตามเข้าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ฉะนั้นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตส่วนสำคัญก็คือคนใกล้ตัว
1: ครับ
0: ถ้าเรามีพ่อแม่ดีมีเพื่อนดีมีมิตรสหายดีพอเติบโตขึ้นมาได้รับการศึกษาเจอครูที่ดีไปทำงานก็เจอเพื่อนทำงานที่ดี
1: ครับ
0: ไม่เป็นเราเรียกแหละเป็นท็อกซิตเป็นสารพิษในกลุ่มเนี่ยเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดี
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราเลือกได้ การเลือกคนเลือกคบเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ฉะนั้นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเนี่ยจะมาว่าการไม่คบคนพาลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพอไม่คบคนพาลแล้วก็ไปเลือกคบคนดี
1: คบ
0: อันดี
1: ในห้องสุดท้ายของวันนี้นะครับความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อวยพรให้กับผู้ชมที่รับชมรายการสารธรรมนำสุขครับ
0: ในโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้ญาติโยมที่ได้รับชมได้รับฟังนะรายการนี้ได้มีความสุขความเจริญโดยเฉพาะได้มีชีวิตที่สมหวังในการคบคนในการอยู่ในสังคมมงคลชีวิตจะสำคัญนะไม่ใช่โชคชะตาแต่ว่าเป็นคนที่เราคบนั่นแหละที่จะสอนให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีได้ก็ขอให้ทุกคนได้ประสบสุขแล้วก็มีความสมหวังในการดำเนินชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการในหน้าที่การงานต่างๆนะให้ประสบผลสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเถอ
1: ท่านผู้ชมทุกท่านครับฟังแบบนี้แล้วไม่ต้องไปหาหมู่ที่ไหนเลยเริ่มต้นที่ตัวเองไปศึกษามงคลสูตร38ประการอาเสวนาจะพารนังปันทิจาตานันจะเสวนาบูชาจะบูชนียนางเอตมังคละมุตมังเพียง3ข้อเริ่มต้นก็เป็นมงคลชีวิตในปี2569นี้แล้วนะครับวันนี้รายการสารธรรมนำสุขกับนมัสการขอพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์มหาดำรงสันตจิตโตเจ้าวาดวัดตรพังทองจังหวัดสุโขทัย
2: กราบนมัสการพระคุณหลวงพ่อครับ
0: เจริญพร
1: และติดตามรับชมรายการสารธรรมนำสุขในตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

นอร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวใจสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: ดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะโรคหนึ่งนะคะที่สร้างความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของโรคเกาต์นั่นเองค่ะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญที่เราควรที่จะทำความรู้จักและมาทำความเข้าใจว่าโรคเกาต์นี้นะคะมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะอาการเป็นแบบไหนมีความรุนแรงหรือไม่อย่างไรนะคะรวมไปถึงวิธีการป้องกันและรักษาจะทำได้อย่างไรบ้างสามารถซื้อยามาทานเองได้หรือไม่นะคะรวมไปถึงอาหารที่คนที่เป็นโรคเกาต์ควรที่จะหลีกเลี่ยงมีอาหารประเภทใดบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะและวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์เลาเรนูค่ะอาจารย์ประจำหน่วยโรคข้อและรูมาติซัมนะคะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้คุณหมอได้อธิบายค่ะว่าโรคเกาต์คืออะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรคะ
1: คือโรคเกาต์เนี่ยก็เป็น
2: โรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งนะครับซ
0: ึ่
2: งลักษณะการอักเสบของโรคเกาต์เนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะเลย
0: ค
2: ือเป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันอยู่ๆเนี่ยข้อก็จะอักเสบปวดบวมแดงร้อนอย่างรุนแรงน
0: ะครับ
2: แล้วก็หายไปได้อาจจะหายเองหรือทานยาแล้วก็หายไปทีเนี้ยถ้าถามบอกว่าโรคเกาต์เกิดจากอะไรโรคเกาต์ก็เราก็รู้จักกันดีนะครับว่าโรคเกาต์เนี่ยเกิดจากระดับกรดยูริกที่มันสูง
0: ค่ะ
2: ทีนี้เวลากรดยูริกสูงเนี่ยในเลือดสูงเกินจุดอิ่มตัวมันก็จะเริ่มตกตะกอนเป็นผลึกเกลือที่เราเรียกว่าผลึกเกลือยูเรตตกตะกอนเนี่ยไม่ได้ตกตะกอนเฉพาะที่ข้อนะครับ
0: ค่ะ
2: มันตกตะกอนได้ทุกอวัยวะในร่างกายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณข้อหรือว่าบริเวณไตนะครับแต่เนื้อเยื่ออื่นๆก็มีได้ทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้มองนึกถึงเวลาเรามีน้ำเชื่อมหรือเรามีน้ำปลาที่เข้มข้น
0: ค่ะ
2: เวลาเรามีน้ำเชื่อมที่เข้มข้นน้ำปลาที่เข้มข้นเนี่ยมันจะตกตะกอนเป็นน้ำตาลหรือเกลือที่ก้นขวดใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเกาต์ก็เหมือนกันเวลาระดับกรดยูริกในเลือดที่มันสูงเนี่ยมันก็จะเริ่มตกตะกอนในเนื้อเยื่อต่างๆบริเวณรอบข้อแล้วก็บริเวณไตหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นเวลานานจนกระทั่งตกตะกอนมากพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เกิดข้ออักเสบขึ้นมาครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเจ้ายูริกเนี่ยค่ะคุณหมอคะมันมีอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วไหมคะหรือว่าสามารถที่จะรับประทานอาหารแล้วก็เข้าไปอยู่ในร่างกายของเราค่ะ
2: คือกรดยูริกในร่างกายเนี่ยมันเป็นผลผลิตมาจากสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารพิวรีนทีนี้ถามว่าสารพิวรีนนี่มาจากไหนก็จะมาจากสองแหล่งนะครับแหล่งที่หนึ่งก็คือเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยแหละครับคือเซลล์ของเราเนี่ยจะมีนิวเคลียสแล้วในนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีสารที่เมื่อสลายออกมากลายเป็นสารพิวรีนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันพิวรีนตรงเนี้ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกซึ่งขบวนการอันเนี้ยกลไกทางด้านเนี้ยคิดเป็นถึง2ใน3ของปริมาณกรดยูริกที่เราสร้างแต่ละวันส่วนอีก1ใน3เนี่ยมาจากอาหารนะครับที่เราบอกว่าโอ้ไปกินอาหารเครื่องในสัตว์ปีกหน่อไม้หรืออะไรเงี้ยครับอาหารเนี่ยมีส่วนประกอบเป็นเพียง1ใน3ของกรดยูริกที่ร่างกายสร้างต่อวันแค่นั้น
0: เ
2: พราะฉะนั้นที่คนบอกว่าต้องงดอาหารเนี่ยก็ไม่สิ่งที่มันสร้างจากทางร่างกายสร้างเองก็ยังเยอะกว่าถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงอาหารอาจจะมีส่วนทำให้กรดยูริกในเลือดสร้างขึ้นน้อยลงบ้างอาจจะลดการอักเสบกำเริบหรือความรุนแรงได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคหายนะครับ
0: ค่ะค่ะเจ้ากรดยูริกเนี่ยค่ะคุณหมอคะมันมีประโยชน์ยังไงคะ
2: คือจริงๆเนี่ยเรามองกันแต่โทษนะ
0: ค่ะ
2: ว่ากรดยูริกนี่คือทำให้เกิดข้ออักเสบใช่ไหมครับทำให้เกิดนิ่วในไตแต่จริงๆกรดยูริกมีประโยชน
0: ์
2: เพราะว่ากรดยูริกเนี่ยคุณสมบัติของกรดยูริกมันมี2ด้านซึ่งกันและกันอันนึงเนี่ยกรดยูริกเป็นสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในด้านของการก่อให้เกิดการอักเสบเนี่ยยูริกก็จะทำให้เกิดการข้ออักเสบนะครับแต่ในขณะเดียวกัน กรดยูริกเองก็ทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านการอักเสบนะครับอย่างในมีการศึกษาอย่างเช่นคนที่สูงอายุก็จะพบว่าคนที่มีพวกปัญหาเรื่องสมองเสื่อมหรือเป็นพวกอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ระดับกรดยูริกต่ำนะฮ
0: ะ
2: ยิ่งสมองเสื่อมมากเท่าไหร่เนี่ยระดับกรดยูริกก็ยิ่งต่ำก็เพราะว่ามันไม่มีสารที่จะไปต้านสารก่อการอักเสบเพราะว่าในสมองยูริกอาจจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสารต่อต้านการอักเสบในสมองนะครับแต่ว่าในความคิดไม่ใช่ในความคิดในข้อมูลของกรดยูริกที่ต่อต้านการอักเสบหรือต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันยังไม่มากเท่ากับมันทำให้เกิดการอักเสบแค่นั้นเองครับ
0: ม
2: ันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
0: ค่ะคือมีทั้งประโยชน์แล้วก็ทั้งโทษในร่างกายของเรานะคะค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะกรดยูริกในเลือดเนี่ยค่ะค่ามาตรฐานคนจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: คืออันนี้แล้วแต่วิธีการนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะถือว่าประมาณไม่เกิน7
0: ค่ะ
2: แต่ว่าจริงๆเนี่ยถามว่าถ้าอย่างนั้นคนไข้ยูริก7เนี่ยปกติมั้ยหรือ 6.9 ปกติมั้ยไม่นะครับเพราะว่าจุดอิ่มตัวของกรดยูริกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.8 มันหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรดยูริกเกิน 6.8 ในเลือดของเราเนี่ยเริ่มตกตะกอนในร่างกายเราแล้ว
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่โดยทั่วไปทางการแพทย์ก็จะถือว่าประมาณสัก 6.8 ถึง 7ประมาณเนี่ยนะครับถ้าสูงกว่านี้ก็ถือว่าสูงแน่นอน
0: ค่ะค่ะค่ามาตรฐานอันนี้ค่ะใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็คือมีค่ามาตรฐานเท่ากัน
2: เราใช้ค่าเดียวกันครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะโรคเกาต์เนี่ยมักพบในช่วงวัยไหนมากเป็นพิเศษคะ
2: คือโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
0: ค่ะ
2: ประมาณสัก10เท่าในเพศหญิงเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับซึ่งทำหน้าที่ขับกรดยูริกออกไปเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเป็นโรคเกาต์เลยต้องเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก่อนนะครับแล้วการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็ไม่ใช่ว่าหมดประจำเดือนปีนี้แล้วเป็นนะครับเพราะว่าเมื่อวัยหมดประจำเดือนเสร็จยูริกจะเริ่มสูงกรดยูริกเนี่ยมันจะต้องสูงในร่างกายเป็นเวลานานนะครับอย่างน้อยก็ต้อง 5-10 ปีถึงจะตกตะกอนในร่างกายมากพอที่จะทำให้เกิดข้ออักเสบครั้งแรกทีเนี้ยเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเวลาฉันเจาะกรดยูริกในเลือดสูงปวดข้อวันนี้ไปเจาะร่างกายพบกรดยูริกในเลือดสูงแสดงว่าฉันเพิ่งเป็นเกาต์ไม่ใช่ใช่ไหมกรดยูริกของคนคนนี้น่าจะสูงมาหลายปีแล้วอย่างน้อย 5-10 ปีแล้วตกตะกอนในร่างกายเนี่ยมา 5-10 ปีแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องอะครับ
0: ค่ะค่ะงั้นก็แสดงว่าอายุที่มากขึ้นก็มีส่วนมีโอกาสที่จะเป็นเกาต์มากขึ้นอันนี้ถูกไหมคะคุณหมอ
2: ถูกครับ
0: ค่ะค่ะโดยช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะถึงควรที่จะไปตรวจหาโรคเกาต์หรือว่าอาการมันจะแสดงออกมาค่ะ
2: โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มสักประมาณอายุ 35-40 ปีที่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เมื่ออายุเกินสักประมาณ 60-65 เนี่ยอุบัติการจะเริ่มลดลงนะครับในขณะที่อุบัติการของโรคเกาต์ลดลงแต่อุบัติการของโรคเกาต์เทียมจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอคนไข้อายุมากๆเช่นอายุสัก70ปีแล้วปวดข้อครั้งแรกในชีวิตเนี่ยอันนี้ต้องระวังแล
0: ้
2: วว่าอาจจะไม่ใช่โรคเกาต์เพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าเวลามีข้ออักเสบเฉียบพลันคือปวดบวมแดงร้อนทันทีทันใดรุนแรงทันทีทันใดเนี่ยเป็นโรคเกาต์ซึ่งถูกครับส่วนใหญ่ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโรคอื่นเช่นโรคเกาต์เทียมเนี่ยก็สามารถเรียนแบบโรคเกาต์ได้อีกครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องของโรคเกาต์เทียมกันนะคะคุณหมอ
2: ค่
0: ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องปัจจัยเสี่ยงกันบ้างค่ะปัจจัยเสี่ยงของโรคเกาต์มีอะไรบ้างคะ
2: คือปัจจัยเสี่ยงของโรคเกาต์ก็มีอยู่หลายประการนะครับอันที่หนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรร
0: ม
2: นั่นหมายความว่าถ้าครอบครัวที่มีคนเป็นเกาต์ก็จะมีโอกาสใช้คำว่าแค่โอกาสนะครับสูงขึ้นที่เป็นเกาต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเพศชายมากกว่าเพศหญิงอันที่สองก็คือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารสารที่มีสารพิวรีนสูงใช่ไหมครับก็คือพวกเนื้อสัตว์สัตว์ปีกนะครับเครื่องในสัตว์ยอดผักผักใบเขียวอะไรพวกนี้ที่เรารู้จักกันดีรวมทั้งอาหารทะเลนะครับคนที่ดื่มพวกสุราอันนี้นี่สำคัญมากเลยเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบียร
0: ์
2: พวกนี้จะมีสารซึ่งมันเปลี่ยนออกมาเป็นกรดยูริกในเลือดได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยทางอาหารแต่อีกอันนึงเนี่ยที่เป็นปัจจัยจริงๆเราไม่ควรจะใช้คําว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่เราใช้คําว่าโรคร่ว
0: ม
2: ก็คือคนไข้ที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยบางคนอาจจะเป็นโรคเดียวแต่บางคนอาจจะมีโรคร่วม
0: ค่ะ
2: โรคร่วมที่เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคเกาต์ก็คือเบาหวานความดันไขมันหัวใจ 4-5 โรคเนี่ยครับแล้วก็รวมทั้งโรคไต4-5 โรคเนี่ยมันจะเจอมาด้วยกันเพราะฉะนั้นการเจอคนไข้เกาต์1คนเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเธอเป็นเกาต์ทานยาเกาต์ก็แล้วกันเราต้องประเมินด้วยนะครับว่าคนไข้มีโรคร่วมเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าถ
0: ้
2: ามีก็จะได้ให้การรักษาไปพร้อมๆกันครับ
0: ค่ะถือว่ามาเป็นแพ็คเกจเลยนะคะคุณหมอ
2: ค
0: ่ะค่ะแล้วเรื่องของการตรวจวินิจฉัยล่ะคะคุณหมอคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าเนี่ยค่ะควรที่จะคุณหมอมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะ
2: ก็แล้วแต่ระยะนะครับสมมุติว่าถ้าคนไข้มาในช่วงที่เขามีข้ออักเสบเฉียบพลันรุนแรงเนี่ยแล้วอายุให้เพศให้ลักษณะทางคลินิกคือข้อบวมแดงร้อนให้เนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ชวนให้สงสัยละทีนี้ถ้าหากว่าเกิดเราไปเจาะกรดยูริกในเลือดแล้วกรดยูริกในเลือดสูงก็จะช่วยสนับสนุนนะครับสนับสนุนว่าน่าจะเป็นโรคเกาต์แล้วถ้าหาว่าเกิดเจาะเลือดแล้วยูริกไม่สูงล่ะก็ยังเป็นโรคเกาต์ได้นะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะในขณะที่โรคเกาต์กำเริบเนี่ยแล้วไปเจาะกรดยูริกเนี่ยมันจะสุคนไข้ประมาณสัก1ใน3อาจจะมียูริกที่ไม่สูงก็ได้ณขณะนั้น
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราเจาะต่อไปอีกยังไงยูริกก็ต้องสูง
0: ค่ะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจง่ายๆทางลักษณะทางคลินิกทีนี้ถ้าหากว่าเกิดบอกว่าอ่ะแล้วคนไข้มาหาในช่วงที่ไม่เป็นล่ะเราบอกว่าแล้วโรคเกาต์เป็นสงบใช่ไหมครับทีนี้คนไข้มาหาเราในขณะที่โรคสงบเราจะรู้ได้อย่างไรก็อาจจะดูจากประวัติใช่ไหมครับอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวิธีตรวจเมื่อกี้ผมลืมไปนิดนึงว่าถ้าหากว่าเกิดจะให้แม่นยำที่สุดจริงๆเนี่ยตอนที่คนไข้ปวดข้อแล้วข้ออักเสบเนี่ยครับถ้าเราสามารถถ้าคนไข้ยอมนะ
0: ค่ะ
2: ก็คือเจาะเอาน้ำไขข้อมาตรวจนะครับคือการเจาะน้ำไขข้อก็จะเหมือนกับการเจาะเลือดธรรมดาเพียงแต่ว่าเอาเข็มจิ้มเข้าไปในช่องข้อแล้วก็ดูดน้ำมาตรวจแล้วส่องกล้องถ้าเราเจอผลึกเกาต์เนี่ยครับที่เรียกว่าผลึกยูเรทที่มีลักษณะเฉพาะเนี่ยนะครับอันเนี้ยสามารถบอกได้ 100% เลยว่าคนไข้เป็นเกาต์แน่นอน
0: ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าคนไข้มาแล้วเจาะน้ําไขข้อไม่ได้แล้วเราอยากจะรู้ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คืออาจจะตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
0: ค่ะ
2: เราก็ให้คนไข้ไปตรวจอัลตราซาวด์บริเวณข้อนะครับข้อเข่าข้อเท้าข้อหัวแม่เท้าก็จะมีลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกว่าเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของผลึกยูเรทที่สะสมแต่ยังไงก็ตามการตรวจด้วยอัลตราซาวด์เนี่ยก็ยังมีความไวและความจำเพาะสู้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยการแพทย์เราก็พัฒนาไปมากเลยถึงมีการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Dual Energy CT คือการใช้คอมพิวเตอร์พลังงาน2ระดับเนี่ยนะครับสามารถทำให้เห็นผลึกยูริกหรือยูเรทที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของข้อนี้ได้เลยนะครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้มาพูดถึงอาการกันบ้างค่ะคุณหมอคะอาการเริ่มต้นมันจะแสดงออกมายังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมทางบ้าน อาจจะกำลังสงสัยอยู่ว่าตัวเองเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าค่ะมันมีอาการเริ่มต้นยังไงคะคุณหมออ
2: าการเริ่มต้นของเขาก็คือปวดบวมข้อนะครับจะปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาเองคือบางคนเนี่ยในระยะแรกๆอาจจะปวดไม่รุนแรงแล้วคนไข้ก็อาจจะบอกว่าสงสัยข้อเท้าแพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่บางทีไปเล่นกีฬาเดินเยอะนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่ลักษณะเฉพาะจริงๆเนี่ยคนไข้จะปวดบวมแดงร้อนอย่างรุนแรงแบบประเภท โดยไม่ได้มีอุบัติเหตุนำมาก่อนเช่นนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยบวมแดงเจ็บเดินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโรคเกาต์เนี่ยบางครั้งคนไข้อาจจะอยู่เฉยๆซื้อยาไปทานเองแล้วก็ปล่อยไปก็อาจจะหายเองได้นะครับภายในสัก5วัน7วันถ้าไปหาคุณหมอรับประทานยาได้ยาแก้ข้ออักเสบก็อาจจะหายเร็วขึ้นทีนี้เวลาหายไปแล้วเนี่ยมันก็จะสงบไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเป็นใหม
3: ่ค่ะ
2: นะครับปีแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปีละครั้ง2ครั้งแต่ต่อไปก็จะเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนกระทั่งผลึกยูริกสะสมมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มมีปุ่มสะสมในร่างกายปูดออกมาเป็นปุ่มตามตัวแล้วพอถึงระยะนี้คนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องไตร่วมด้วยซึ่งพอเข้าสู่ระยะสุดท้ายระยะท้ายเนี่ยคนไข้โรคเกาต์อาจจะมีอาการปวดข้อไม่หายเลยเรียนแบบโรครูมาตอยได้ครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะข้อที่ว่ามันอักเสบมันบวมขึ้นมานี่ค่ะคุณหมอมันส่วนมากมันมักเกิดตรงอวัยวะส่วนใดคะ
2: ส่วนใหญ่เป็นข้อส่วนล่างครับจะมักจะเริ่มที่ข้อเท้าข้อนิ้วเท้าแต่ถ้าเป็นมากๆอาจจะลามมาที่ข้อนิ้วมือข้อศอกได้ครับ
3: ค่ะค่ะทีนี้อย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่องของโรคเกาต์เทียมอันนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
2: มันแตกต่างกันที่ผลึกของโรคเกาต์เทียมเนี่ยจะเป็นผลึกอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรตถ้าเราส่งกล้องมาดูเนี่ยมันจะเป็นผลึกที่ต่างกับเกาต์เกาต์จะเป็นผลึกรูปเข็มแต่อันนี้จะเป็นผลึกรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ถ้าเราเอ็กซเรย์ข้อโดยเฉพาะข้อใหญ่ๆแล้วจะเห็นลักษณะของหินปูนจับที่กระดูกอ่อนลักษณะทางคลินิกเหมือนเกาต์ครับแต่ว่ามันจะไม่มียารักษามันจะมียารักษาแก้ข้ออักเสบคุมไม่ให้กำเริบแต่ไม่มียาละลายผลึกยูเรทที่สะสมอยู่เหมือนโรคเกาต
3: ์
2: ครับ
3: อาการแสดงล่ะคะอาการแสดงออก
2: แต่ส่วนใหญ่เป็นกับข้อใหญ่ๆแล้วก็เจอในคนสูงอายุ
3: ค่ะค่ะแล้วเรื่องของโรคเกาต์กับโรครูมาตอยนะคะคุณหมออันนี้คือโรคเดียวกันไหมคะแล้วก
2: ็
3: อา
2: การครับ
3: มันต่างกันยังไง
2: เกาต์เป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันแต่รูมาตอยเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังคำว่าโรคข้ออักเสบเรื้อรังคือข้อต้องบวมเจ
3: ็
2: บแต่ไม่แดงร้อนมากเหมือนอย่างเกาต์แล้วส่วนใหญ่เป็นกับหลายๆข้อหลายๆตำแหน่งในร่างกายแล้วบวมเนี่ยบวมไม่หยุดเลยนะครับต้องเป็นอย่างน้อยสัก6สัปดาห์ขึ้นไปเราถึงจะสงสัยว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคเกาต์แต่ไอ้ขอโทษน่าจะเป็นโรครูมาตอยแต่อย่าลืมว่ามันมีโรคที่เรียนแบบโรครูมาตอยได้อีกประมาณ20โรคเพราะฉะนั้นเพราะว่าการรักษารูมาตอยนั้นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันเราเลยต้องแน่ใจว่าคนไข้ไม่เป็นโรครูมาไม่เป็นโรคอื่นที่เรียนแบบโรครูมาตอยนะ
3: ค่ะ
2: แต่อย่างที่เรียนแล้วว่าเกาต์ในระยะท้ายๆเนี่ยเรียนแบบโรครูมาตอยได้ครับ
3: ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของอาหารบ้างค่ะคุณหมออาหารที่คนที่เป็นโรคเกาต์ควรที่จะหลีกเลี่ยงมีอาหารประเภทใดบ้างคะ
2: ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพวกอย่างพวกอาหารเครื่องในสัตว์ปีกหน่อไม้อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกเหล้าเบียร์อาหารทะเลพวกนี้มันทำให้ระดับยูริกแอซิดสูงขึ้นและก็กระตุ้นแค่นั้นเคยมีการทดลองอะครับว่าให้คนไข้หยุดทานอาหารที่ไม่มีสารพิวรีนเลยนะครับกรดยูริกในเลือดก็ลดลงไปแค่หนึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นเกาต์จริงๆแล้วเราทานยาให้ยูริกมันต่ำกว่าจุดอิ่มตัวใช่ไหมครับเราก็สามารถทานอาหารได้สบายๆเลยนะครับแอลกอฮอล์อาจจะต้องขออาจจะทานบ้างตามโอกาสแต่อย่าทานประจำเพราะว่าถ้าทานแอลกอฮอล์แล้วมันจะทำให้เกิดเลือดมีความเป็นกรดแล้วก็อาจจะทำให้ยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยออกฤทธิ์ไม่ดีเท่าที่ควรคร
3: ับอย่างคนที่ทานเบียร์เป็นประจำทุกวันอันนี้มีโอกาสไหมคะคุณหมอ
2: คือโอกาสเป็นเกาต์ก็จะสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นแล้วยังทานอยู่การรักษาก็จะไม่ค่อยได้ผลครับ
3: ค่ะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการรักษาค่ะคุณหมอเรามีวิธีการรักษาได้ยังไงบ้างคะ
2: คือเกาต์นี่ต้องใช้คำว่าเกาต์นี่เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้เลยต
3: ้
2: องพูดคำนี้เลยนะครับว่ารักษาให้หายขาดได้คืออันแรกก็เป็นวิธีการปฏิบัติตัวก่อนก็ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเกาต์จริงก็หลีกเลี่ยงอาหารเราใช้คำว่าแค่หลีกเลี่ยงแต่ไม่ได้ใช้คำว่างดนะครับแล้วก็ทานน้ำให้เยอะๆนะครับอันที่สองถ้าหากว่าเกิดคนไข้มีข้อชี้บ่งในการรับประทานยาก็ต้องทานยาให้มันสม่ำเสมอและทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยต่ำตลอดเวลาเพื่อมันจะได้ละลายผลึกที่สะสมอยู่ในตัวทีนี้การทานยาลดกรดยูริกเนี่ยไม่ใช่ว่าทานแล้วพอยูริกปกติก็เลิกเพราะมันก็เหมือนกับเรามีน้ำตาล ถ้าเราใส่ไปมันเป็นน้ำหวานเราหยุดเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำเชื่อมมันก็ไม่ละลายอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานให้ระดับกรดยูริกต่ำแล้วอย่างที่เรียนแล้วว่ายูริกเนี่ยมันสะสมในร่างกายมาเป็น5ปี10ปีเพราะฉะนั้นการทานยาก็ไม่ใช่ทานแค่อาทิตย์2อาทิตย
3: ์
2: ก็ต้องว่ากันเป็นปีๆเพื่อให้มันละลายออกจากร่างกายครับ
3: ค่ะค่ะถ้าถามว่าจะต้องทานยาต่อเนื่องนานแค่ไหนอันนี้มีเคสระบุไหมคะ
2: ก็มีแนวความคิดอยู่2ทฤษฎี
3: ค่ะ
2: คือผู้เชี่ยวชาญบางคนก็บอกว่าถ้าเราทานจนกระทั่งคนไข้เนี่ยสมมติว่าคนไข้ไม่เคยมีปุ่มนะฮะเป็นระยะแรกไม่มีปุ่มเราทานจนกระทั่งยูริกต่ำตลอดแล้วคนไข้ไม่เคยปวดข้อเลยสัก5ปีเราเชื่อว่าน่าจะละลายออกไปหมดแล้วก็คนไข้ก็หยุดทานยาได้แล้วก็รอให้มันตกตะกอนใหม่แล้วถ้าตกตะกอนใหม่ก็ค่อยมารักษากันใหม่คนไข้ก็จะมีช่วงที่ไม่ต้องทานยา
3: แ
2: ต่ถ้าคนไข้มีปุ่มก็ต้องทานให้ปุ่มหายไปหมดปุ่มโทไฟใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ปวดอีกเลยแล้วก็ยูริกต่ำไปอีกอย่างน้อย5ปีแต่แพทย์บางคนก็จะบอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยยูริกมันไม่ได้มีผลแต่ทางโรคข้ออย่างเดียวมีผลกับไตมีผลกับโรคหลอดเลือดแล้วทำไมถึงปล่อยให้สูงถึงแม้ว่าสูงแต่จะไม่ปวดแต่ก็อาจจะมีผลกับระบบอื่นเพราะฉะนั้นแพทย์บางท่านผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็จะบอกว่าก็ให้ทานไปตลอดผมว่าอันเนี้ยเราก็คุยกับคนไข้ได้ว่าตกลงเนี่ยคนไข้คิดอย่างไรว่าเขาอยากจะลองทานแล้วไม่ปวดสัก5ปีแล้วลองหยุดไหมหรือว่าถ้าหากว่าเกิดไม่เอากลัวปวดเพราะว่าปวดนี่รุนแรงมากก็ทานไปตลอดอย่างเงี้ยครับ
3: ค่ะค่ะการทานยาต่อเนื่องนานๆนี่ค่ะคุณหมอมันเสี่ยงที่จะดื้อยาด้วยไหมคะคุณหมออ
2: ๋อไม่ครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องการทานยาก็อย่างที่เรียนนะฮะว่ายาก็มันไม่ใช่คือยาเป็นสารเคมีเนา
3: ะ
2: ใช้รักษาโรคจริงแต่ว่าเราก็ต้องเจาะเลือดใช่ไหมครับตรวจประเมินติดตามผลข้างเคียงด้วยครับ
3: ค่ะค่ะบางคนบอกว่าพอรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ค่ะก็ไปหาซื้อยามาทานเองอันนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
2: คืออันนี้อาจจะต้องระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีเนี่ยเราไปได้ยาถ้าเราทานแต่พวกยาแก้ปวดข้ออักเสบยาพวกนี้ทานนานๆก็จะมีผลกับกระเพาะหรือไตแล้วไปได้ยาลดกรดยูริกโดยที่บางคนเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงเช่นอาจจะมีไตที่ไม่ค่อยดีแล้วไม่ทราบพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดแพ้ยาอย่างรุนแรงได้นะครับ
3: ค่ะค่ะแล้วในผู้ป่วยรายที่เป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยค่ะแล้วไม่ยอมมารักษาไม่ได้เข้าการรับการรักษาเนี่ยค่ะมันจะส่งผลยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็โรคก็จะแย่ลงถูกไหมครับเพราะถ้าไม่รับการรักษาข้ออักเสบก็จะถี่ขึ้นปุ่มก็จะเพิ่มขึ้นสมมติถ้ามีปุ่มก็จะมากขึ้นแล้วในที่สุดไตก็จะเริ่มทำงานไม่ดีแล้วมันก็แย่ลงตามลำดับนะคร
3: ับ ค่ะค่ะถึงขั้นทำให้เดินไม่ได้เลยไหมคะ
2: อ๋อได้ครับทำให้ถึงถ้ามันปวดตลอดนะครับแล้วก็อักเสบตลอด
3: ค่ะคือเดินไม่ได้เสร็จแล้วก็ส่งผลให้เกิดความพิการก็ได้เหมือนกัน
2: ได้ครับเพราะว่าปุ่มเราเนี่ยถ้าเราไปเอ็กซเรย์ดูมันก็จะกัดกระดูกแหว่ง
3: ค่ะค่ะอย่างเรื่องของการดูแลตัวเองค่ะคุณหมอคะเรามีวิธีการดูแลตัวเองไหมคะเวลาที่มีอาการกำเริบขึ้นมาเวลาที่มีอาการปวดแบบฉับพลันเนี่ยค่ะเราควรที่จะดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆก็ถ้ามีอาการปวดก็พบแพทย์น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ตรวจดูว่าเขาเรียกว่าอะไรสภาพตับไตเป็นยังไงเลือดเป็นยังไงทีนี้คนที่เคยเป็นเกาต์มานานๆเนี่ยแล้วเขารู้ถ้าเขารักษากับแพทย์เนี่ยแพทย์จะแนะนำได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามปวดให้กินยาแบบนี้นะแบบนี้น
3: ะ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องแน่ใจแล้วว่าสภาพของคนไข้เป็นยังไงแล้วยาแบบประเภทไหนที่เราจะอนุญาตให้คนไข้ทานได้เองอะไรอย่างนี้เป็นต้น
3: คง
2: ต้องคุยเป็นรายๆครับ
3: ค่ะค่ะบางคนมีข้อสงสัยถามว่าเรื่องของอาการปวดเนี่ยค่ะเวลาเราปวดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าห้ามนวดอันนี้จริงไหมคะคุณหมอ
2: ครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดนวดเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกากำเริบได้ครับถ้าอยากจะทำจริงๆแนะนำให้ใช้ประคบเย็นดีกว่า
3: อ๋อค่ะครับค่ะวิธีการประคบเย็นก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของอาการปวดไปได
2: ้
3: ค่ะค่ะเรื่องของการป้องกันไม่ให้เป็นโรคเกาค่ะเรามีวิธีการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: คือถ้าถามว่าป้องกันได้ไหมอาจจะค่อนข้างยากนะครับก็ง่ายๆก็คือว่า1ก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการทานสารอาหารที่กล่าวมาแล้วว่ามีพิวรินสูงแล้วก็ดื่มน้ำให้มาก นะครับ
3: ค่ะค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆเนาะแต่ว่าสามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ว่าจะเป็น

0: โรคเกาหรือว่าโรคอื่นๆก็ได้ด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะก็อยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับการดูแลตนเองไม่ให้เป็นโรคเกาค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็อยากจะเรียนว่าโรคเกาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโรคข้ออักเสบที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีการดำเนินโรคที่แบบเป็นหายๆเรื้อรังแต่อยากจะเรียนว่าโรคเกาเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่โรคในโรคข้อที่เราสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารักษาในตั้งแต่ในระยะแรกของโรคนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การรักษายากลำบากมากที่สุดเลยก็คือภาวะไตถ้าคนไข้รักษาไม่ถูกต้องจนกระทั่งเกิดภาวะทางไตแทรกซ้อนแล้วเนี่ยมันจะทำให้การรักษานี่ยุ่งยากมากนะครับการเลือกยาซึ่งมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าถ้าว่าเกิดเป็นโรคเกาแล้วเราตั้งใจรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับมันสามารถถ้าคนไข้ทานยาติดต่อกันสักประมาณ 3-6 เดือนแล้วคุมระดับกรดยูริกได้เนี่ยเราแทบจะบอกได้เลยว่าคนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติเลยครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้เรื่องของโรคเกาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์เลาเรนูอาจารย์ประจำหน่วยโรคข้อและรูมาติซัมนะคะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของโรคเกานั้นนะคะคุณหมอบอกไปแล้วค่ะว่าสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองนะคะหากมีเรื่องของอาการปวดอาการบวมแดงขึ้นมาตามข้อต่างๆก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อรับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแนวไปใกล้แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า
3: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
4: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเต๋วดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
5: พเสียงไม่ไหวจะบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
6: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: เมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติด#วันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ

ชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NVT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิตนาโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NVT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NVT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์

0: บุรี
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทางนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น
0: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะที่มีภารกิจเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรในวันที่20ถึง27กันยายนนี้โดยเป็นการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนำนักธุรกิจไทยโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยและก็เป็นการเปิดโอกาสขยายการค้าการลงทุนค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายหัสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมโรดโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น
1: และในวันที่21ถึง24กันยายน2569ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีมักซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนนอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความมั่นใจต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพและโอกาสของไทยในการเป็นฐานการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
0: จากนั้นระหว่าง

0: ภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรและหลังเสร็จสิ้นภารกิจมีกำหนดเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับหรือว่า UNCLOS ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ย้ำจุดยืนของไทยนะครับที่ต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลก่อนเป็นอันดับแรกส่วนกระบวนการเจรจาหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายที่สิงคโปร์นะครับว่ากระบวนการต่อไปนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่การลงรายละเอียดทางเทคนิคอย่างเช่นการกำหนดเส้นเขตแดนและการอ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและมั่นใจในการชี้แจงทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปก็กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ
2: เมื่อวานในแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี้ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันทีหลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวนะครับว่าทหารกัมพูชาทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้กับช่องกระโดนใกล้ช่องสังงำจังหวัดศรีสะเกษนะครับในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมนั้นในเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกศรีศักดิ์ก็ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงเนื่องจากเป็นพื้นที่ทางบกแต่ว่าจะอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและก็ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไปครับ
0: กองทัพภาคที่2ได้โพสต์ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสังงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งพบว่าเป็นการรุกรานเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ได้มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ค่ะพร้อมกับประสานกับทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBCสมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยปรมจังหวัดไพลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติโดยกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถและได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุก

0: ภาคส่วนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไป
1: มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับถ้าเกิดนับทำลายกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวมาต้นเดือนที่แล้วเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดข้อพิพาทระหว่างทายาทกับวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้สิ้นสุดลงเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมที่มีชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามนะครับโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุลยารามร่วมเป็นสักขีพยานครับ
2: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญานายเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุลยารามเนื้อที่ที่เป็นไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อนายพงษ์สุวัฒน์เจตุเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วครับในวันนี้ครับ
1: จากนั้นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินก็ได้นำโฉนดฉบับจริงนะครับถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก่อนที่จะทำบันทึกส่งมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นสังคมที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากมาตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุที่มีการกระทบกระทั่งแล้วก็มีกลุ่มบุคคลเนี่ยบุกนำท่อปูนมาวางปิดทางเข้าออกวัดครับซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุก็ย้ำนะครับว่าโดยหลักของกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ที่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100% ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่หลวงพ่อพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมมีการช่วยเหลือวัดมาจนสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าได้อย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ครับ
0: ไปดูอีกกรณีพิพาทนะคะกรณีพื้นที่สาธารณะ188ไร่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นประเด็นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็แนวเขตที่ดินนะคะล่าสุดในงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมลงพื้นที่รังวัดที่ดินอีกครั้งเดือนหน้าค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขเนื้อที่188ไร่เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพพื้นที่และเอกสารหลักฐานสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงและชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขโดยผู้ร้องตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหมืองแร่เก่าและพบข้อมูลเนื้อที่เดิมแตกต่างจากพื้นที่ปัจจุบันซึ่งต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองการออกเอกสารสิทธิ์และแนวเขตย้อนหลังขณะที่นายสมเพชรวงศาอดีตสจ.เชียงรายเขตเวียงป่าเป้าซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนที่มีการร้องเรียนชี้แจงว่าเขาทำประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่ปี2508โดยซื้อต่อจากชาวบ้านและมีเอกสารหลักฐานการครอบครองต่อมาเมื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์พบว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ16ไร่เศษเหลือประมาณ10ไร่2งานจากนั้นปี2541นายสมเพชรได้ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อและสละพื้นที่บางส่วนไปใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนรวม

0: ดยเฉพาะการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรและยินดีให้ตรวจสอบซึ่งการลงพื้นที่รังวัดและตรวจสอบแนวเขตอย่างชัดเจนจะเป็นแนวทางที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและสร้างความกระจ่างให้กับทุกฝ่ายได้ทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าพื้นที่ส่วนใดมีการบุกรุกหรือมีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตรวจสอบและรังวัดที่ดินอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศในสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยหลังจากที่ทางเลขาธิการกกต.เนี่ยได้เข้าไปชี้แจงการปฏิบัติงานของกกต.แต่ว่าบรรดาส.ส.เองก็มีการถกเถียงแล้วก็มีการถามกันในเรื่องของการเสนอชื่อในเรื่องของการทุจริตส.ว.ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตส่งอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับที่เลขาธิการกกต.เข้าไปชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะครับแต่ว่าก็ถูกส.ส.พรรคประชาชนซักถามในประเด็นการเลือกส.ว.โดยมีการพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็ทำให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเองก็ลุกขึ้นประท้วงจนต้องมีการควบคุมการอภิปรายกันตลอดการประชุมครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับได้เข้าสู่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ชี้แจงซึ่งเนื้อหาครอบคลุมผลการงานเลือกขออภัยครับผลการเลือกสว.การสืบสวนไต่สวนไปจนถึงภารกิจปี2568ที่ต้องรับศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทางด้านส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็มุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเลือกสว.และการแถลงข่าวส่งฟ้องคดีหัวสว.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณาพร้อมกับพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามติของกกต.ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักฐานเชิงประจักษ์จนอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งคำอภิปรายดังกล่าวนะครับก็ทำให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงทันทีนะครับแล้วก็ย้ำกลางที่ประชุมว่าเป็นการอภิปรายที่กล่าวหาให้พรรคเสียหายไม่ตรงกับวาระรายงานของกกต.แล้วก็ยังนำความลับทางราชการมาเปิดเผย อีกด้วยทางด้านของท่านประธานนะครับนายโสพลสารัมประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยตักเตือนให้ผู้อภิปรายระมัดระวังและกล่าวหาเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรนำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าผิดหรือไม่จึงทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ครับซึ่งตลอดการอภิปรายการรายงานของกกต.นะครับก็ยังคงเกิดการประท้วงขัดจังหวะกันเป็นระยะนะครับระหว่างพรรคภูมิใจไทยและก็พรรคประชาชนซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการสลับตัวประธานเป็นนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1และนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เข้ามาควบคุมการประชุมแล้วก็ตามครับ
1: ส่วนในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารชี้แจงว่าเรื่องมีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.ว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่4/2569เมื่อวันที่12 มกราคม 2569พบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง4-3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายตามสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ทั้งนี้ในที่ประชุมกกต.ได้มีการอภิปรายว่าขณะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.มาจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนและสรรพเอกสารทั้งปวงมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยรายงานการประชุมดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับไว้พิจารณาประกอบกับในระหว่างที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.จำนวน11ครั้งไม่มีกรรมการการเลือกตั้งท่านใดร้องขอให้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568มาประกอบการพิจารณาแต่ประการใด
0: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้จัดการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569ครับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงในทุกรูปแบบ นายรัชกรณภาพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับหรือว่า Tabletop Exercise CMEX TTX 26ครับเพื่อซักซ้อมการประสานงานและก็เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภาวะวิกฤตและภัยคุกคามในรูปแบบผสมสำหรับการฝึกวันแรกนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องแนวคิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการฝึกบทบาทของหน่วยงานและแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันก่อนเข้าสู่การอภิปรายในหัวข้อการผนึกกำลังระดับชาติเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบผสมจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในภาวะวิกฤตโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโดยผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้นำเสนอการบูรณาการแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและการระดมสรรพกำลังเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินระดับชาติขณะที่ผู้แทนของกองทัพอากาศก็ได้นำเสนอแนวทางการรับมือภัยคุกคามจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่โดยเฉพาะการต้านทานและการตอบโต้ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนและก็เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านของผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ร่วมอภิปรายเรื่องยุทธศาสตร์การสื่อสารภาครัฐในภาวะวิกฤตการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือว่า JIC ตลอดจนการรับมือสงครามข้อมูลข่าวสารทั้งภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้นและสื่อปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยีหรือว่า Deepfake ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนและก็ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ส่วนในวันนี้นะครับ17กันยายนก็จะมีการทบทวนสถานการณ์และก็ภารกิจการฝึกปฏิบัติกลุ่มอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลทันทีหลังการฝึกโดยวิทยากรผู้ประเมินและวิทยากรประจำกลุ่มก็จะร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติข้อสังเกตและก็ประเด็นที่ควรปรับปรุงก่อนสรุปผลและก็ปิดการฝึกครับทางนี้การฝึกในครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงสาธารณสุขการข่าวการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและก็ไซเบอร์ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับระบบบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขีด

0: ความสามารถของ SME และการปรับกติกาการค้าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ KBTG TechTopia Human of Tomorrow โดยระบุว่าภาครัฐเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศทั้งทักษะบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งภูมิรัฐศาสตร์การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงสร้างประชากรสูงวัยและเทคโนโลยีโดยภาครัฐจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบบูรณาการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายยกระดับ SME สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของรายใหญ่แก้ปัญหารายได้กระจุกตัวนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขาเข้าจากการท่องเที่ยวแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจผู้มาเยือนดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในประเทศส่วนด้านเศรษฐกิจขาออกรัฐบาลจะใช้เวทีระดับภูมิภาคขับเคลื่อนความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ชาติสมาชิกใช้กฎกติกาและระบบการชำระเงินดิจิทัลร่วมกันขยายโอกาสไปยังประชากรกว่า600ล้านคนรวมถึงเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีเจาะตลาดส่งออกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
1: ทุกวันนี้เรามีการสั่งของซื้อของมีการส่งของกันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็กังวลว่าบางทีข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่อยู่ของเราเนี่ยจะไปอยู่บนหน้าพัสดุใช่ไหมครับแต่ว่าทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ PDPCผลักดันระบบ DID นะครับซึ่งก็คือรหัสจัดส่งดิจิทัลเพื่อใช้ในการจ่ายหน้าซองนะครับหวังเพื่อจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ใช้ไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะเปิดบริการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี2570ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้ร่วมกันยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการข้อมูลของประเทศให้มีความปลอดภัยนะครับผ่านการพัฒนาระบบรหัสจัดส่งดิจิทัลหรือว่า DID นะครับเพื่อจะเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจากหน้าซองพัสดุให้เป็น QR code แล้วก็รหัสผสมผสานระหว่างตัวอักษรและตัวเลขรวม6หลักเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไม่ให้ไปปรากฏอยู่บนหน้ากล่องพัสดุอย่างเปิดเผยลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไปรษณีย์ไทยเองก็เริ่มทดสอบระบบภายในแล้วก็มีการปักหมุดพิกัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกับบุคลากรในสังกัดกว่า 24,000 คนและก็ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3เดือนก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในช่วงไตรมาสแรกของปี2570ก็คือปีหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DID และซูเปอร์แอปของไปรษณีย์ไทยครับทั้งนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจะใช้ระบบการจัดส่งรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยปรับตัวได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของการบริการขนส่งพัสดุทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่อไปด้วยครับ
0: นอกจากนี้นะคะไปรษณีย์ไทยยังผนึกกำลังสถานสวภาสภากาชาดไทยค่ะด้วยการสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกเปิดตัวโครงการ Venom Express Thailand ในการส่งงูพิษเพื่อการแพทย์ค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดผนึกกำลังกับสถานสวภาสภากาชาดไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อเปิดตัวโครงการ Venom Express Thailand โครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยภายใต้แนวคิดพัสดุนี้มีเขี้ยวเพื่อยกระดับบริการ EMS ส่งด่วนสู่ภารกิจสำคัญในการลำเลียงงูพิษมีชีวิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดทั่วประเทศเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยเริ่มนำร่องรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีส่งตรงถึงสถานสวภาเป็นที่แรกภายในงานมีการสาธิตกระบวนการดำเนินการส่งมอบงูพิษเพื่อการแพทย์ซึ่งขับเคลื่อนด้วย3กลยุทธ์หลักได้แก่ Postman Cloud โดยใช้ศักยภาพเครือข่ายการขนส่งอันครอบคลุมเพื่อต่อยอดบทบาทผู้นำด้าน Medical Logistics สู่ภารกิจสาธารณสุขเพื่อประชาชนชาวไทยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการขนส่งงูพิษมีชีวิตด้วยระบบที่รัด

0: กุมรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดตลอดทุกเส้นทางและเปิดเส้นทางสายพันธุ์งูพิษติดตามภารกิจลำเลียงงูพิษจากทั่วประเทศสู่สถานสวภาตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุการเคลื่อนย้ายจนถึงการส่งมอบเพื่อกระบวนการผลิตชีววัตถุทางการแพทย์ด้านนางสาวปิลันธนีสุวรรณบุพภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าการขนส่งนี้บริหารจัดการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงความเสี่ยงทั้งหมดถูกควบคุมและจัดการเรียบร้อยแล้วจึงเป็นการขนส่งเฉพาะทางที่แตกต่างจากการขนส่งพัสดุทั่วไปอย่างสิ้นเชิงการจัดส่งไม่ใช่บริการสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ต้องดำเนินการโดยบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีการรับรองและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนดขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการสถานสวภาสภากาชาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้ทำให้สถานสวภาได้รับสารตั้งต้นพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นงูเห่างูจงอางงูแมวเซางูกระปะและงูเขียวหางไหม้เพื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเซรั่มแก้พิษชนิดจำเพาะสายพันธุ์ช่วยสร้างความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ส่งต่อโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดได้อย่างทันท่วงทีและยกระดับสาธารณสุขไทยได้อย่างยั่งยืน
1: ไปดูอีกหนึ่งงานนิทรรศการที่จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกความสำนึกของเรานะครับเพื่อเป็นการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับ
0: ค
1: ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดนิทรรศการคอร์รัปโทเปียมหานครคอร์รัปชันครับเพื่อเป็นการปลุกกระแสสังคมไทยไม่ให้ชินชาและก็เพิกเฉยต่อการทุจริตครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะครับได้จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการคอร์รัปโทเปียมหานครคอร์รัปชันและเวทีเสวนาสาธารณะคอร์รัปโทเปียฟอรัมภายใต้แคมเปญประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเพราะการทุจริตคอร์รัปชันจนชินชาครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกระหว่างปัญหาการทุจริตและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตรวจสอบและก็กล้าที่จะปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทินางสาวพรประภัยกาญจนรินทร์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญนะครับว่าการทุจริตเปรียบเสมือนอาชญากรรมที่ริดรอนสิทธิของประชาชนเนื่องจากการกอบโกยงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีก็คือการพรากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับขณะที่ทางด้านของนายบรรยงพงพาณิชย์กรรมการและกรรมการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนไม่ยอมจำนนต่อความเคยชินและก็ปัญหาคอร์รัปชันและร่วมกันสร้างกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงคุณผู้ชมที่สนใจด้วยนะครับมาร่วมกันสัมผัสประสบการณ์ในที่เทศกาลคอร์รัปโทเปียที่จัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายน2569ณชั้น3หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับก็ไปร่วมงานกันได้ครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกทลายขบวนการ call center หลอกลวงคนญี่ปุ่นคาคฤหาสน์หรูย่านบางบอนนะคะโดยรวบคนต่างชาติได้14คนคนไทย1คนพร้อมของกลางชุดข้าราชการตำรวจตราโลโก้ปลอมได้จำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูที่ตั้งอยู่ในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครโดยการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนเข้าไปตรวจสอบและพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยจากการตรวจค้นในพื้นที่คฤหาสน์พบว่าตามห้องต่างๆมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่เอาไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งมีห้องที่มีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปี

0: ในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาททั้งนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทย1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาและจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อและมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักขณะที่บอสชาวจีนเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติและในส่วนของของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นนั้นประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
1: คือถามว่าเคยจับกุมมาก่อนไหมเคยมีจับกุมมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้จริงๆในอดีตเนี่ยที่ผ่านมามันก็มีลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยเช่นกันแต่ว่าผมยืนยันว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับต่างประเทศครับ
2: เหย
1: ื่
2: อที
1: ่
2: โดนหลอกก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นคนญ
1: ี่
2: ป
1: ุ่
2: น
1: ใช่ครับสำหรับเคสนี้คนญี่ปุ่นล้วนๆเลยครับครับ
3: ท่านครับถามในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเคส ID ในไทยเลยเราจะดำเนินการยังไงได้บ้าง
1: คือสำหรับเคส ID ในไทยถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีลักษณะแบบนี้ที่ไทยนะครับแต่มันก็จะไปผิดเรื่องของพฤติการในการหลอกต่างๆเราก็จะต้องคงจะต้องประสานญี่ปุ่นแล้วก็ส่งเป็นรายงานการสืบสวนไปให้กับญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปตรวจสอบของตัวเองแล้วก็อาจจะมีการดำเนินการร่วมกันแล้วก็ส่งตัวหลังจากที่ผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยกระทำความผิดในเมืองไทยในข้อหาใดก็ตามแต่เราก็จะมีการดำเนินคดีจนเสร็จสิ้นในการรับโทษในไทยก็จะมีการผลักดันออกแล้วก็ไปดำเนินคดีที่ประเทศเหล่านั้นต่อไปครับ
4: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หลายๆคนรอจะใช้ปลายปีนี้อยู่มีสัญญาณว่าจะเลื่อนนะครับแต่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

คมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:43 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักเบรกไปเมื่อกี้ผมโปรยไปว่าเรื่องของไทยช่วยไทยจะเลื่อนอันนี้ขอแก้ไขนะครับคุณผู้ชมโครงการที่จะเลื่อนเนี่ยก็คือไทยเที่ยวไทยนะครับสำหรับรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus นะครับล่าสุดก็ได้มีการเลื่อนนะครับจากเดือนพฤศจิกายนปี2569นี้ที่หลายๆคนรอจะใช้กันอยู่เลื่อนไปช่วงเมษายนปีหน้า2570นะครับเพื่อเป็นการหลีกทางให้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus หวั่นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิมนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยวันที่1ตุลาคมนี้ออกไปเป็นเริ่มต้นนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าในช่วง low season ประมาณช่วงเดือนเมษายน2570แทนครับทางนี้ก็เนื่องมาจากว่ามีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระดับกระทรวงและก็ผู้ประกอบการโรงแรมนะครับมีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่ามีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลา

0: โดยเห็นว่าไม่ควรจะอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติซึ่งก็จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่และก็น่าเสียดายงบประมาณที่วางเอาไว้ครับซึ่งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสวางกรอบวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน5คืนพร้อมกับแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลักเนี่ย 1,500 บาทต่อวันแล้วก็เมืองรอง 2,000 บาทต่อวันกำหนดการเดิมที่จะให้เริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ลากยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า2570ซึ่งก็มีช่วงการงดใช้สิทธิ์ด้วยนะครับแบ็คก็คือ back out period นะครับหลีกเลี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570อันนี้คือแผนของโครงการเดิมนะครับซึ่งมีความกังวลว่าหากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะหรือว่าเว้นช่วงฟันหลอแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ซึ่งจากการหารือเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรให้รวบยอดไปจัดทำทีเดียวนะครับหลังจากที่พ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและที่สำคัญหากทำโครงการเนี่ยก็จะไปซ้ำซ้อนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีการต่ออายุของโครงการออกไปด้วยซึ่งก็จะทำหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจและก็การเดินทางของประชาชนไปก่อนจนถึงสิ้นปีนี้ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ชูเศรษฐกิจฮาลาลสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะจังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่อันดามันและชุมชนที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมไทยมลายูควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฮาลาลและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ไทยมลายูผ่านภาษาการแต่งกายอาหารวิถีชีวิตและประเพณีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจควบคู่กับการส่งต่อองค์ความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ภายในงานจะมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าสินค้าจากผู้ประกอบการหลากหลายประเภทตลอดจนกิจกรรมด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: พาไปเที่ยวกันต่อนะครับแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้อยู่นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเปิดมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครครับเขารวบรวมของดีจากหลากหลายจังหวัดนะครับเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและก็เกษตรกรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยครับโดยท่านรองผู้ว่านครศรีธรรมราชนะครับบอกว่างานในปีนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการจากหลากหลายจังหวัดนะครับนำสินค้ามาจำหน่ายกว่า100รายทั้งจากในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแล้วก็ยังมาจากชุมพรพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีนครสวรรค์สมุทรสาครรวมถึงจังหวัดตรังด้วยครับภายในงานก็มีการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาประหยัดจากร้านธงฟ้ากิจกรรมส่งเสริมการขายและก็ยังมีกิจกรรม

0: รมบนเวทีตลอดการจัดงานด้วยครับซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรกันได้นะครับภายในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครงานเขาจัดระหว่างวันที่15ถึง24กันยายนนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างรายได้ให้ชุมชนและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ส่วนที่ขอนแก่นนะคะทททสำนักงานขอนแก่นชวนไปร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาอำเภอเวียงเก่าเมืองโบราณในหุบเขาที่มีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบถึง5สายพันธุ์นะคะผ่านทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: วันแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
3: เติมนี่ก็แล้วแต่สูบกินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
2: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุกพลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
4: จะได้ทำงาน
5: เต็มที่ค่ะ
2: เส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำตกหรือป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แม้วันนี้น้ำตกจะมีน้ำน้อยแต่จากกุชี่ธรรมชาติอันซีนป่าปิดสู่น้ำตกทัพพญาเสือยังเป็นที่ให้ค้นหาความสุขที่สวยงามและยังอิ่มท้องด้วยข้าวป่าของจริงในห้องอาหารธรรมชาติ
4: ใส่ใบบัวไปแล้วกัน
6: โอ้แล้วก็มีปลานะคะ
4: พอดีเราก็ม
7: ี
4: ครกม
7: านะคะก็อาจจะผิดคาดนิดนึงที่ว่าน้ำตกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นน้ำตกบางๆเพราะว่าอาจจะฝนแรงนิดนึงแต่ก็ตั้งใจมาขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาถึงที่นี่ก็ดึกๆ5 ทุ่มแล้วก็กางเต็นท์นอนที่ไร่นะ
8: ครับใช
7: ่แล้วก็ตอนเช้าก็ไปดูผา
8: เกชมตะวัน
7: ผาชมตะวันก็เป็นธรรมชาติอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมาก
9: ถูกชวนมาแล้วเป็นยังไงผิดหวังไหม
8: ผมก็ส่วนตัวผมว่าเป็นคนชอบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับพอเรามาได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็ตื่นเต้นดีครับว่าเป็นยุคสมัยล้านร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
9: จะกลับมาอีกไหม
8: มาครับถ้ามีโอกาส
7: และได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรนะครับที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
2: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจัดเส้นทางท่องเที่ยวปีละ1 ครั้ง
10: นอกจากเรื่องไดโนเสาร์นะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผาชมตะวันนะครับไปชมทะเลหมอกไปชมแสงแรกหุบเขาแห่งไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางเดินป่าทำสุริยันจันทานะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินตามรอยไดโนเสาร์ก็มีนะครับมันมีหลายช้อยให้เลือกครับแล้วก็ยังผสมผสานวิถีชุมชนอีกนะครับถ้าชอบแบบแนวท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็ให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบแนวไหนชอบผสมผสานออกแบบได้หมดเลยครับ
2: เที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนสู่มิติใหม่ที่ได้รับการนิยมสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางกลยุทธ์ผลักดันและพัฒนาการตลาดให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจได้เป็นอย่างดีชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
5: ปลาไหลเสือ
11: ไม่เสือหรอ
5: ปลาไหลเสือ
0: จากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกในภาคเหนือค่อนข้างเยอะอย่างที่น่านเองก็มีดินทรุดตัวนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วนะครับไปติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวพร้อมกันนี้ก็ยังได้กำชับเร่งให้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกับวางแผนการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอศรีภูมิจังหวัดท่าขออภัยครับตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดินทรุดตัวและการเกิดรอยแยกภายในโรงเรียนนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อบริเวณอาคารโรงอาหารร้านสหกรณ์สระว่ายน้ำและอาคารเรียนอนุบาลรวมถึงพื้นที่ใกล้แนวดินสไลด์ที่มีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวของมวลดินเพิ่มเติมครับโดยทางจังหวัดน่านก็ได้ออกคำสั่งห้ามเข้าแล้วก็ให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วเองก็ได้ออกประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพร้อมกับจัดทำโซนนิ่งและก็กั้นเขตห้ามเข้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากสภาพเนื้อดินยังมีความเสี่ยงต่อการสไลด์เพิ่มเติมสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับเบื้องต้นทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแบบรูปแบบออนแฮนด์นะครับโดยครูผู้สอนจัดทำใบงานให้นักเรียนขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและก็ความปลอดภัยของนักเรียนครับทางนี้จังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็โรงเรียนจะร่วมการจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในระยะเวลา6เดือนพร้อมกับประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เพื่อพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหรือว่าอาคารน็อกดาวน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระยะต่อไปและก็เสนอของงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวด้วยครับเอาไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านผู้ว่าน่านกันหน่อยครับ
12: ระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่ผู้ปกครองก็กังวลอยู่ในการที่จะส่งลูกหลานมาเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านผอ.ว่าเราจะทำแผนในการที่จะย้ายการเรียนการสอนไปที่อาคารของอบต.นะครับซึ่งจะอยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้านเป็นอาคารในความดูแลของอบต.ตรงนั้นเนี่ยอบต.จะใช้งบประมาณของอบต.

0: เพราะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือน
1: ทางนี้นะครับจังหวัดน่านก็จะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และก็แนวทางการดำเนินงานพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
2: อาจารย์
3: ส่วนเอลนิโญนั้นนะคะอาจจะส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็เลยเร่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยพร้อมกระตุ้นเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้วางแผนการใช้น้ำและขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงในอาชีพและพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะติดตามได้ในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญค่ะ
4: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนิโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
5: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบลนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศสัชชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ซึ่งวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มแล้วค่ะวันนี้ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก17ถึง20กันยายนโดยวันนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มีภาคเหนือที่น่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยและหนองคายภาคใต้ระนองและพังงาค่ะส่วนพื้นที่ฝนตกหนักยังมีอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาเหตุวันนี้มาจากตัวร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน